สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศ

0: รวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีอุปสมบทสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรมประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะ
1: พระราชทาน
0: เนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายนายดงพลรุจิตธรรมทัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานในพิธีอุปสมบทนาคในพระบรมราชานุเคราะห์โดยโยมบิดาโยมมารดารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานีปลัดจังหวัดปทุมธานีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอคลองหลวงที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงและผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าโคลงร่วมอัญเชิญสมณะบริขารพระราชทานเข้าสู่มณฑลพิธีสำหรับพิธีอุปสมบทนาคในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแก่สามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลการศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นสูงและสนับสนุนการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไปโดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์โดยดำเนินพิธีตามพระธรรมวินัยอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและความปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งวัดพระธรรมกายได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้สามเณรเข้ารับพระราชทานอุปสมบทเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์1รูปได้แก่สามเณรเจษดากันหาพิมพ์ผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคได้รับฉายาว่าธรรมเมธีอันมีความหมายว่านักปราชญ์แห่งธรรมนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งของสามเณรและครอบครัวเป็นเกียรติยศของอารามวัดพระธรรมกายตลอดจนเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดปทุมธานีซึ่งการพระราชทานอุปสมบทเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ในครั้งนี้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาและการศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรผู้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการทำรงเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปทั้งยังนับเป็นโอกาสอันเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดปทุมธานีที่ได้ร่วมสนองพระราชศรัทธาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันทรงคุณค่ายิ่งในครั้งนี้ค่ะแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้หลักการทำสมาธิและสัมผัสความสงบสุขจากภายในค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายและยืดเหยียดร่างกายอย่างเบาๆเพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้ออีกทั้งยังเป็นการปรับสภาพร่างกายให้รู้สึกสบายพร้อมสำหรับการนั่งสมาธิซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เคลื่อนไหวร่างกายตามคำแนะนำอย่างช้าๆพร้อมฝึกการหายใจอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ทุกคนรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายจากนั้นพระอาจารย์นิโคลัสทานิสโรได้แนะนำหลักการนั่งสมาธิเบื้องต้นโดยอธิบายตั้งแต่การจัดท่านั่งให้เหมาะสมการผ่อนคลายร่างกายการหลับตาอย่างเบาสบายและการวางใจให้นิ่งโดยไม่บังคับหรือกดดันตนเองพร้อมทั้งให้คำแนะนำว่าการฝึกสมาธิไม่จำเป็นต้องเร่งรีบแต่ควรฝึกด้วยความสบายและความสม่ำเสมอภายหลังจากรับฟังคำแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งหลายท่านรู้สึกผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าและความกังวลบางท่านสัมผัสถึงความสงบความเบาสบายและความสุขภายในแม้ผู้เข้าร่วมบางคนจะฝึกสมาธิเป็นครั้งแรกแต่ก็สามารถ

บัติตามคำแนะนำได้อย่างไม่ยากและรู้สึกประทับใจกับประสบการณ์ที่ได้รับนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาจิตใจการฝึกสติและการนำความสงบจากการทำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยได้ให้ข้อคิดว่าเมื่อจิตใจสงบเราจะสามารถมองเห็นปัญหาต่างๆได้ชัดเจนขึ้นมีความอดทนมากขึ้นและสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยเหตุผลรวมถึงสามารถอยู่ร่วมกับคนรอบข้างด้วยความเข้าใจและความเมตตานอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำให้ทุกคนหาเวลาฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงวันละไม่กี่นาทีเพราะการฝึกใจอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้จิตใจมีความมั่นคงลดความเครียดและช่วยสร้างพลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตทั้งนี้การฝึกสมาธิยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ฝึกมีสติรู้จักควบคุมอารมณ์และสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสงบมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับกิจกรรม Peace Point Meditation เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับสมาธิและสันติสุขภายในให้แก่ชาวท้องถิ่นทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีดูแลจิตใจและเห็นคุณค่าของการสร้างความสุขจากภายในซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างชีวิตครอบครัวและสังคมที่สงบสุขอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ5บุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000 ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกครั้งที่เราสร้างความดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาบุญก็เกิดขึ้นในตัวของเราที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นบุญญาธาตุใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์กระแสบุญเมื่อหลั่งไหลก็สู่ศูนย์กลางกายเนี่ยจะรวมเป็นดวงเรียกว่าดวงบุญติดอยู่ที่ศูนย์กลางกำเนิดของกายมนุษย์ดวงบุญนี้แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดก็ให้อธิษฐานจิตที่กลางดวงบุญนั้นแล้วบุญในตัวก็จะอำนวยผลให้เราได้สำเร็จสมดังใจดังนั้นการสั่งสมบุญจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะบุญละเอียดที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดให้นิ่งเป็นสิ่งที่ลูกๆต้องทำกันทุกวันวันละหลายๆ

ครั้งยิ่งทำได้ตลอดเวลาก็ยิ่งดีเพราะนั่นคือหนทางที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคิหิสูตรว่าบัณฑิตเห็นภัยในนรกแล้วพึงเว้นบาปเสียสมาทานอริยธรรมไม่พึงเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายในเมื่อความพยายามมีอยู่ไม่พึงกล่าวคำเท็จทั้งที่รู้ไม่พึงแต่ต้องของที่เจ้าของไม่ได้ให้ยินดีด้วยภริยาของตนไม่พึงยินดีภริยาผู้อื่นและไม่พึงดื่มสุราเมรัยเครื่องยังจิตให้หลงไหลพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอเมื่อกล่าวถึงนรกคนส่วนใหญ่นะมักจะบอกว่าเป็นเรื่องที่อุปโลกกันขึ้นมาเพื่อต้องการให้มนุษย์กลัวบาปหรือเป็นเพียงเรื่องที่เล่าสืบกันมาเท่านั้นเองเหมือนการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อไม่เชื่อก็ไม่เห็นจะเป็นไรแต่ในทางพระพุทธศาสนาท่านได้วางความเชื่อไว้ชั่วคราวแล้วก็มาพิสูจน์ความจริงโดยใช้คำว่าเอหิปัสสิโกคือพร้อมเสมอต่อการพิสูจน์แต่ก็ต้องพิสูจน์ด้วยพุทธวิธีคือหยุดกับนิ่งนี่แหละที่หลวงพ่อกล่าวเช่นนี้เพราะผู้มีรู้มีญาณท่านก็ได้ไปรู้ไปเห็นมาแล้วเป็นพยานยืนยันในการเห็นนรกสวรรค์ซึ่งเป็นปรโลกที่ทุกๆคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เป็นเพียงความเชื่อที่นำมาเล่าขู่กันเฉยๆผู้รู้ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นทรงไปรู้ไปเห็นมาแล้วอาศัยมหากรุณาก็เลยนำมาบอกกล่าวให้เราได้ทราบแล้วทรงแนะวิธีที่จะไม่ต้องไปอบายคือให้รักษาศีล5ดังที่หลวงพ่อได้ยกพุทธพจน์ขึ้นมากล่าวเมื่อสักครู่ท่านอยากให้เรามีความสุขและมีสวรรค์เป็นที่ไปจึงแนะนำหนทางที่ถูกต้องเอาไว้ให้ปฏิบัติก็ให้ทดลองปฏิบัติตามดูเรื่องนั้นเป็นจริงตายแล้วก็ไปสบายหากไม่ทำตามแต่ไปรู้ตอนตายมันก็จะสายเกินแก้ถึงแม้ไม่เชื่อแต่ก็ควรเผื่อเหนียวเอาไว้บ้างในวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างเกี่ยวกับผู้พิจารณาเห็นโทษของการดื่มสุราจนสามารถหลุดพ้นจากกิเลสสำหรับเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของท่านก็มีอยู่ว่าในสมัยที่โลกว่างเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนายอำเภอหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรมคอยสอดส่องดูแลอำเภอกาสิกรัฐและท่านได้ออกกฎบัญญัติห้ามขายสุราในเขตปกครองซึ่งบทบัญญัตินี้ก็ไม่เป็นที่พอใจของนักเรงสุราเป็นอันมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรในอำเภอได้เพราะออกกฎห้ามในสิ่งที่ถูกที่ควรมีอยู่วันหนึ่งประชาชนก็มาขอร้องในอำเภอว่าข้าแต่นายในงานมหรสพประจำปีซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะทุกๆปีตั้งแต่โบราณกาลชาวบ้านต่างพากันดื่มสุราเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตเป็นที่สนุกสนานเวลาอื่นท่านห้ามไม่ให้ขายสุราพวกเราก็ไม่ว่าแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานประจำปีซึ่งทำกันเป็นประเพณีมานานเพราะฉะนั้นขอท่านนายอำเภอจงอนุญาตให้ซื้อขายและดื่มสุรากัน

ักวันหนึ่งเถิดเพื่อรักษาธรรมเนียมประเพณีเอาไว้แต่เพอไม่อาจจะต้านแรงกดดันของชาวบ้านได้จึงบอกว่าประเพณีของชาวบ้านชาวเมืองเคยมีมาอย่างไรท่านทั้งหลายก็จงทำอย่างนั้นเถิดเขาจะอนุญาตให้วันหนึ่งพวกท่านจงทำตามใจปรารถนาเถิดวันรุ่งขึ้นจะเป็นงานใหญ่ประจำปีชาวเมืองและมหาชนจากที่อื่นต่างก็พากันสนุกสนานคลึกครื้นเป็นการใหญ่เที่ยวเล่นดูมหรสพและก็มีการซื้อขายดื่มสุรากันอย่างโจ่งแจ้งก็ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากท่านในอำเภอหลังจากที่ถูกห้ามปรามมาเป็นเวลาช้านานเมื่อนานๆได้ดื่มกันทีนักเลงสุราก็เลยดื่มกันจนเมาไม้พอเมาหนักเข้าก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันบ้างตีรันฟันแทงกันบ้างทั้งแสดงกิริยาต่างๆคล้ายๆกับเป็นคนบ้าด้วยอำนาจฤทธิ์สุรามหาโทษนายอำเภอเห็นคนเมาแสดงกิริยาการต่างๆเช่นนั้นก็บังเกิดความสลดสังเวชใจและพระตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนมีจิตใจบริสุทธิ์ได้ตั้งจิตปรารถนาปัจเจกโพธิญาณมานานหลายแสนล้านโกฏิชาติกระทั่งบัดนี้ก็ครบสองอสงไขยกับอีกแสนมหากัปควรในการที่จะได้บรรลุธรรมอันวิเศษแล้วแต่ขณะที่มองดูชาวเมืองกำลังเมาสุราอยู่นั้นท่านก็พิจารณาโทษของสุราว่าคนเหล่านี้เนี่ยแต่เดิมเป็นคนมีปัญญากลับสามัญญาแล้วดื่มสุรายาเมาและแสดงกิริยาอันโง่เขลาต่างๆหารู้ไม่ว่าการดื่มสุราเมลัยนี้เนี่ยมีโทษหนักจัดเป็นอกุศลกรรมซึ่งจะเป็นเหตุนำไปสู่อบายหลังจากที่ตายไปแล้วนะจะต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสในมหานรกการที่พวกเขาพากันหลงระเริงประกอบความชั่วเช่นนี้นะก็เพราะโมหะแท้ๆโมหะนี้นะมีฤทธิ์ร้ายสามารถนำสัตว์ทั้งหลายนะให้ไปสู่อบายภูมิได้อย่ากระนั้นเลยเราจะทำการประหารโมหะที่มีอยู่ในใจให้มาลายหายสูญไปจากใจในการบัดนี้เมื่อคิดประหารโมหะอย่างนี้ท่านก็ยืนพิจารณาความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งจะเริ่มวิปัสสนาจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าฌานและปัญญาก็บังเกิดขึ้นขณะที่ยกหัตขึ้นรูปเสียงนั้นเพศกระหัตก็อันตรธานหายไปเพศบรมชิตทรงสมณศักดิ์ใหญ่ประกอบด้วยตรายจีวรและอัฐบริขารครบถ้วนก็ปรากฏขึ้นมาแทนที่แล้วเหาะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ให้โอวาทแก่ประชาชนว่าอย่าได้ดื่มสุราเมลัยกันเลยเพราะนั่นเป็นทางมาแห่งความเสื่อมเป็นทางไปสู่นรกขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทจากนั้นก็เหาะบ่ายหน้าไปยังภูเขาคันธมาศสถิตอยู่ที่เงื้อมเขานันทมูลกะซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายจากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่ที่การรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์รักษาภาวะของความเป็นคนเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์การดื่มเหล้าสูบบุหรี่นับว่าเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นอกจากไม่สูบไม่ดื่มแล้วเนี่ยถ้ายังมีอยู่ในบ้านก็ให้นำออกมาเททิ้งทุบทำลายให้หมดบ้านของเราก็จะได้มีสิริมงคลอย่าลืมว่าชีวิตของนักสร้างบารมี

เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและต่อชาวโลกมากมายนะจ๊ะจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีเพื่อการสร้างบารมีไปทำหน้าที่ชักชวนคนให้ละบาปอกุศลคือชวนให้เขาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่โดยการใช้มัทุระวาจาและปัญญาของเราที่มีอยู่นั่นแหละชี้แจงให้เขาเห็นโทษภัยของสุราเมลัยเพราะยังมีคนอีกมากมายที่คิดอยากเลิกแต่เขาขาดกำลังใจแต่เขาเกิดกำลังใจเขาก็กล้าที่จะทำความดีเมื่อเขาเลิกจากอบายมุขได้แล้วก็ชวนให้เขามาทำความดีทำกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมชวนคนทำความดีน่ะต้องประคับประคองนั้นปลูกต้นไม้ก็ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยจะปลูกแล้วทิ้งเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาคนที่เริ่มทำความดีใหม่ๆก็อยากได้กำลังใจจากผู้ที่ทำความดีเป็นปกติอยู่แล้วนี่คือหน้าที่ของเรานักสร้างบารมีนะจ๊ะความแก่ความชราน่ะเราได้มาฟรีๆแต่การที่เราจะได้บารมีน่ะเราต้องสร้างถ้าไม่สร้างบารมีก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นให้ใช้เวลาจากนี้ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรด้วยจิตใจที่สดชื่นเบิกบานโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้ให้ตั้งใจทำความดีทุกรูปแบบใช้เวลาทุกวินาทีน่ะให้เป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนให้รักษาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาถ้าหากเราทำได้อย่างนี้ก็จะสมปรารถนากันในพรรษานี้จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันทุกๆคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นยอดนักสร้างบารมีเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในชาตินี้เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่143จากตอนที่แล้ววันคืนล่วงไปนานนับแรมปีภายหลังจากที่กองทัพฝ่ายปัญจาลนครเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างย่อยยับต้องถอยหนีกลับมาอย่างไม่เป็นท่าเพราะอุบายอันแหลมคมของมโหสถบัณฑิตยามใดที่พรามเกวัฏส่องดูใบหน้าของตนบนกระจกมองเห็นรอยแผลเป็นที่หน้าผากทีไรก็ให้เป็นเดือดเป็นแค้นถึงกับขบกรามแน่นแล้วเปล่งเสียงคำรามออกมาดังๆด้วยแรงแค้นแรงอาฆาตที่สุมแน่นอยู่เต็มหัวอกครุ่นคิดอยู่ว่าเมื่อใดตนจึงจะสามารถแก้แค้นมโหสถได้สำเร็จจึงได้วางแผนการที่จะฆ่าพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถโดยในที่สุดก็เห็นลู่ทางว่าจะต้องล่อวิเทหราชและมโหสถเข้ามาสู่ในเมืองเราก่อนแล้วจับฆ่าซะรีบนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลให้พระเจ้าจุลนีทรงทราบทันทีพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับถ้อยคำอันเด็ดเดียวของพราหมณ์เกวัฏแล้วก็ทรงสนพระทัยจึงตรัสว่าท่านอาจารย์ไหนลองบอกบายให้ฉันทราบสักหน่อยเถิดขอเดชะอุบายนี้น่ะสำคัญมากข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลได้ก็ต่อเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้อยู่กับพระองค์เพียงลำพังเท่านั้นเพราะที่ผ่านมานะความลับของเรารั่วไหลไปได้พราหมณ์เกวัฏกราบทูลเออจริงสินะท่านอาจารย์ครั้งนั้นความลับของเรานี่ก็เคยแพร่งพรายไปคราวหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้นะหากระมัดระวังไว้ก่อนก็ดีประวัติศาสตร์จะได้ไม่ซ้ำรอยท่านอาจารย์จงเลือกเอาเถิดท่านเห็นว่าที่ใดน่ะเหมาะสมก็จงบอกประมาเถิดครั้นแล้วพราหมณ์เกวัฏก็ได้ทูลเชิญพระราชาให้เสด็จขึ้นสู่ชั้นบนของพระมหาปราสาทอันเป็นห้องบรรทมของท้าวเธอเมื่อเสด็จถึงห้องบรรทมแล้วพราหมณ์เกวัฏได้เหลียวมองทั่วห้องแล้วจึงกราบทูลว่าที่นี่และพระพุทธเจ้าค่ะจึงจะเป็นที่เร้นลับเหมาะที่จะปรึกษาเรื่องนี้ได้แน่นอนสิท่านอาจารย์ท่านจงวางใจเถิดที่นอนของเราเนี่ยถึงอย่างไรก็คงไม่มีใครที่ไหนล่ะบังอาจละลาบละล้วงเข้ามาได้พระเจ้าจุลนีตรัสยืนยันด้วยทรงมั่นพระทัยครั้นได้สถานที่และโอกาสอันเหมาะสมแล้วพราหมณ์เกวัฏจึงเริ่มกราบทูลอุบายของตนให้พระราชาทรงทราบขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าว่าจะต้องใช้อุบายล่อหลอกพระเจ้าวิเทหราชให้มายังปัญจาลนครของเราจากนั้นจึงค่อยปลงพระชนพระองค์พร้อมกับกำจัดมโหสถซะในที่นี้แหละพระพุทธเจ้าค่ะอุบายของท่านก็น่าฟังอยู่เราเห็นด้วยในหลักการแต่ในทางปฏิบัติเรายังมองไม่เห็นเลยว่าจะมีวิธีใดที่จะล่อหลอก

พระเจ้าวิเทหราชออกมาได้พระเจ้าจุลนีตรัสทักท้วงขึ้นในทันทีมีหนทางแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์เกวัฏกราบทูลรับรองจะเป็นไปอย่างไรในเมื่อพระองค์ก็ทรงรู้ทั้งรู้ว่าปัญจาลนครเป็นปฏิปักษ์กับมิถิลานครมาก่อนที่ไหนศัตรูคู่ศึกอย่างวิเทหราชและมโหสถจะยอมมาให้เราบั่นคอถึงที่นี่ยิ่งคนฉลาดอย่างมโหสถด้วยแล้วนะไม่มีทางมาเป็นอันขาดท้าวเธอทรงแย้งด้วยยังไม่ทรงมั่นพระทัยนักต้องมาแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะเกวัฏกราบทูลยืนยันอย่างมั่นใจแล้วค่อยๆเผยแผนการของตนด้วยข้ออุปมาที่น่าฟังว่า

ธรรมดาปลาทั้งหลายเนี่ยเห็นเหยื่ออันมีรสโอชะแล้วก็จะต้องแล่นเข้าหุบเหยื่อไม่มีปลาตัวใดที่ไม่ปรารถนาจะกินเหยื่อหรอกฉะนั้นขอพระองค์ทรงเป็นเช่นนายพรานเบ็ดส่วนข้าพระองค์จะอาสาเป็นสายเบ็ดเราจะร่วมกันล่อปลาโง่ให้มาติดเบ็ดด้วยเหยื่อล่อคือกามคุณพระพุทธเจ้าค่ะที่ว่าอาศัยกามคุณเป็นเหยื่อล่อน่ะท่านหมายความว่าอย่างไรขอเดชะเรื่องนี้

ขัตติยวงศ์ของเราน่ะไม่เคยทำเช่นนั้นหากท่านพูดไม่เข้าหูเราอีกเนี่ยเราจะตัดหัวท่านซะพราหมณ์เกวัฏยังคงกราบทูลต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์น่ะอย่าเพิ่งทรงพิโรธไปเลยโปรดฟังข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้จบซะก่อนหากว่าไม่เป็นที่พอพระทัยข้าพระพุทธเจ้ายอมถวายชีวิตพระพุทธเจ้าค่ะท่านมีเหตุผลอย่างไรก็จงว่าไปพระองค์ตรัสด้วยพระสุรเสียงคุณเหมือนยังไม่ทรงสบายพระทัยเท่าใดนักพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลอธิบายต่อไปว่าขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดทรงพิจารณาด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมเถิดว่าหากพระเจ้าวิเทหราชได้สดับข่าวว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแห่งปัญจาลนครมีพระราชธิดาผู้เลอโฉมราวเทพอับสรยากจะหาผู้ใดทั่วชมพูทวีปเหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองของพระนางเว้นเสียแต่พระเจ้าวิเทหราชเท่านั้นเมื่อนั้นพระเจ้าวิเทหราชจะทรงรู้สึกเช่นไรดวงเนตรของพระองค์จะมิเบิกกว้างด้วยแรงสิเนหาในตัวพระนางดอกรึและยิ่งได้ทราบว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมุ่งหมายที่จะพระราชทานพระราชธิดาให้แด่พระเจ้าวิเทหราชเพื่อเป็นการลบล้างข้อที่เคยเป็นศัตรูคู่ศึกกันมาแต่ดั้งเดิมและเพื่อผูกสัมพันธไมตรีต่อกันด้วยความจริงใจเหมือนสายโซ่ทองที่คล้องกระชับแน่นพระเจ้าวิเทหราชจะยิ่งทรงปลาบปลื้มเพียงใดพระองค์จะทนนิ่งเฉยต่อข้อเสนอได้ดีเช่นนี้ได้หรือพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตรัสถามว่าฟังดูเข้าทีนะท่านอาจารย์แต่ท่านอาจารย์

อาจลืมไปแล้วหรือว่าบัดนี้วิเทหราชยังมีพระมเหสีอุทุมพรเทวีเป็นยอดดวงใจพระนางนั้นเราก็สมบูรณ์ด้วยพระสิริและเปี่ยมด้วยสติปัญญาฉไหนวิเทหราชจึงจะมาลุ่มหลงในธิดาของเราถึงกับยอมเสด็จมาปัญจาลนครเพราะนั่นเท่ากับยื่นคอมาหาดาบท่านว่าจริงไหมล่ะแต่ข้าพระองค์ว่าถ้าวิเทหราชนั่นมีปีกเช่นปักษาปักษีพระองค์ก็คงบินมาทันทีที่ทราบข่าวเสียได้ซ้ำไปเพราะความงดงามนั้นแม้ว่าจะงามปานกันแต่โอชารสแห่งพระกระยาหารเก่าหรือจะสู้พระกระยาหารใหม่ได้อีกประการหนึ่งพระมเหสีที่ทรงมีอยู่แล้วนั้นน่ะ

และจนถึงบัดนี้นะก็ยังไม่อาจให้กำเนิดทายาทสืบราชบัลลังก์วิเทหรัตน์ได้ส่วนพระนางปัญจาลจันทีของเรานี่สิเป็นขัตติยานียอดธิดากษัตริย์โดยแท้พระเจ้าวิเทหราชซึ่งเป็นเช่นปลาโง่ที่กำลังหิวเหยื่อเมื่อพรานเบ็ดย่อนสายเบ็ดลงต่อหน้าที่ไหนจะยอมหยุดยั้งไม่หุบกินเหยื่อนั้นเล่าและแน่นอนเมื่อวิเทหราชจะต้องมาปัญจาลนครเจ้ามโหสถนั่น

พระเจ้าจุลนีทรงสดับถ้อยแถลงอันยืดยาวของพราหมณ์เกวัฏอย่างสนพระทัยและดูเหมือนว่าจะทรงเห็นคล้อยตามอุบายของเกวัฏไปเสียทุกอย่างทั้งนี้เพราะความแค้นนั้นยังปรากฏอยู่ในพระหฤทัยมิรู้หายดังนั้นถ้าจะมีช่องทางใดที่จะทรงแก้แค้นได้พระองค์ก็ย่อมจะเห็นด้วยเป็นธรรมดาเฉียบขาดมากท่านอาจารย์อุบายของท่านเนี่ยช่างเยี่ยมยอดจริงๆท้าวเธอตรัสชมด้วยทรงพอพระทัยเราชักอยากจะเห็นหน้าศัตรูเร็วๆเสียแล้วล่ะคราวนี้จะได้เห็นกันว่าวิเทหราชและมโหสถนั่นจะทำหน้าอย่างไรเมื่อตกอยู่ภายใต้เหงือมือของเราแต่ว่าความลับทั้งหมดนี้พระองค์ทรงลืมไปสนิทว่าในห้องพระบรรทมนั้นนอกจากพระองค์และพราหมณ์เกวัฏแล้วยังมีนางนกสาลิกาที่พระองค์ทรงเลี้ยงไว้ประจำห้องพระบรรทมอยู่ตัวหนึ่งถึงมันจะไม่ใช่มนุษย์แต่ก็สามารถเข้าใจเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สื่อสารกันเพราะเหตุนั้นสิ่งที่พราหมณ์เกวัฏได้กราบทูลพระเจ้าจุลนีแล้วจึงไม่ใช่ความลับที่รู้กันเพียงลำพังสองคนอีกต่อไปส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตาม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

พ่อแม่ลูกนำมาจากเมืองจีนมีลูกทั้งหมด10คนลูกนำเป็นลูกสาวคนโตพ่อจึงไม่ให้เรียนหนังสือตามความเชื่อของคนจีนที่ว่าลูกสาวจะต้องคอยช่วยพ่อแม่ทำงานทำเป็นลูกต้องเป็นกำลังหลักคอยช่วยเหลืองานทางบ้านตั้งแต่อายุ4ขวบตั้งตื่นในเช้ามืดช่วยแม่ทำกับข้าวให้ทุกๆคนในครอบครัวกินรวมถึงต้องช่วยเลี้ยงดูน้องอีก9คนและทำงานบ้านทุกอย่างจนกระทั่งลูกอายุได้20ปีก็เริ่มมีหนุ่มๆหลายๆคนมาแวะเวียนมาหาและก็พูดคุยกับลูกที่บ้านแต่ก็ถูกคุณพ่อไล่กลับไปทุกรายเพราะคุณพ่อเป็นคนดุโมโหร้ายทำให้ไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าเข้าไปใกล้ลูกเลยต่อมาคุณพ่อก็มาบอกกับลูกว่าอยากให้ลูกแต่งงานกับคนที่คุณพ่อหามาให้ซึ่งคุณพ่อบอกว่าผู้ชายคนนี้นะชั้นหนึ่งเลยเขาเป็นคนดีขยันไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ทั้งที่ตัวลูกก็ไม่เคยรู้จักเลยเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นมาก่อนเลยลูกก็รู้สึกไม่พอใจคุณพ่อมากจึงได้มีปากมีเสียงกับคุณพ่ออยู่หลายครั้งแต่ในสุดลูกก็ต้องยอมแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นทั้งที่ไม่เต็มใจก็เพราะทนความโมโหร้ายของคุณพ่อไม่ไหวและที่สำคัญคือไม่อยากทำให้คุณพ่อต้องเสียใจเมื่อลูกแต่งงานแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวของสามีพ่อของสามีเป็นคนขยันมีน้ำใจจะเป็นคนดุโมโหร้ายชอบทำบุญไหว้พระตามศาลเจ้าและก็ทำบุญแบบสังคมสงเคราะห์ทั่วไปต่อมาพ่อสามีได้ป่วยเป็นโรคความดันสูงแต่ท่านไม่ยอมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ซื้อยาหมอตีตามร้านขายยามากินเองที่บ้านเป็นเวลาหลายปีจนอายุได้62ปีเท่ากันเลยเนาะร่างกายซีกขวาก็เริ่มหมดแรงใช้การไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเดินได้อีกต้องนอนอยู่เฉยๆให้ลูกหลานคอยดูแลเป็นเวลาถึง5ปีแล้วก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้67ปีส่วนคุณแม่ของสามีเป็นคนใจดีแต่มีนิสัยตระหนี่ทำบุญบ้างตามประเพณีส่วนใหญ่ก็จะชอบทำบุญตามศาลเจ้าแล้วก็ทำบุญแบบสังคมสงเคราะห์เหมือนพ่อของสามีแม่สามีเสียชีวิตด้วยโรคชรารวมอายุได้86ปีครอบครัวสามีนั้นมีพี่น้องทั้งหมด6คนสามีลูกเป็นคนที่3ทางบ้านสามีอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ในช่วงที่พ่อสามีป่วยเป็นอัมพฤกษ์พี่ๆของสามีพากันแยกตัวออกไปอยู่ที่อื่นเพราะกลัวที่จะต้องรับภาระหนี้สินที่พ่อสามีหยิบยืมมาเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการค้าขายรวมทั้งภาระที่ต้องส่งน้องๆเรียนจึงทำให้สามีลูกต้องรับภาระหนักมากๆแค่เพียงผู้เดียวในตอนนั้นลูกและสามีทุกข์ใจมากไม่รู้จะทำอย่างไรนอกจากต้องสู้กับปัญหาเหล่านั้นให้ได้คิดเพียงแต่ว่าในตอนนั้นแต่หากเราไม่สู้เราก็ต้องตายเลยคิดว่าอดทนสู้ดีกว่าเพราะอย่างน้อยถ้าสู้ก็ยังพอมีโอกาสชนะบ้างในเวลาต่อมาการค้าขายก็เริ่มดีขึ้นได้กำไรมากขึ้นจึงทำให้สามีลูกสามารถชำระหนี้สินของพ่อได้หมดสิ้นเลยแล้วก็สร้างฐานะได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงแม้ทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีแต่ลูกและสามีก็ยังต้องทำงานหนักเหมือนเดิมจึงปรึกษากันว่าถ้าหามีโอกาสก็อยากจะหาช่องทางประกอบอาชีพใหม่ที่ไม่ต้องเหนื่อยและทำงานหนักอย่างนี้เพราะเมื่ออายุมากขึ้นจะไม่มีเรี่ยวแรงทำงานแล้วก็ไม่อยากให้ลูกๆต้องมาทำงานหนักอย่างนี้ด้วยต่อมาไม่นานลูกและสามีจึงตัดสินใจเลิกอาชีพเดิมและได้ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

0: มาเซ้งโรงงานทำน้ำแข็งประกอบอาชีพทำน้ำแข็งส่งขายให้คนใจเย็นขึ้นทำได้อยู่4ปีปรากฏว่าคนงานใจไม่เย็นเหมือนน้ำแข็งทะเลาะกันแล้วก็พากันลาออกหมดเลยแต่ในสุดเราก็ได้อาชีพขายน้ำแข็งอย่างเดิมและน้ำหวานให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาซึ่งอาชีพใหม่นี้ค่อนข้างสบายกว่าเดิมเพราะตัวลูกและสามีไม่ต้องทำงานหนักวันหนึ่งขณะที่ตัวลูกและสามีได้เชิญกันเปิดร้านสามีก็ไปเปิดเตาแก๊สเพื่อจะต้มน้ำไว้ชงน้ำหวานขายพอเปิดปั๊บไฟที่หัวแก๊สก็ไม่ยอมติดสามีจึงได้ไปถอดหัววาล์วรู้จักหัววาล์วใช่ของถังแก๊สออกมาเช็คดูปรากฏว่าขณะที่กำลังถอดนั้นตัวลูกไม่ทันมองสามีว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ได้เดินไป
1: ไปเปิด
0: สวิตช์ที่หัวเตาจึงทำให้เกิดประกายไฟขึ้นประกายไฟก็ไปติดกับแก๊สที่พุ่งออกมาจากถังเนื่องจากสามีของลูกปิดหัววาล์วถังแก๊สยังไม่สนิทลองสันนิษฐานต่อที่อะไรเกิดขึ้นเปลวไฟยังลุกท่วมทั่วบริเวณร้านทำให้ตัวลูกถูกไฟเผาที่แขนและขาสามีถูกเผาตั้งแต่ใบหน้าแขนลำตัวมันจะนึ่งขาทำให้ลูกและสามีต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาหลายเดือนลูกชายคนสุดท้องของลูกขณะเรียนอยู่ปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยเขาได้มีโอกาสเข้ามาอบรมธรรมทายาทรุ่นที่24เมื่อปี39โดยการชักชวนของชมรมพุทธในมหาวิทยาลัยและหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเขาก็ได้มาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเขาชักชวนตัวลูกและสามีทำบุญเสมอมาตอนที่เขาเรียนอยู่ปีสุดท้ายเมื่อปี43จังหวัดที่จังหวัดสงขลาเกิดมีพายุเข้าทำให้มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันเช้าวันหนึ่งขณะที่ลูกและสามีออกจากบ้านไปตั้งแต่ตี5เพื่อไปขายของกันตามปกติจนกระทั่งเวลา8โมงเช้าเขากำลังเตรียมตัวออกจากบ้านเพื่อไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเขาได้ลงมาที่ชั้นล่างปรากฏว่าน้ำได้ท่วมสูงขึ้นมาถึงระดับเอวและในเวลาต่อมาท่วมถึงบริเวณชั้น2ของบ้านอย่างรวดเร็วไอ้น้ำอะไรจะมันท่วมรวดเร็วเนี่ยเขาติดอยู่บนชั้น2บ้านเป็นเวลาไม่ถึงถึงกับดาตายแน่2วันได้กินเพียงแค่ขนมปัง3ชิ้นที่เพื่อนให้มาในวันเกิดของเขาเท่านั้นไม่มีน้ำและอาหารใดๆเลยพอเริ่มวันที่3ด้วยความเบื่อหน่ายที่จะต้องมานั่งรอความช่วยเหลือเขาจึงตัดสินใจขึ้นไปบนดาดฟ้าของบ้านไปเอาห่วงยางซึ่งไม่ได้ใช้งานมานานแล้วแต่ก็พอจะมีลมอยู่ข้างในอยู่บ้างทำให้ห่วงยางนั้นพอลอยน้ำได้เขาก่อติดกับห่วงยางแฟบๆนั้นลอยน้ำออกจากบ้านในเวลา9โมงเช้ายามเอาขาตีน้ำพยุงตัวลอยน้ำมาเรื่อยๆอย่าลืมว่าอดข้าวไป2วันนะจ๊ะเพื่อที่จะไปให้ถึงบ้านพี่ช้างลูกซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของลูกประมาณ10กิโลเมตรจนกระทั่งมาถึงที่บ้านของพี่ชายกับลูกในเวลาบ่าย4โมงเย็นรวมระยะเวลาที่เขารออยู่ในน้ำแล้วเป็นเวลาถึง7ชั่วโมงเรียกว่าผู้สื่อข่าวติดกันตรงนั้นเลยเมื่อเรียนจบแล้วเขาก็เริ่มทำงานแล้วก็ได้สร้างบารมีควบคู่ไปอย่างต่อเนื่องต่อมามีพระอาจารย์รูปหนึ่งมาคอยเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกชายคนสุดท้องของลูกจนกระทั่งลูกชายก็ได้เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถเข้ามาสร้างบารมีเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในวัดพระธรรมกายค่ะน้องชายของลูกเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างเกเรชอบคบเพื่อนที่เป็นคนพาลชอบสูบบุหรี่และถึงขั้นติดยาเสพติดทำให้ญาติทุกข์ใจและเป็นห่วงเขามากต่อมาน้องสาวลูกก็ได้ชวนให้เขามาบวชที่วัดพระธรรมกายซะเลยในสุดเขาก็ยอมมาบวชโดยได้บวชรุ่นเข้าพรรษาปี47และยังได้อยู่สร้างบารมีจนถึงปัจจุบัน

0: เหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉัน
1: คร
0: ับ คำถามบุพกรรมใดทำให้ลูกถูกคุณพ่อบังคับให้แต่งงานกับสามีโดยที่ลูกไม่เต็มใจเลยทั้งที่น้องของน้องๆลูกที่เหลือก็ไม่ได้ถูกบังคับให้แต่งงานเหมือนตัวลูกเลยพ่อของลูกเสียชีวิตเพราะกระเพาะปัสสาวะแตกกระทันหันแม่ลูกเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานพ่อและแม่ลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนบุญที่ลูกได้สร้างพระธรรมกายและบุญทั้งบุญที่ลูกหลานทำให้ท่านได้รับหรือทำให้ท่านท่านได้รับหรือไม่และมีสภาพเป็นอย่างไรพ่อและแม่สามีตายแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนบุญที่ลูกได้สร้างพระธรรมกายและบุญทั้งบุญที่ลูกหลานทำให้ท่านท่านได้รับหรือไม่และมีสภาพเป็นอย่างไรลูกทำกรรมใดมาจึงต้องทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กๆและไม่ได้เรียนหนังสือเลยแต่พอถึงวัยกลางคนชีวิตจึงเริ่มดีขึ้นต้องทำอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้คะกรรมใดให้ตัวทำให้ตัวลูกและสามีต้องถูกไฟเผาตามร่างกายและทำอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้กรรมใดทำให้สามีลูกมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนในครอบครัวของเขาและกรรมใดที่ท้ายบ้านของลูกถูกขโมยยกเขาต้องทำอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้บุพกรรมใดทำให้ลูกชายคนสุดท้องต้องติดอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวในขณะที่น้ำท่วมรวมทั้งต้องอดอาหารและน้ำเขาได้ชีวิตมาด้วยบุพกรรมใดลูกชายคนสุดท้องลูกจะสามารถสร้างบารมีอยู่ในวัดได้ตลอดรอดฟังหรือไม่เขาเคยสร้างบารมีมาอย่างไรจะมีโอกาสได้บวชตลอดชีวิตอย่างที่เขาตั้งใจได้หรือไม่คะถ้าใจเขาตั้งงี้แล้วก็ได้พระอาจารย์รูปที่คอยเป็นกันวิทย์กับลูกชายคนสุดท้องได้กำลังสร้างบารมีที่วัดมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและเคยสร้างบารมีกรรมมาอย่างไรกับหมู่คนนะนางชายลูกก่อนบวชทำไมจึงมีนิสัยเกเรชอบคบเพื่อนที่เป็นคนพาติดยาเสพติดเป็นเพราะบุพกรรมใดและเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรจะสร้างบารมีได้ตลอดรอดฟังในเวสสมณะหรือไม่ตัวลูกและสามีรวมถึงลูกทั้ง4คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรบ้างทำไมลูกสาวคนที่สองและลูกชายคนที่สามจึงไม่ค่อยสนใจในเรื่องการสร้างบารมีกับหมู่คณะแล้วจะทำอย่างไรเขากลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้อีกคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกถูกพ่อบังคับไปแต่งงานกับสามีแต่ที่ลูกไม่เต็มใจทั้งๆที่พี่น้องทุกคนไม่ถูกบังคับเพราะในอดีตลูกได้เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เคยบังคับลูกหลานให้แต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักอีกทั้งตัวลูกและสามีนี่ก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาได้สร้างบุญร่วมกันมาก็ส่งผลจากทั้งหมดนั่นแหละคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะแตกกระทันหันเพราะในอดีตเป็นคนเจ้าโทสะได้มีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนบ้านเลยทำร้ายเขาจนร่างกายเขาบอบช้ำกระเพาะปัสสาวะแตกเช่นเดียวกันมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวสายยักษ์ระดับธรรมดาด้วยความมักโกรธได้รับบทเทศที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาธิสารเจ้าแห่งหนึ่งคนละแห่งกับพ่อเพราะความตระหนี่และชอบไหว้เจ้าตามประเพณีคือมีความรู้แค่ไหนก็แล้วก็ผูกพันกับอะไรมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านพ่อแม่สามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาทั้งคู่ที่ศาลเจ้าอยู่ด้วยกันจ้ะได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วในทุกบุญก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านเช่นดูเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมีเสื้อผ้าอาหารทิพย์ที่อยู่ที่อาศัยที่ดีขึ้นกว่าเดิมจ้ะลูกทำงานหนักมาแต่เด็กแล้วไม่ได้เรียนหนังสือเพราะกรรมตระหนี่แน่ดีธรรมส่งผลรวมทั้งเคยอยู่ในสังคมที่มีความเชื่อว่าลูกผู้หญิงไม่ต้องเรียนหนังสือให้ช่วยงานอย่างดี

เดียวแล้วก็ได้บังคับลูกหลานผู้หญิงให้ทำดังนี้จ้ะคือไม่ต้องเรียนแล้วให้ทำแต่งานอย่างเดียวอีกทั้งขาดบุญเรื่องการสนับสนุนการศึกษาจ้ะแต่วัยกลางคนเริ่มดีขึ้นเพราะบุญที่เคยทำเอาไว้อยู่บ้างในอดีตได้เริ่มส่งผลในวัยกลางคนจ้ะจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ลูกก็ต้องทำบุญทุกบุญให้สม่ำเสมอแล้วก็ให้มีปีติยินดีในการทำบุญทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วในทุกครั้งจ้ะตัวลูกและสามีถูกไฟเผาตามร่างกายเพราะเศษกรรมในอดีตที่เคยปิ้งย่างสัตว์เป็นมาทำอาหารมาส่งผลจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ก็ให้หมั่นทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนารวมทั้งปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วทิศสุขสมบัติสัตว์เหล่านั้นจ้ะอีกทั้งจะได้ทำกรรมแบบนี้อีกนะจ๊ะสามีลูกมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนในครอบครัวเขาเพราะกรรมในอดีตก็ได้เคยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเช่นเดียวกันอีกทั้งขาดบุญสงเคราะห์ญาติและไม่มีญาติมาช่วยสงเคราะห์บ้างวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะบ้างลูกถูกขโมยยกเขาเพราะเป็นวจีกรรมนี่แปลกดีนะในอดีตที่ญาติของลูกคนที่ลูกไม่ชอบในอดีตญาตินะคนหนึ่งของลูกเป็นคนที่ลูกไม่ชอบหน้าเขาแล้วเขาถูกขโมยยกเขาลูกได้จังหวะก็เลยเยาะเย้ยถากถางซ้ำเติมสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าเขาอีกทั้งยังแช่งเขาอีกขอให้โดนอย่างนี้อีกหลายๆครั้งวจีกรรมเหล่านี้จะมาส่งผลนี่ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นและอธิษฐานให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกชายคนสุดท้องต้องติดอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวในขณะที่น้ำท่วมและต้องอดอาหารและน้ำเพราะกรรมในอดีตได้เคยเลี้ยงสัตว์ไว้ในกรงและลืมให้อาหารสัตว์หลายวันจนมันอดอาหารและน้ำกับเคยโยนลูกหมาลงไปในแม่น้ำเพื่อให้มันหัดว่ายน้ำแต่พอมันจะว่ายก็กดมันลงไปอีกแกล้งทรมานจนมันถูกน้ำในแม่น้ำพัดไปติดกอสวะจึงได้ไปช่วยมันกลับมาได้วิบากกรรมนี้มารวมส่งผลแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันตายจึงรอดชีวิตได้จะได้รู้สึกว่ามันเป็นยังไงมึงลูกชายคนสุดท้องเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้เป็นทหารหนุ่มมาเป็นทหารตอนหนุ่มเขาลบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงมาเป็นจึงไม่ได้ทำการออกรบแล้วก็อยู่ในช่วงที่พระราชาได้ออกบวช ด้วยจึงออกบวชตามตลอดชีวิตเลยไม่ต้องไปทำปาณาติบาตกันนั่นมีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมได้เขาถึงพระธรรมกายประคองตัวกับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้ะผังบวชตลอดชีวิตเขามีอยู่แต่เขาตั้งใจจริงในปัจจุบันและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็สามารถบวชได้ตลอดชีวิตจ้ะแล้วก็ให้ทำตามอย่างที่พระเดชคุณหลวงปู่พระหลวงปู่รัตัญญูปุรุราตรีนานว่าอย่าศึกทางนั้นละบวชได้ตลอดชีวิตเลยพระอาจารย์องค์ที่คอยเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกชายคนสุดท้องได้เข้ามาสร้างบารมีที่วัดนั้นพุทธนรที่ผ่านมาก็ได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาและได้ออกบวชก่อนทหารหนุ่มคนนั้นน่ะออกบวชก่อนบวชแล้วก็ต่อมาก็ได้มาเป็นพระอาจารย์คอยแนะนำพระบวชใหม่คือทหารหนุ่มที่ฉลาดเล่นฉลาดเนี่ยเขาลบกันเรียบร้อยแล้วมาบวชมาเป็นทหารเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้ออกบวชตลอดชีวิตในทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมได้กับถึงพระธรรมกายภายในกลับดุสิตบุรีวงศ์มณีเศษได้ทั้งคู่น้องช้างลูกก่อนบวชมีนิสัยเกเรชอบคบเพื่อนที่เป็นคนพาลติดยาเสพติดเพราะกรรมในอดีตชอบคบคนพาลแล้วก็มีนิสัยนักเลงข้ามชาติติดมาจึงทำให้มาตกอยู่ในวงจรของคนพาล
ได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียง

ียงจะประมาทในการดำเนินชีวิตดังนั้นบางชาติก็เจอกันกับหมู่คณะบางชาติก็ไม่ได้เจอกันอีกทั้งเคยพลัดไปในอบายอีกก็หลายครั้งชาตินี้ก็แล้วแต่ว่าจะไปอบายหรือว่าไปสบายดังนั้นมาบวชแล้วก็ให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมทำให้เต็มที่แล้วประคับประคองตัวให้ดีจะได้ไม่ตกไปในอบายอีกเพราะว่าอบายรอคอยอยู่จะได้ถอยหลังในการสร้างบารมีจะได้กลับดุสิตบุรีวงศ์พิเศษกับหมู่คณะจ้ะตัวลูกสามีและลูกทั้ง4คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงลูกสาวคนที่2และลูกชายคนที่3ก็มีสายบุญกับหมู่คณะเมื่อถึงเวลาเขาก็จะกลับมาเจออีกจ้ะตอนนี้ให้ลูกคอยประคับประคองเขาให้ดีเท่านั้นแหละชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานติดตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2566อานิสงส์การจุดเทียนใจในช่วงเข้าพรรษาบนสวรรค์เขาก็มีการจุดเทียนทิพย์บูชาพระรัตนตรัยโดยผ่านมหาจุฬามณีส่วนในเมืองมนุษย์เราก็มีการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยกันตลอดทั้งพรรษาซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เราทำกันมาทุกปีการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ภายในพรรษาเพื่อทำความสว่างสวัยและเป็นสัญญาณให้รู้ว่าพรรษานี้คือพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในที่พระต้องเห็นพระโยมเห็นพระแล้วก็เนนเห็นพระคือทุกคนต้องเห็นพระ
1: สาธุ
0: พระในที่นี้ก็คือพระรัตนตรัยภายในท่านอยู่กับเราตลอดเวลาเลยตั้งแต่เราเกิดเรื่อยมาแต่เราไม่รู้ว่าท่านอยู่กับเราท่านรอคอยเรามายาวนานอยากให้เราไปพบปะเจอกับท่านดังนั้นภายในพรรษานี้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังเลยอย่าไปทำเหยาะเหยาะแยะแยะสะเงาะสะแงะกันเลยเพราะเราก็มีเวลาอย่างจำกัดอยู่ในโลกนี้ลุยกันให้สะบั้นหันแหลกให้ปลื้มใจทุกวันว่าภายในพรรษานี้เราได้ตั้งใจอุทิศชีวิตเป็นพุทธบูชาเพื่อแสวงหาพระธรรมกายหรือพระรัตนตรัยในตัวการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเราจะได้อานิสงส์ใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการถวายประทีปเป็นพุทธบูชานี้

0: จะทำให้เรามีวันนะมีรัศมีกายที่ผ่องใสนี้มีดวงปัญญามีจักขุคือดวงตาก็สดใสมีดวงตาภายนอกและภายในจะสว่างสวยดวงตาภายนอกสว่างสดใสไม่มีโรคเกี่ยวกับดวงตาดวงตาจะสดใสดึงดูดตาดึงดูดใจมนุษย์มองเห็นอะไรก็ได้กว้างไกลดวงตาภายในดวงตาทิพย์พรหมอรูปพรหมจนกระทั่งธรรมจักขุและทุกจักขุจะสว่างหมดทั้งมังสะจักขุทิพยจักขุปัญญาจักขุสมันตจักขุและธรรมจักขุจะสว่างสวยสดใส
1: สาธุ
0: และบุญที่มีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังส่งผลให้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตปฏิบัติธรรมก็จะปฏิบัติสะดวกตรัสรู้ธรรมได้รวดเร็วจะทำให้เราได้เข้าถึงแสงสว่างภายในง่ายขึ้นแล้วก็จะเจิดจ้าขึ้นเพราะแสงสว่างจะนำทางจะแทงตลอดในทางธรรมทั้งปวงในภพทั้งหลายทั้งนิพพานภพสามโลกันแทงตลอดหมด
1: สาธุ
0: เหมือนพระอนุรุทธะที่ท่านเป็นเลิศทางทิพยจักขุเพราะอานิสงส์แห่งบุญถวายประทีปแล้วความปรารถนาเวลานั่งอยู่ก็เหมือนกับมองดูภพภูมินิพพานภพสามโลกันทะลุหมดทั้งจักรวาลแสนกรจักรวาลอนันตจักรวาลก็อยู่ในครองธรรมจักขุจะสว่างสวยเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งปวงและก็รู้เรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดที่จากภพภูมินี้ไปสู่ภพภูมินั้นด้วยการประกอบเหตุอย่างไรจึงมีวิบากอย่างนั้นทั้งสุคติแล้วก็ทุคติจะมองทะลุได้ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ถ้าไปอยู่ในเทวโลกก็จะมีรัศมีกายที่สว่างเฉิดฉายมากๆเนื่องจากรัศมีกายเราสว่างแล้วทิพยสมบัติของเราก็จะพลอยสว่างไปด้วยบริวารสมบัติที่เป็นทิพย์ก็จะมีรัศมีกายทั้งสวนทั้งสระทั้งกระทั่งประติมากรรมตั้งแต่ซุ้มประตูวิมานเรื่อยเข้าไปจนถึงตัววิมานจะสว่างสดใส
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นบุญจากการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยเลยดังนั้นภายในพรรษานี้อย่าขาดกันนะลูกนะทบทวนโอวาทเมื่อ14สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: สาธุ
0: เปิด MV 1 ดุสิตบุรี2.17 นาที

0: นี่เรามาถึงตอนเข้าพรรษาพุทธศักราช2566กันแล้วนะจ๊ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเราได้อย่างมากๆในทบทวนโอวาทที่คุณครูไม่ใหญ่ให้ไว้ในทบทวนโอวาทท่านจะบอกถึงความสำคัญของการบังเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยท่านพูดถึงพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกของทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพอถึงตอนช่วงเข้าพรรษาจะเป็นช่วงที่เขาเอาบุญกันเอาบุญกันตลอดพรรษาทั้งโลกสวรรค์แล้วก็โลกมนุษย์ถ้าได้พูดถึงโลกสวรรค์นั้นก็มีการจุดเทียนทิพย์บูชาพระรัตนตรัยก็ทำกันที่มหาจุฬามณีซึ่งเป็นเจดีย์สำคัญของสวรรค์เขาเพราะว่าเทวดาทั้งหลายก็ได้พระรัตนตรัยนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกโอกาสที่เขาจะแสวงบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเข้าพรรษาก็โดยการจุดเทียนทิพย์บูชาพระรัตนตรัยกันส่วนในเมืองมนุษย์เราก็มีการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยกันตลอดทั้งพรรษาซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เราทำกันมาทุกปีวันนี้เราได้เริ่มต้นจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยขึ้นแล้วก็จะโชติช่วงสว่างสวัยกันไปตลอดความสว่างสวัยจากการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยทำความสว่างสวยให้เกิดขึ้นที่ไหนมันมืดจะได้สว่างไปทางไหนเราก็จะได้แสงสว่างนำทางนำทางทั้งภายนอกแล้วก็ภายในใครที่นั่งแล้วมืดก็ขอให้ความสว่างได้บังเกิดขึ้นได้ส่องนำทางไปถึงพระรัตนตรัยภายในบางทีเราเกิดมา

เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละอะไรๆที่ผ่านมาในชีวิตที่มันข้างนอกนี้มันก็เลยทำให้เราไปเพลิดเพลินหลงลืมไปว่าข้างในนั้นมีพระอยู่ในตัวเราจะได้ถือโอกาสที่เราจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในครั้งนี้ส่องสว่างจากข้างนอกแล้วส่องสว่างก็ไปสู่ภายในส่องสว่างไปตามทางที่เข้าถึงพระรัตนตรัยจะได้เป็นอานิสงส์ใหญ่ในการที่เราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยกันในวันนี้ท่านเน้นเลยว่าในพรรษานี้คือพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในท่านเน้นคำว่าอริยทรัพย์ภายในด้วยนะจ๊ะเศรษฐีไม่ใช่มีแต่ทรัพย์ภายนอกสำหรับพวกเราจะต้องมีอริยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ภายในนั้นมีอยู่7อย่าง7ข้อ7เรื่องสำคัญตั้งแต่ศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะเพราะนั้น7สิ่งที่อยู่ภายในมันจะรุ่งเรืองสว่างสวยขึ้นจากการที่เราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในครั้งนี้ส่องสว่างเข้าไปสู่ภายในอริยทรัพย์ภายใน

นั้นสำคัญมากสำคัญกว่าอริยทรัพย์ภายนอกซะอีกแต่ถ้าได้ควบคู่กันทั้งทรัพย์ภายนอกและอริยทรัพย์ภายในเราจะทำความสมบูรณ์ในการทำทรัพย์ให้เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในเป็นสิ่งที่เราจะได้มีโอกาสทำเพื่อที่จะได้สร้างทำความสมบูรณ์ในการที่เรามาสร้างบารมีในครั้งนี้อานิสงส์แห่งการจุดเทียนใจไฟนิรันดรใจเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเราจะได้อานิสงส์ใหญ่ที่เกิดจากการถวายประทีปเป็นพุทธบูชานี้จะทำให้เรามีวันนะรัศมีกายผ่องใสมีดวงปัญญามีจักษุคือดวงตาก็สดใสทั้งดวงตาภายนอกและภายในจะสว่างสวยเพราะสิ่งที่เราทำไปนี้จุดเทียนใจไฟนิรันดรใจเราทำด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยในธรรมกายพระรัตนตรัยก็คือธรรมกายก็คือพระรัตนตรัยนี่เองดวงตาภายนอกสว่างสดใสไม่มีโรคเกี่ยวกับดวงตาดวงตาจะสดใสดึงดูตาดึงดูใจมนุษย์มองเห็นอะไรก็ได้กว้างไกลโยมอธิษฐานให้ดีนะจ๊ะนี่คืออานิสงส์ที่เธอจะพึงได้จากการจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยตาภายนอกก็ให้สว่างสดใสไม่มีโรคเกี่ยวกับตาดวงตาให้สดใสดึงดูดตาดึงดูดใจมนุษย์มองเห็นอะไรก็ได้กว้างไกลอยากให้พวกเธอเพิ่มเติมเลยว่าได้ตั้งแต่อายุยังน้อยจนกระทั่งถึงวัยชราหมดอายุขัยให้ตาดีหูดีฉันเคยอยู่ใกล้ยายยายตอนที่อายุมากคำพูดที่ติดปากยายอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ

กระทั่งธรรมจักษุและทุกจักษุจะสว่างหมดทั้งมังสะจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุสมันตจักษุและธรรมจักษุจะสว่างสวยสดใสสิ่งเหล่านี้จะได้เป็นอานิสงส์ติดตัวเราให้ตาภายนอกก็ดีตาภายในก็ดีสามารถที่จะได้ทั้งมังสะจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุสมันตจักษุและธรรมจักษุจะสว่างสวยสดใสเพราะนั้นสิ่งที่เราได้ทำในวันนี้ก็จะได้อานิสงส์ใหญ่ติดตัวเราไปตั้งใจปลื้มใจกันให้มากนะจ๊ะและบุญที่มีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังส่งผลให้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติสะดวกตัดสรู้ธรรมได้รวดเร็วจะทำให้เราเข้าถึงแสงสว่างภายในง่ายแล้วก็เจิดจ้าขึ้นเพราะแสงสว่างจะนำทางและแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในภพทั้งหลายทั้งนิพพานภพสามโลกันแทงตลอดหมดเพราะนั้นอานิสงส์จะมาถึงปฏิบัติธรรมสะดวกตัดสรู้ธรรมได้รวดเร็วจะทำให้เราเข้าถึงแสงสว่างภายในได้ง่ายใครที่นั่งแล้วมืดอานิสงส์ที่เราจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในวันนี้ความมืดมันจะหายไปให้เราระลึกถึงเราได้มาจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในครั้งนี้แล้วเราจะนึกถึงแสงสว่างได้ครูไม่ใหญ่สอนเสมอว่าเราไม่สามารถเห็นในท่ามกลางความมืดเราจะเห็นได้ในท่ามกลางความสว่าง

มันจะเป็นสว่างสว่างก็ไปสู่ภายในสว่างก็ไปถึงศูนย์กลางกายได้ต่อก็ไปถึงศูนย์กลางกายได้ความสว่างจะทำให้เราลึกถึงความสว่างที่เกิดขึ้นณศูนย์กลางกายเพราะนั้นความสว่างจึงจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เข้าถึงธรรมเวลาเรานั่งไปบางทีนึกไม่ออกถ้านึกไม่ออกมันก็ไม่เห็นนั่นแหละแต่ถ้าเรานึกถึงเอาจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยที่เราได้ทำในวันนี้ได้

ไปก็ยังมืดตื้นแล้ววันหนึ่งท่านผู้นั้นเห็นแสงสว่างที่ลอดเข้ามาจากช่องรอยช่องของไม้ที่ฝ้าผนังแค่แสงสว่างที่ลอดเข้ามาได้นั้นทำให้ใจนึกถึงแสงสว่างขึ้นได้และก็น่าอัศจรรย์แสงสว่างที่นึกขึ้นได้นั้นมันทำให้นึกไปสู่ภายในแล้วมันสว่างอยู่ข้างในได้การเข้าถึงของท่านผู้นั้นการเข้าถึงธรรมเห็นพระภายในของท่านผู้นั้นก็เริ่มเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเป็นอานิสงส์จากการที่เราได้มีโอกาสได้สร้างทำความสว่างให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เราทำความสว่าง

ติแล้วก็การอุบัติขึ้นของสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นการเวียนว่ายตายเกิดว่าสร้างเหตุอย่างไรจึงได้วิบากอย่างนี้แล้วก็บรรดาพุทธสาวกทั้งหลายก็มีพระอนุรุทธะนี้เองที่ทำได้อย่างน่าอัศจรรย์ตรงนี้นี่ก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นจากถวายประทีปถ้าไปอยู่ในเทวโลกก็หมายถึงตัวเราแล้วนะจ๊ะก็จะมีรัศมีกายที่สว่างเฉิดฉายมากๆออกจากมีรัศมีกายสว่างแล้วทิพยสมบัติของเราก็จะพลอยสว่างไปด้วยบริวารสมบัติที่เป็นทิพย์ก็จะมีรัศมีกายสว่างทั้งสวนทั้งสระปฏิมากรรมซุ้มประตูวิมานเลื่อยเข้าไปจนกระทั่งตัววิมานก็จะสว่างสวยนี่คืออานิสงส์จากการจุดไฟสว่างถวายประทีปแต่ของเราก็จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยนี่แหละขอให้เป็นการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและเป็นไฟสว่างที่อยู่ภายในอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราให้ได้ตลอดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญจากการจุดเทียนใจไฟนิรันดรชัยจึงไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยเลยพรรษา

0: เราไปตลอดชีวิตของเราชีวิตของเราจะได้อยู่ท่ามกลางความสว่างอะไรที่มันนึกไม่ได้นึกไม่ออกก็ขอให้มันนึกได
1: ้สาธุ
0: อะไรที่มันยังทำไม่ได้มองไม่เห็นก็ให้มันเห็นได้ว่าเออนี่จะเป็นสิ่งที่เราจะได้มีโอกาสได้ทำบุญของเรานักสร้างบารมีต้องเห็นบุญได้นะเพราะนั้นต้องนะได้มาสร้างบุญบารมีนะจุดเทียนใจแล้วยังต้องไปปฏิบัติธรรมด้วยนะจ๊ะวิชาหลวงปู่จะทำให้หัวใจของเราสว่างสวัยได้ตลอดไป
1: สาธุ
0: ครูไม่ใหญ่ท่านก็สอนเน้นแล้วเน้นอีกแล้วก็ยังมีตอนต้นที่ท่านยังได้พูดฝากไว้นะเนี่ยปฏิบัติธรรมท่านยังได้พูดถึงอานิสงส์ที่จะให้พวกเราได้มีโอกาสได้อานิสงส์แห่งบุญนี้โดนบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ให้มีสุขภาพพลังใหม่แข็งแรงให้มีกำลังใจเข้มแข็งในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใดให้มาสร้างบารมีเป็นประธานกฐินธรรมชัยกองกฐินธรรมชัยก็ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์จ้า
1: สาธุ
0: ถ้าเธอทำได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์บุญอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับเธอละจ้า
1: สาธุ
0: พอเข้าพรรษาแล้วออกพรรษาก็กฐินธรรมชัยนี่แหละ
1: คร
0: ับ กฐินธรรมชัยคำว่าธรรมชัยวันนี้ก็เลยจะขอพูดถึงเรื่องธรรมชัยสักเล็กน้อยเพราะอีก7วันก็ถึงแล้ว
1: ครับ
0: วันธรรมชัยจุดเริ่มต้นของวันธรรมชัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512วันนั้นตรงกับวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน9เป็นวันที่ผู้ที่เป็นทั้งครูของเราและผู้นำของเราได้บวชในวันนั้นที่พระอุโบสถของวัดปากน้ำภาษีเจริญความตั้งใจจะบวชจริงๆของหลวงพ่อครูไม่ใหญ่จริงๆแล้วถ้ามีความตั้งใจอยากจะบวชตั้งแต่ตอนต้นปีแรกๆที่ท่านได้พบคุณยายอาจารย์ทีเดียวเพราะว่าท่านมาพบคุณยายแล้วท่านก็ได้พบความอัศจรรย์ที่อยู่ในตัวของคุณยายอะไรก็ตามที่เป็นข้อสงสัยเพราะท่านเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวเรื่องพระพุทธศาสนาและสนใจเข้าสู่เรื่องการปฏิบัติอะไรหลายๆอย่างที่ข้องใจในการปฏิบัติเมื่อท่านมาถึงคุณยายอาจารย์ท่านถามคุณยายอาจารย์แล้วคุณยายอาจารย์ตอบได้ทุกคำถามแม้คำถามที่ไม่ได้อยู่ในตำรับตำราท่านก็บอกว่าคุณยายท่านก็สามารถเอาคำตอบมาให้ท่านได้และเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านสนอกสนใจแล้วทุ่มเข้าสู่เรื่องการปฏิบัติธรรมตามคุณยายอาจารย์เพราะนั้นคุณยายอาจารย์ก็เลยเป็นผู้สอนท่านที่คุณยายทำหน้าที่ในตรงนี้เป็นสิ่งที่ทอดสืบทอดมาตั้งแต่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านบอกให้คุณยายคอยแล้วคนคนหนึ่งจะมาหาแล้วให้สอนวิชาให้เขาเพราะนั้นเมื่อถึงวันที่ได้พบกันมันก็เลยทำให้สิ่งที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านพูดเอาไว้เป็นจริงและการถ่ายทอดก็เกิดขึ้น เมื่อท่านเข้าไปสู่ภายในเรียนรู้เข้าไปสู่ภายในเข้าไปถึงธรรมะภายในที่ลึกเข้าไปสู่ภายในนั้น

มีคำถามอะไรที่ถามที่อยากจะรู้ก็ถามคุณยายคุณยายท่านก็ตอบให้ทุกคำถามทำให้พระเดชคุณหลวงพ่อในตอนนั้นที่อยู่ในประวัติท่านตรึกลึกได้ถึงหน้าที่สิ่งที่ท่านพึงทำในชีวิตของท่านมันไม่ใช่เป็นเรื่องการทำมาหากินในทางโลกแต่ท่านหมายถึงชีวิตของท่านก็คือการที่ท่านจะทำเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็เลยอยากจะวางเรื่องการทางโลกทั้งหลายพร้อมกับอยากจะบวชตั้งแต่พรรษาตั้งแต่ปีแรกๆที่พบยายนั่นแหละแล้วท่านก็ขออนุญาตคุณยายว่ายายผมอยากจะบวชจังเลยจะขออนุญาตบวชแต่เหมือนกับว่าในเวลานั้นคุณยายท่านก็คงด้วยญาณลูกท่านก็คงเห็นว่ามันยังไม่พร้อมเพราะนั้นประโยคที่เกิดขึ้นมาในตอนนั้นและเป็นประโยคที่อยู่ทั้งในใจของคุณยายและของคุณครูไม่ใหญ่ก็คือคุณไปเรียนให้จบซะก่อนเรียนจบแล้วยายจะบวชให้เลยเป็นคำที่อยู่ในใจของทั้งสองท่านคุณครูไม่ใหญ่ตอนนั้นก็เลยยังไม่บวชก็ไปเรียนหนังสือตอนนั้นเข้าก็เสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าเอาเรียนให้จบซะก่อนแล้วจะได้ให้ยายสบายใจแล้วก็จะได้บวชสิ่งเหล่านี้ค้างอยู่ในใจของทั้งสองท่านจนกระทั่งมาถึง2512ต้องถือว่าปีนั้นเป็นปีที่หลวงพ่อท่านพร้อมที่จะบวชก็คือจบเรียนจบแล้วส่วนคุณยายอยู่ในใจจริงๆนะจ๊ะปี2512ฉันก็อยู่ที่บ้านธรรมประสิทธิ์นั่นแหละตั้งแต่ต้นปีฉันก็จะได้ยินยายพูดถึงว่าคุณชัยบูรณ์จะบวชดูเหมือนว่าสัญญาณที่บอกว่าจะบวชอยู่ในใจของยายยายรู้ของยายจะขนาดไหนฉันไม่ได้ถามยายแต่สังเกตได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงว่ายายรู้ของคุณยายท่านสัมผัสถึงความจำเป็นความลงตัวพอดีความจำเป็นที่คุณครูไม่ใหญ่จะบวชเพราะนั้นทุกครั้งที่ไปในปี2512ก็จะได้ยินสิ่งที่คุณยายถามถึงพูดถึงแล้วก็พูดถึงคุณครูไม่ใหญ่นี่แหละว่าจะบวชแต่นั่นแหละความลงตัวทั้งหมดมันก็มาอยู่ในพรรษาที่12ในพรรษาที่12นั้นเมื่อคุณยายท่านตัดสินใจแน่นอนแล้วท่านก็เลยรอคอยคุณครูไม่ใหญ่ท่านมาเพราะก็ถามว่าจะบวชเมื่อไหร่แล้วสิ่งอัศจรรย์ก็คือคุณครูไม่ใหญ่นี่จากการเล่าของคุณยายนะจ๊ะวันที่ท่านคุยกันวันนั้นฉันไม่อยู่แต่อีกวันสองวันถัดมาฉันไปแล้วพบยายแล้วยายเล่าให้ฟังคุณครูไม่ใหญ่พอได้ยินคำยายพูดถึงท่านก็คงระลึกได้ของท่านนั่นแหละว่าเคยได้พูดกับยายไว้ว่าจะบวชแล้วยายบอกว่ายายจะเป็นคนที่บวชให้สิ่งที่ยายให้มาตลอดหนทาง 3-4 ปีตอนนั้นหลายปีตอนนั้นมันอยู่ในใจท่านเพราะนั้นท่านก็เลยตัดสินใจเลยว่าบวชเลยขอปฏิทินที่อยู่ข้างๆยายติดไว้ที่ผนังยายเล่าให้ฟังอย่างนี้เลยเนี่ยปฏิทินฉบับนี้แหละเป็นปฏิทินที่ใบโตๆแล้วก็มีช่องตัวหนังสือตัวใหญ่ๆอ่ะแผ่นหนึ่งก็เดือนหนึ่งแผ่นหนึ่งก็เดือนหนึ่งตัวหนังสือโตๆพอครูใหญ่ท่าน

ถึงดูหน้าเดือนสิงหาคมนี่แหละพอไปถึงเจอวันที่ท่านถูกใจท่านก็มาร์กไว้เลยฉันไม่แน่ใจว่าท่านเซ็นชื่อไว้หรือเปล่าแต่มาร์กนี่มาร์กแน่นอนแล้วก็เขียนไว้เลยและช่องนั้นคือวันที่27สิงหาคมแล้วก็ตรงกับวันเพ็ญเดือน9ครูผู้ใหญ่มาบอกในภายหลังว่าที่ท่านเลือกวันนั้นเพราะว่าท่านชอบวันที่เป็นเดือนเพ็ญและเดือนสิงหาคมมันก็มีวันเพ็ญก็คือเดือนนั้นแหละแต่มันเป็นวันเพ็ญเดือน9เลยเข้าพรรษามาแล้ว1เดือนเต็มๆแต่ก็ยังนับพรรษาได้แต่เขาว่านับเป็นพรรษาหลังเพราะว่าเวลาอธิษฐานพรรษาก็ไตรมาสน่ะเตมาสังก็3เดือนนี่แหละเพราะนั้นท่านจะเข้าหลังเข้าเดือนหนึ่งแล้วก็ออกหลังเขาอีกเดือนหนึ่งมันก็3เดือนเหมือนกันแต่เขาก็ยังนับพรรษาให้คุณยายพอได้วันมาเหมือนกับหลวงพ่อจะบอกว่าเห็นรอยปิติเห็นรอยปิติอยู่ที่ยายอยู่ที่รอยยิ้มของยายอยู่ที่หน้ายายอยู่ที่ดวงตาของยายสิ่งที่คุณยายอาจารย์ทุ่มให้กับท่านมาตลอดหลายปีท่านทำในวันนั้นท่านก็ปลื้มใจของท่านแหละว่าท่านทำหน้าที่ของศิษย์ที่มีต่อครูคุณยายท่านก็เอาปฏิทินนั้นติดอยู่ข้างขวาที่เดิมลูกศิษย์ใครไปมาท่านก็จะชี้ให้ดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะบวชวันนี้เนี่ยหลวงพ่อคือตอนนั้นน่ะคุณชัยบูรณ์เนี่ยมาร์กไว้เลยตรงนี้เขียนไว้ตรงเนี้ยแล้วท่านก็ชี้ให้ดูด้วยนะท่านปลื้มขนาดนั้นพร้อมกับบอกทุกคนว่านี่แล้วไปช่วยกันนะช่วยกันเตรียมงานบวชให้ท่านด้วยเพราะนั้นลูกศิษย์ยายทุกคนที่มาถึงแล้วได้ข่าวก็แจ้งข่าวกันต่อไปเหมือนกับว่าวันนี้จะเป็นวันที่ปักหลักของหมู่คณะทุกคนจะมีความรู้สึกอันนั้นเกิดขึ้นเป็นวันที่ปักหลักหมู่คณะให้เกิดขึ้นเพราะนัยยะที่ยายให้มามันชัดเจนหมดก็คือคุณครูไม่ใหญ่ท่านจะมาแล้วก็จะมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำของพวกเรานี่แหละแล้วท่านก็จะทำหน้าที่เป็นครูของพวกเรานี่คือสิ่งที่ยายได้พูดในตอนนั้นแต่ความปลื้มปิติของยายเนี่ยท่านปลื้มปิติตลอดมาจนกระทั่งแม้กระทั่งวันบวชพวกเราก็ช่วยกันเตรียมงานใครมีกำลังหรือว่ามีความพร้อมในเรื่องอะไรก็ทำเรื่องนั้นแต่แน่ละบางคนก็มากหน่อยบางคนก็น้อยหน่อยฉันเองก็นิดเดียวแต่ก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติที่จะได้อะไรจะได้มาร่วมงานบวชของคุณครูไม่ใหญ่ท่านในวันที่27สิงหาคมมีผู้ที่ไปขอพระโอชาตอนนั้นซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระโอชาของเรานี่แหละแต่ตอนนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นชั้นเทพเป็นเทพวรเวทีหน้าสถานที่ไปขอบวชในวันเพ็ญแล้วท่านอนุญาตให้ด้วยมันเหมือนท่านพร้อมที่จะบวชให้ในวันเพ็ญเดือน9เพราะนั้นพวกเราก็เลยมาเตรียมกันหลายท่านทีเดียวทั้งครูไม่เล็กแล้วก็อีกหลายๆท่านบางท่านก็ละโลกไปแล้วอุบาสิกาทวินวัติลานกูนั่นก็เป็นกำลังสำคัญในงานบวชของท่านทำดอกไม้สดเตรียมของสดดอกไม้สดเข้าร่วมงานจนกระทั่งมาถึงวันงานสถานที่จัดงานก็คือบ้านธรรมประสิทธิ์นั่นแหละโยมพ่อโยมแม่รวมทั้งหมู่ญาติของหลวงพ่อท่านก็มาตั้งแต่เช้าโยมพ่อนี่เห็นท่านนี่มาสง่าพาเผยเลยนะ

แล้วก็มีความพร้อมมากโยมแม่ก็พร้อมรวมทั้งโยมป้าของท่านอีกท่านหนึ่งที่ดูแลเลี้ยงดูท่านมาเพราะนั้นทางด้านญาติของพระเดชคุณหลวงพ่อท่านก็พร้อมตั้งแต่เช้า

ทิตย์แต่เป็นวันพุธทุกคนที่รู้ข่าวก็พยายามหาเวลาที่จะแบ่งเวลามากันได้เพราะนั้นลูกศิษย์ยายจะมากันอยู่อีกชุดหนึ่งแล้วเราก็จะไปตั้งแถวพร้อมที่ข้างพระบัวสดวัดปากน้ำเที่ยงกว่าๆเราก็ไปแล้วตอนใกล้ๆบ่ายโมงเราก็เดินแถวอยากจะบอกว่าตอนที่เรามาเข้าแถวเนี่ยจำนวนคนเนี่ยค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเจนรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก100คนบวกลบนิดหน่อยตอนเข้าไปในโบสถ์แล้วคนที่มาสายเข้าไปรวมด้วยฉันก็กะว่าคงถึง100เพราะว่าเต็มโบสถ์เลยแต่ตอนเดินประทักษิณเหมือนว่าหัวแถวท้ายแถวยังไม่ถึงกับชนกันอาจจะขาดไปอยู่สักส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ในสมัยนั้นก็ถือว่ามากเพราะว่าลูกศิษย์ยายจริงๆแล้วก็ยังไม่ถึงกับมีมากมากเลยในตอนนั้นในปี2512คือจะไปรู้เอาวันอาทิตย์ต้นเดือนนั่นแหละรู้กันว่ามากันร่วมๆ100คนแต่ว่าที่เขามาได้ก็มาถึงจะอยู่ต่างจังหวัดก็มาเพราะนั้นในวันนั้นตอนบวชเข้าไปในโบสถ์ก็คงจะประมาณสักบ่ายโมงพระท่านลงมาลงบวชเจ้าวาดคือสมเด็จพระวิชาซึ่งตอนนั้นดำรงสมณศักดิ์พระเทพวรเวทีเป็นพระอุปัชฌาย์พระกรรมวาจาจารย์ก็คือพระครูพิพัฒน์ต่อมาท่านเป็นเจ้าคุณพระพิพัฒน์ธรรมคณีท่านเป็นมือทำงานตั้งแต่สมัยพระเดชหลวงปู่นะจ๊ะและพระอนุสาวนาจารย์ซึ่งต่อมาท่านผู้นี้ก็คือไปครองเป็นเจ้าวาดวัดราชโอรสพระราชโมลีแต่สมัยนั้นท่านยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระวิเชียรกวีอยู่เพราะนั้นตอนบวชพอบวชเสร็จเวลาบวชเสร็จนั้นเป็นเวลาที่ชัดเจนว่าท่านเป็นพระสมบูรณ์เต็มตัวในเวลาบ่ายสองโมงห้านาทีบ่ายสองโมงห้านาทีพระธรรมชโยก็เกิดขึ้นเป็นฉายาที่สมเด็จพระอุชาท่านตั้งให้ในตอนนั้นพอบวชเสร็จก็มีการถวายของคุณยายของเราก็เข้าไปถวายในภาพประวัติของวัดเธอจะเห็นภาพหนึ่งที่ยายเข้าไปถวายของแล้วก็มีหลวงพ่อครูไม่เล็กท่านร่วมกับยายคือท่านต้องช่วยยกของช่วยยกอะไรแล้วก็ถวายร่วมกันกับยายแล้วหมู่คณะที่ใกล้ชิดก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละหลายท่านก็ได้ถวายของคุณครูไม่ใหญ่จำได้ว่าพอถวายเสร็จเหมือนกับว่ายายจะพูดอะไรเบาๆตอนถวายกับคุณครูไม่ใหญ่แต่เสียงก็เบาๆฉันก็ได้ยินไม่ชัดแต่อย่างไรก็ตามพอถวายเสร็จคุณยายออกมาอาจจะมีการถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วท่านก็รีบกลับเลยท่านไม่ได้ถ่ายรูปแบบกับหมู่คณะคนอื่นอีกเพราะนั้นพอถ่ายของท่านเสร็จท่านก็กลับเลยกลับมาก็คือกลับมาบ้านธรรมประสิทธิ์ฉันเห็นคุณยายกลับฉันก็เดินตามหลังท่านมาฉันเดินตามหลังท่านมาห่างสักเมตรหนึ่งฉันอยากจะบอกว่าตั้งแต่ฉันอยู่กับยายมาปีกว่าฉันไม่เคยเห็นคุณยายมีความปลื้มปิติมีรอยยิ้มที่เป็นสุขเหมือนวันนั้นเลยขณะท่านเดินกลับฉันก็ยังเห็นฉันก็ยังสัมผัสถึงและเหมือนกับว่าท่านพูดเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองว่าธรรมชโยชนะแล้วจะมาจะอยู่

0: ชนะแล้วชนะแล้วธรรมชโยชนะแล้ว
1: สาธุ
0: ฉันก็ได้ยินอย่างนี้นี่แหละได้ยินกับหูได้ยินจากเสียงคุณยายท่านก็พูดเบาๆของท่านระหว่างทางที่เดินกลับ

ท่านคงโอ้อยากจะได้บุญจากการบวชหลวงพ่อมากๆเลยแล้วฉันก็เข้าใจว่าญาณรู้ญาณทัศนะของท่านที่ท่านฝึกฝนมาจากพระเดชหลวงปู่นั้นท่านเหมือนเห็นอะไรบางอย่างปักหลักสำคัญต้องปักหลักอยู่ที่ตรงตัวหัวหน้าและการปักหลักนั้นจะต้องบวชอย่างเดียวและบวชอย่างเดียวนั้นมันก็สำเร็จในวันที่27สิงหาคมวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน9ในปีนั้นสำเร็จอันนั้นมันถึงเป็นการปักหลักเบื้องต้นหลักแรกแต่เป็นหลักชัยหลักแรกแต่เป็นหลักชัยของท่านและของหมู่คณะหมู่คณะที่เป็นลูกศิษย์คุณยายถึงได้มีความพร้อมมีความพร้อมที่จะก้าวเดินตามท่านมาและท่านก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังเลยหลังจากบวชวันเดียวฉันวันเดียวหรือสองวันนี่แหละฉันไปที่บ้านธรรมประสิทธิ์เพื่อไปดูว่าอะไรที่มันจัดงานมันเรียบร้อยหรือไม่อย่างไรสิ่งที่ฉันไปถึงบ้านธรรมประสิทธิ์หลังจากงานบวชฉันก็เห็นร่องรอยของความรู้สึกว่าอะไรบางอย่างมันกำลังเปลี่ยนแปลงมันกำลังจะเกิดขึ้นเริ่มต้นจากสิ่งที่สัมผัสง่ายๆก่อนถ้าว่าเดินเข้าไปถึงบ้านธรรมประสิทธิ์ปกติยายจะเปิดประตูข้างหน้าเนี่ยทั้งสองบานอากาศมันจะได้โล่งโปร่งแต่วันที่ฉันไปถึงวันนั้นฉันเห็นบานประตูบานหนึ่งปิดอีกบานหนึ่งเกือบจะปิดแง้มเมื่อแง้มๆฉันก็ทำนัยยะว่าคงแง้มให้เราได้ดูแล้วมั้งฉันก็เลยไปดูตรงรอยแง้มถ้ามองเข้าไปมันจะเห็นตรงจุดที่พระเดชคือหลวงพ่อในตอนนั้นที่ท่านบวชใหม่ๆได้สักวันสองวันนี่แหละเป็นที่นั่งของท่านและท่านก็ยังคงนั่งที่เดิมตรงแล้วตรงข้างๆท่านก็จะมีเสาที่ทะลุกลางเรือนี่แหละท่านนั่งอยู่ข้างๆเสาห่างออกไปประมาณสักสองเมตรฉันก็เห็นคุณยายนั่งอยู่ในมุมที่ท่านนั่งเป็นประจำนั่นแหละมุมที่คุณครูแม่ใหญ่เวลาพูดถึงยายนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นทั้งที่นั่งเป็นที่รับแขกเป็นที่นั่งสมาธิและกลางคืนก็เป็นที่นอนของคุณยายอาจารย์ของเรานี่แหละฉันเห็นทั้งสองท่านนั่งตัวตั้งฉันปกติฉันเข้าประตูหน้าเพื่อจะได้เข้าไปกราบยายวันนั้นฉันไม่กล้าเข้าประตูหน้าฉันเห็นความตั้งใจนั่งของทั้งสองท่านแล้วเห็นหลวงพ่อเพิ่งบวชได้วันสองวันแต่ท่านสว่างท่านสะอาดมันเป็นความสว่างที่เกิดจากความสะอาดฉันมีความรู้สึกว่าโอ้หลวงพ่อสะอาดแล้วมันสว่างฉันก็เลยไม่กล้าเข้าประตูหน้าแต่ไปย่องเข้าประตูหลังแต่ก็เห็นหลวงพ่อคุณยายก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละซึ่งเป็นการนั่งเพื่อที่จะเข้าไปสู่ภายในก็ไปสู่เรื่องวิชาภายในเป็นที่รู้กันในหมู่ลูกศิษย์แต่ว่าวันนั้นฉันก็ไม่ได้เข้าไปกราบยายตั้งแต่ตอนต้นหลบไปนั่งก่อนจนกระทั่งหลวงพ่อคงจะกลับไปแล้วนั่นแหละฉันถึงจะได้เข้าไปอีกทีหรือขึ้นไปชั้นบนแล้วลงมาก็ไม่ทราบแล้วได้มาเจอยายเห็นยายมีรอยยิ้มที่มีแต่ความสุขยายมีแต่ความรู้สึกเป็นสุขแล้วก็มีความมั่นใจฉันเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจยายและเป็นความดีใจของท่านอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่พระเดชคุณหลวงปู่ฝากท่านเอาไว้ให้คอยผู้สืบทอดมาถึงวันนั้นฉันเข้าใจว่ายายปักหลักอันนั้นได้สำเร็จนี่คือความสำเร็จในการ

ที่ท่านทำงานที่พระเดชหลวงปู่ท่านฝากฝังเอาไว้และตรงจุดนั้นเองมันก็เป็นจุดเริ่มต้นปักหลักของหมู่คณะทั้งหมดโดยมีคุณครูไม่ใหญ่ท่านเป็นหัวหน้าและต่อมาก็คือทำหน้าที่เป็นครูของพวกเราทั้งหมดนั่นแหละเพราะนั้นความผูกพันอยู่กับยายอยู่กับคุณครูไม่ใหญ่จึงแน่นแฟ้นเราผูกพันกันมาด้วยความเป็นครูและศิษย์ยายเป็นทั้งยายเป็นทั้งครูให้กับพวกเราทุกคนหลวงพ่อท่านก็เป็นทั้งครูเป็นทั้งหัวหน้าไอ้ความรู้สึกอันหนึ่งที่ลึกๆ ก็คือก็เป็นหลวงพ่อนั่นแหละแต่ในตอนต้นในแรกๆนั้นไอ้ความที่เราคุ้นกันมาตั้งแต่ตอนก่อนบวชเพราะนั้นเราก็เลยเรียกท่านว่าหลวงพี่เพราะว่าตัวฉันเองก็อายุห่างจากท่าน6ปีเพราะนั้นคุ้นเคยแล้วก็เคารพท่านมาตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ที่เกษตรเพราะนั้นก็เลยยังเรียกว่าหลวงพี่แต่ความเคารพเป็นครูเคารพท่านเนี่ยเป็นครูเพราะนั้นทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ยายที่ติดตามท่านมาเคารพท่านเป็นครูทั้งนั้นและก็เป็นความเคารพที่ให้กับท่านด้วยหัวใจ27สิงหาคมพุทธศักราช2512มาถึงวันนี้54ปีน่าอัศจรรย์ที่54ปีไม่สามารถลบความทรงจำออกจากใจฉันได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นอยู่ในใจตลอดนึกแล้วก็เห็นชัดเห็นชัดในวันที่ท่านบวชเห็นชัดในวันที่ท่านอยู่ในโบสถ์ที่บวชเห็นชัดในวันที่ท่านอยู่ที่บ้านธรรมสิทธิ์นั่งตัวตั้งตัวตรงอยู่กับยายและพร้อมที่จะเดินก้าวเดินตามท่านมาที่มีท่านกับยายเป็นเสาหลักเป็นแกนกลางนำมาตลอดทางถึงท่านบอกว่ามันจะต้องลำบากทุกคนก็ไม่ท้อที่จะไปมัวแต่พูดแต่คำว่าลำบากมีแต่ความรู้สึกว่าเมื่อลำบากมันก็ได้พบได้ประสบกันก็แก้ไขกันไปสู้กันไปมันมีแต่ความรู้สึกว่าถ้าเราเจอความลำบากเราก็จะได้มีทั้งสติทั้งปัญญาแก้ไขความยากลำบากเหล่านั้นแล้วก็ยังคงดำเดินหน้ากันต่อไปรู้แต่ว่ามันต้องทนได้เรื่องความอดทนนี่เป็นสิ่งที่ทั้งคุณยายทั้งหลวงพ่อท่านก็สั่งสอนเรามาตลอดทางความรู้สึกว่าเจออะไรหนักๆแล้วทนได้มันก็จะเกิดขึ้นบุญบารมีที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมความอดทนมันไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นได้แต่มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราต้องทำงานต้องเจออุปสรรคเจอความยากลำบากแล้วเราทนต่อความยากลำบากเหล่านั้นได้ความอดทนในตัวเรามันถึงบ่มเพาะให้เกิดขึ้นและเจริญขึ้นเรื่อยๆได้นี่คือสิ่งที่คุณยายและหลวงพ่อท่านสร้างพวกเรากันขึ้นมาเพราะนั้นท่านไม่ได้กลัวพวกเราว่าพวกเราไปเจอความยากลำบากมีแต่ว่าให้ไปเจอความยากลำบากแล้วก็ไปสู้กับมันเอาชนะมันนอกจากความลำบากแล้วความภาคเพียรความเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อจะ

ต้องมีไม่ใช่ทนได้อย่างเดียวมันต้องเพียรเอาชนะได้สิ่งที่ยายมักจะพูดติดปากเมื่อตอนฉันอยู่ใกล้ท่านท่านบอกว่ายายนี่ทั้งขยันแล้วก็อดทนเป็นคำที่ท่านพูดมา50กว่าปีฉันก็ยังจำได้ท่านพูดให้ฟังหลายครั้งท่านกลัวเราจะหลงลืมพูดให้ฟังแล้วฟังอีกท่านบอกว่าชีวิตท่านตั้งแต่อยู่ท้องทุ่งท้องนามาอยู่กับคุณนายเลียบมันก็ต้องทั้งขยันแล้วก็อดทนแม้กระทั่งมาอยู่ในที่ตามวิชากับพระเดชกับหลวงปู่ก็ต้องทั้งขยันแล้วก็อดทนสิ่งราวนี้เองที่ทำให้ท่านมาเป็นหนึ่งไม่มีสองของพระเดชกับหลวงปู่ท่านได้เพราะว่าท่านบ่มเพาะขยันและก็อดทนของท่านนี่แหละขยันก็คือความเพียรอดทนก็คือขันติสิ่งเหล่านี้มีเต็มบริบูรณ์อยู่ในหัวใจของยายอยู่ในตัวตนของยายแล้วท่านก็บอกลูกศิษย์ลูกหาให้ทำตามฉันมาเล่าฉันมาเน้นให้มาถึงตรงนี้เพราะด้วยสำนึกว่าลูกหลานยายมันยังไม่หมดมันยังมีอยู่ลูกหลานยายควรจะได้รับรู้รับทราบรู้ถึงคุณธรรมของครูของท่านครูของพวกเรานี่แหละก็คือคุณยายอาจารย์ท่านมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวสมบูรณ์ท่านเล่าให้ฟังเพื่อให้การบ่มเพาะทั้งขันติและวิริยะให้พังพร้อมบริบูรณ์ขึ้นอยู่ในตัวของพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านฟังให้ดีนะจ๊ะและสู้แล้วเธอจะได้สมหวังสมปรารถนาคุณครูไม่ใหญ่54ปีตั้งแต่บวชท่านไม่เคยย่อท้อท่านไม่เคยกลัวความลำบากเพราะนั้นท่านหัวใจจิตใจท่านพร้อมที่จะสู้กับความยากลำบากเสมอลูกหลานท่านก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้ใครที่ตั้งใจจะเดินตามท่านเธอจะสมหวังในการเดินตามท่านใครที่ตั้งหวังว่าจะสร้างบารมีตามติดและติดตามเธอจะต้องบ่มเพาะคุณธรรมที่พูดถึงคุณยายนั้นให้มากๆแล้วตั้งใจทำสู้แล้วก็เดินหน้าต่อไปตามแนวทางที่ครูได้วางเอาไว้ครูในที่นี้ก็หมายถึงตั้งแต่พระเดชคุณหลวงปู่คุณยายอาจารย์แล้วก็คุณครูไม่ใหญ่ของพวกเราเพราะนั้น54ปีเป็น54ปีที่นึกย้อนหลังแล้วก็ปลื้มปิติและก็ดีใจว่าแปลกใจด้วยว่ายังอยู่ในใจของฉันตลอดระหว่างกลางยอมรับว่าหายไปเยอะลืมไปเยอะแต่เบื้องต้นที่ปักหลักและพร้อมที่จะเดินตามท่านมายังเต็มบริบูรณ์และก็มีความดีใจที่ได้มีโอกาสได้เดินตามท่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้วันที่เกือบครบ54ปีเต็มวันอาทิตย์หน้าคือวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2566จะเป็นวันที่54ปีเต็มเพราะนั้นสิ่งที่ท่านให้ไว้ตั้งแต่ตอนต้นที่ได้พูดถึงให้พวกเราได้มีพลานามัยที่แข็งแรงกำลังใจที่เข้มแข็งในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรไปชักชวนผู้มีบุญใดให้มาสร้างบารมีเป็นประธานกฐินธรรมชัยก็ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ถ้าเธอไปทำหน้าที่แล้วสำเร็จเป็นอัศจรรย์ในตรงนี้บุญที่เธอได้

0: ก็จะเป็นบุญอัศจรรย์ติดตัวพวกเธอนั่นแหละจ้ะ
1: สาธุ
0: ก็ขอให้ประสบความสำเร็จกันนะจ๊ะและไปบอกลูกหลานพระเดชคุณหลวงพ่อคุณไม่ใหญ่ทั้งลูกหลานคุณยายให้มาพร้อมกันวันที่27สิงหาวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วเราจะได้เอาบุญไปด้วยกันฉันตามติดมาตั้งแต่วันแรกที่ท่านบวชวันที่ท่านบวชฉันก็ยืนอยู่ใกล้ๆท่านนั่นแหละแล้วก็ดีใจว่ามาถึงวันนี้ฉันก็ยังอยู่ที่สถานที่ที่ท่านและคุณยายอาจารย์ได้ทุ่มเทสร้างกันขึ้นมาเป็นสถานที่สำหรับรองรับการสร้างบารมีของพวกเรากันทุกคนก็ขอให้ทุกท่านได้บุญใสๆได้บุญเยอะๆเป็นบุญอัศจรรย์ได้ตามติดและติดตามหลวงพ่อและคุณยายไปได้ตลอดไปได้ตลอดรอดฝั่งและให้สมหวังสมความปรารถนาในสิ่งที่เธอตั้งใจไว้ทั้งทางธรรมและทางโลกทางธรรมก็ขอให้ได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายทางโลกทำการงานสิ่งไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จตั้งความปรารถนาสิ่งไรโครงงานใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จให้มีแต่ความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ในทุกๆเรื่องที่เธอปรารถนาขอเจริญพร
1: สาธุ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะพระพุทธศาสนาคือศาสนาประจำชาติไทยมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลที่ปู่ย่าตายายบรรพชนคนไทยนับถือและเลื่อมใสกันมาช้านานแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าชาวพุทธในปัจจุบันละเลยพุทธธรรมคำสอนและไม่ปฏิบัติตามพุทธวิธีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จึงเป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ชาวพุทธในทะเบียนบ้านซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงชาวพุทธที่แท้จริงว่าจะต้องทำตัวเช่นไรและมีข้อปฏิบัติสำคัญอะไรบ้างซึ่งก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: เป็นเรื่องน่าแปลกทีเดียวในฐานะเราเป็นชาวพุทธแล้วเราไม่รู้จักพระรัตนตรัยในตัวไม่รู้จักที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จะเหมือนกับชาวพุทธทั่วไปตรงนี้เป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับพระพุทธศาสนาไม่เฉพาะตัวของเราการที่เราปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเราจะเป็นพยานในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบุคคลผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้บรรลุธรรมาภิสมัยเป็นอย่างไรเพราะว่าพระพุทธศาสนาเริ่มต้นตรงนี้ตรงพระธรรมกายนี่แหละตรงพระรัตนตรัยตรงนั้นแหละนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราเข้าถึงได้เวลาที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปแนะนำเขาเราจะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำอย่างมีพลังถ้าเขาถามว่าแล้วคุณเข้าถึงแล้วหรือเราก็จะบอกเขาได้ว่าเข้าถึงแล้วพระรัตนตรัยภายในมีจริงดีจริงและคุณก็ควรเข้าถึงด้วย

คุณผู้ชมคะหากเราชาวพุทธสามารถปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงธรรมะภายในได้แล้วก็จะเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าพระธรรมกายภายในมีอยู่จริงดีจริงและเข้าถึงได้จริงดังนั้นเราในฐานะชาวพุทธก็ต้องหมั่นปฏิบัติธรรมอย่าได้ขาดพึงทำใจหยุดใจนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นสรณะคือที่พึ่งที่แท้จริงและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายๆปลื้มๆตานิดหน่อยนะจ๊ะระดับขนตาชนกันนะปลื้มๆตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเราตึงเกร็งหรือเครียดนะจ๊ะให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ปล่อยวางให้ผ่อนคลายแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวนอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับคือที่มาเกิดของเราและที่ไปเกิดใหม่ของเราเนี่ยยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของเราเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ที่ทำให้พระบรมโพธิสัตว์พระมหาบุรุษทั้งหลายท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่พยามารจะกีดกันนักขวางกันนักไม่ให้ใครได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เดี๋ยวความทยานอยากเอากิเลสมาบังคับให้เกิดความทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาไม่เกิดประโยชน์เป็นความทยานอยากที่ประกอบไปด้วยความไม่รู้เนี่ยทำให้เพลิดเพลินและในสุดก็ติดข้องอยู่ในโลกอยู่ในวัฏสงสารนี้เป็นเวลายาวนานนับพบนับชาติไม่ทั่วงั้นทีเดียวจนกระทั่งเมื่อมีพระบรมโพธิสัตว์ที่พระองค์ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตได้สั่งสมบารมี30ทัศน์จนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วบารมีทั้งหมดนั่นแหละจึงจะประมวลรวมกันนำใจให้พระมหาบุรุษพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งและใจก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เหมือนกันหมดเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราของพวกเราทั้งหลายพระองค์นี้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อมารมาผจญท่านก็ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะได้ตั้งสัจจยาธิฐานเอาไว้ว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังจังมันถ้าไม่ได้บรรลุธรรมจะทำให้ดับทุกข์ได้ก็จะไม่ลุกจากที่พญานาคพยายามมากระทำเรื่องของมารไปท่านกระทำเรื่องของท่านไปคือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งใจถูกโซนก็ตกโซนกลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาเย็นสบายบังเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้เป็นดวงใสๆคล้ายวันที่ท่านนั่งใต้ต้นว่าเมื่อตอนท่านอายุได้7 ขวบก็เข้าถึงดวงปฐมมรรคนี้

คือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์อันไม่มีประมอนใจของท่านก็นิ่งอย่างเดียวมีความพึงพอใจที่จะหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อเห็นธรรมเบื้องต้นไม่ช้าท่านก็เข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในคือธรรมกายได้ใจที่หยุดนิ่งนั้นบริสุทธิ์ก็ทำให้กายเนี่ยถอดออกเป็นชั้นๆจากกายมนุษย์หยาบถอดเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดจากกายมนุษย์ละเอียดก็ถอดเข้าไปถึงกายทิพย์จากกายทิพย์ก็ถอดเข้าไปถึงกายรูปพรหมจากกายรูปพรหมก็ถอดเข้าไปถึงกายอรูปพรหมจากกายรูปพรหมนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นหลุดเข้าถึงกายธรรมโคตรภูเข้าถึงพระธรรมกายในตัวที่มีลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกลักษณะสวยงามมากในอริยบทสมาธิทั้งการเน่งอย่างเดียวเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาเกดอกบัวตูมเหมือนกันหยุดนิ่งต่อไปในกลางกายธรรมพระโสดาบันถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตักสิบวาสูงสิบวาเกดอกบัวตูมเหมือนกันสวยงามหนักยิ่งขึ้นโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นท่านก็ยังหยุดนิ่งอย่างเดียวถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีเนี่ยคือถอดออกจากกายธรรมพระสกิทาคามีเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันท่านก็หยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาใสเกินความใสใดๆในโลกหลุดล่นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเข้าถึงกายธรรมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสว่างสวยนิ่งอย่างเดียวธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นกับพราหมณ์

ิ้นไปคือใครก็ตามที่หยุดนิ่งอย่างเดียวมีความเพียรเพ่งอยู่คือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็ถอดออกเป็นชั้นๆความสงสัยต่างๆเกี่ยวกับที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็หลุดล่อนไปเรื่อยๆกิเลสที่ห่มกายต่างๆก็หลุดล่อนไปตามลำดับเป็นชั้นๆถึงกายธรรมอรหัตผลที่กิเลสครอบงำไม่ได้กิเลสอาสวะทั้งหลายใจท่านก็บริสุทธิ์สว่างสวยความมืดก็หมดสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาขจัดความมืดทำให้อากาศสว่างอย่างนั้นเนี่ยท่านก็สว่างสวยให้หลู่ทุกคนได้ดำเนินจิตตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุด้วยการหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวนี้โดยกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจคือนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมรอบตัวขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวให้นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกเบาๆนึกง่ายๆนึกอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหายใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆทำใจใสๆใจเย็นๆประคองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุ

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อน

ที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญ

รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพัสหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมค่ะโดยสถานีนะคะรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้มาอยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เวลา 10:31 นตามเวลาประเทศไทยค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่เราจะได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะคะซึ่งกิจกรรมงานบุญนี้เราจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนะคะตลอดพิธีกรรมให้ทำตามหลักวิชาง่ายๆเลยก็คือรักษาใจของเราค่ะให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุมบุญให้กับเราค่ะปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการเนี่ยให้มาลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะนะคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค่ะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนะคะด้วยการน้อมถวายพัสหารเมนูสวรรค์อันประณีตแด่คณะสงฆ์ทางรายการค่ะก็ได้น้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเรื่องอานิสงส์แห่งศีลค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องราวอุปกรรมนะคะของพระปัญจศีลสมาทานียเถระค่ะซึ่งย้อนไปนะคะในสมัยที่เป็นสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีค่ะพระเถระองค์นี้นะคะท่านก็ได้บังเกิดเป็นคนยากไร้ค่ะต้องทำงานรับจ้างอยู่ในนครจันทวดีแต่ก็เป็นผู้ที่มีปัญญาสามารถสอนตนเองได้แล้วก็รู้ถึงโทษภัยในสังสารวัฏจึงปรารถนาอยากจะบวชค่ะแต่ก็ยังไม่ได้หาโอกาสไม่ได้นะคะก็เลยคิดขึ้นมาว่า
0: ค่ะเพราะเรานั้นเป็นคนยากไร้ต้องทำงานรับจ้างเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งทายาทของเราที่จะมาทำทานนั้นก็ไม่มี

0: จึงไม่สามารถให้ทานได้แต่อย่างไรก็ตามในภพชาตินี้อย่างน้อยเราก็ยังสามารถที่จะรักษาศีล5ให้บริบูรณ์ได้ชายหนุ่มนะคะจึงได้เข้าไปหาพระนิสพเถระผู้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะขอสมาทานศีล5แล้วก็ได้ตั้งใจรักษาศีลเนี่ยเป็นอย่างดีเลยซึ่งในสมัยนั้นนะคะอายุเฉลี่ยของมนุษย์เนี่ยยาวนานมากๆเลยนะคะมากถึง 100,000 ปีเลยค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้ชายหนุ่มนั้นก็รักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์แล้วก็บริบูรณ์เมื่อถึงคราวหลับตาลาโลกนะคะเหล่าเทวดาเนี่ยพร้อมรถที่เทียมด้วยม้า 1,000 ก็ได้ปรากฏเป็นคตินิมิตแล้วก็เชื้อเชิญไปเป็นสหายค่ะพอชายหนุ่มระลึกถึงศีลของตนเองนะคะมหาปิติเนี่ยก็บังเกิดขึ้นละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นจอมเทพเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกมากถึง30ครั้งมีนางอัปสรเป็นบริวารมากมายแล้วก็ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมากถึง75ครั้งเลยแล้วก็เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์นับจำนวนครั้งเนี่ยบอกเลยว่าไม่ทั่วเลย
1: ค่ะพอในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะคะพระปัญจศีลสมาทานิยะเถระค่ะท่านก็ได้เกิดในตระกูลของพระมหาสารในนครเวสาลีค่ะเมื่ออายุ5ขวบนะคะบิดามารดาได้สมาทานศีล5ในช่วงเข้าพรรษาซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเถระท่านก็ยังเป็นเด็กนะคะแต่ก็ได้ตามบิดามารดาไปฟังธรรมเรื่องศีลที่วัดค่ะระหว่างที่นั่งฟังธรรมอยู่นั่นเองบุญที่เคยรักษาศีลมานานเนี่ยนะคะก็ส่งผลท่านระลึกนึกถึงศีลของตนเองได้ค่ะเกิดความปิติเบิกบานจึงเจริญสมาธิภาวนาเข้าถึงกายธรรมอรหัตแล้วก็เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุเพียง5ขวบเท่านั้นค่ะแล้วก็ได้บรรลุวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทายาน4ค่ะ
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจึงได้ประทานการบวชให้นับเป็นสามเณรอรหันต์ที่มีอายุน้อยมากๆเลยเพียงแค่5ขวบเท่านั้นนะคะก็เป็นพระอรหันต์เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตแล้วและเพื่อจะประกาศอานิสงส์ของศีลที่ท่านได้รับพระปัญจศีลสมาทานิยะเถระจึงได้กล่าวว่าเมื่อเรารักษาเบญจศีลแล้วทำให้ได้ฐานะ3ประการนั่นก็คือเป็นผู้ที่มีอายุยืนนานมีโภคทรัพย์สมบัติมากมายแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดแตกฉานในความรู้ของครูอาจารย์จะเกิดอยู่ในภพภูมิใดๆเนี่ยย่อมได้ฐานะเหล่านี้และไม่เคยไปสู่สุคติทุกขติเลยค่ะ
1: นะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าอานิสงส์ของการรักษาศีล5นั้นมีมากมาย
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่บอกว่ายอมได้พกทรัพย์สมบัตินั้นนะคะศีลก็ศีลเนี่ยนะคะแล้วก็มีกิตติศัพท์อันดีงามขจรกระจายไปแล้วก็มีความองอาจค่ะเมื่อที่ตัวไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีความองอาจต่อชุมชนนั้นๆนะคะเป็นผู้ไม่หลงก็คือไม่ตายอย่างไร้สตินะคะมีสติสัมปชัญญะเมื่อแตกกายทำลายขันย่อมมีสุขติเป็นที่ไปดังตัวอย่างของเรื่องราวการรักษาศีลที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะของพระปัญจศีลสมาทานิยะเถระซึ่งช่วงนี้ก็เข้าพรรษา
0: ใช่ค่ะบางคนก็ต้องภาวนาว่าจะทำความดีทำบุญกุศลอะไร
1: ใช่บางคนเนี่ยปกติรักษาศีล5เข้าพรรษาก็อาจจะศีล8ทุกวันหรือศีล8วันพระอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ
0: ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะที่เราฐานะในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะคะเริ่มต้นสั่งสมบูรณ์กันในช่วงเข้าพรรษาปวารณากันนะคะที่สำคัญปวารณาแล้วขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะส่งข้อความเข้ามาในรายการของเราตลอดทั้งการถ่ายทอดสดเนี่ยได้เลยนะคะเมื่อส่งข้อความแล้วไม่ว่าจะตั้งใจปวารณาทำความดีสั่งสมบูรณ์อะไรก็ตามขอให้ปิดท้ายด้วยแฮชแท
1: ็
0: กเพื่อที่ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะคะสนุกสนานบุญบันเทิงก็จะได้รับบัตรรับของที่ระลึกเป็นบัตรรับผ้าไตร
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อวานนี้เราได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด4รางวัลด้วยกัน
1: ทบทวนรายชื่อกันหน่อยนะคะ
0: ทบทวนรายชื่อเลยค่ะนะคะhashtag ย้ำนิดนึงเรามีพิธีถวายพัตตาหาร hashtag เข้าถึงธรรม hashtag พิธีถวายสังฆทานติดทั้ง3ได้ก็ได้น
1: ะ
0: คะหรือจะเลือกติดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะ
1: นะคะรายชื่อทบทวนกันนิดนึงนะคะ
0: ค่ะ
1: เดือนกรกฎาคมคุณคนแรก
0: นี่
1: คุณคณิษฐาบูภาวัน Facebook นะคะคุณเก้มอีน้ำใสไม่ใส่กระเทียมเจียว Facebook ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คุณนิตยาแก้ว A Facebook นะคะแล้วก็คุณท็อปปี้
0: พี่ Facebook นะคะมาจาก Facebook YouTube ไปไหนน
1: ี่ค่ะ YouTube ไปไหนเนี่ย YouTube ไปไหน
0: คะ
1: คือปกติเราอ่านใน YouTube ด้วยแล้วก็ Facebook ด้วย
0: แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกลางที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไม่รู้เลยนะ
1: ช่วงนี้อาจจะแบบ Facebook มา
0: ใช่จะเป็นการแรนดอมรายชื่อผู้โชคดีอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้รับชมรายการของเรานะคะใจใสๆไปแล้วส่งข้อความถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: วันนี้ก็มามากมายเลย
0: ใช่
1: เดี๋ยวทักทายกันนิดนึง
0: ค่ะ
1: คุณพันประพรแก้วคำนะคะมาแล้วใน YouTube นะคะคุณธัญรัตน์บุตด้านะคะอันนี้ก็มาแล้วคุณนพวรรณค่ะ56นะคะสวัสดีค่ะคุณทัศมน
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณสุรีธนพัฒน์ศรีกุลค่ะ
0: คุ
1: ณถนอมลอยบุญนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ
0: สาธุค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นรายชื่อที่คุณผู้ชมนะคะส่งข้อความเข้ามายังรายการของเราสามารถส่งเข้ามาได้ตลอดทั้งรายการนะคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมคะช่วงนี้พิธีกรรมกำลังจะเริ่มแล้วค่ะขณะนี้เวลา10:39 ตามเวลาในประเทศไทยค่ะให้พวกเราทุกคนนะคะเตรียมกายวาจาใจของเรานั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ค่ะเพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพิธีถวายภัตตาหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมนะคะโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ

0: ถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญท่านธรบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำอาราธนาศีลนะครับเรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตทายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตทายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตทายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวีโสนทาเย
0: สาธุกราบกราบกราเรียนท่านธรรมบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านธรรมบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ชนาการยืนยงหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาภาคะนมการังกะ

0: มาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริยารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจาน
0: ิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: สาธุเรียนเชิญท่านหารบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: หันมายังปินทปาตาธาตุปฏิกูลปัจเวกนาปทังพนามเสยะธาปัจยังปวัตมานังตุมัตเมเวตังยันทิทางบินทปานโทตาทุพาปุญชะโกจะปุคัลวันธาตุมัตโกนิชิโวสุญโยสัพพปนายังบินทปาโตอาชิกุสนิโยหิมังปูติกายังปัตตวะอติวิยาชิกุสนิโยชายะติ
0: และในช่วงนี้นะครับคณะสงฆ์จะได้แปลแถว

0: ชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินนัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาง
1: ขอผลแห่งทาง
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะ
1: ค
0: ่ะในทุกๆวันเสาร์แบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศของเข้าพรรษาด้วยนะคะ
1: แล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะ
0: ก็เลยกลายเป็นพระตวการถวายพระทหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนะคะอบอุ่นไปทั่วทั้งสถานีเลยนะคะ
1: บางท่านก็มาเป็นครอบ

0: ครอบครัวเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะผ่าน GVN by DMC ที่ออกอากาศไปทั่วโลกนะคะเราก็จะได้มาร่วมกันนะคะในการที่จะน้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้ร่วมถวายประเคนแบบนี้ด้วยมือของทุกท่านเองเลยค่ะช่วงนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนะคะที่ร่วมถวายภัตตาหารประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีเมนูภัตตาหารดังนี้นะคะต้มยำขาหมูน้ำใสค่ะพะแนงหมูน้ำพริกหนุ่มเนื้อปลาทับทิมทอดผัดขึ้นช่ายปลานิลทอดน้ำปลานะคะแล้วก็จะมีถั่วเขียวต้มกะทิด้วยค่ะ
2: ค่ะสำหรับเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีต้มจืดผักกาดขาวเต้าหู้ไข่สาหร่ายหมูเด้งค่ะต้มยำเห็ดรวมปอเปี๊ยะทอดผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะก็เรียนเชิญผู้ชมนะคะถ้าบางท่านเนี่ยอยากมาน้อมถวายด้วยมือของตัวเองตระเตรียมอาหารมาด้วยตนเองอาจจะมีความตั้งใจทำด้วยความประณีต
1: แบบเมนูนี้เราทำอร่อยอยากจะมาถวายพระ
2: จัดมาเลยนะคะรวมถึงจัดหาซื้อร้านที่เราคิดว่าเราต้องการถวาย
1: รถเลือดอาหารสุขภาพที่ดีๆ
2: ใช่ค่ะก็สามารถที่จะนำภัตตาหารมาถวายสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันนะคะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าจะไม่สะดวกแบบนั้นก็สามารถร่วมบุญได้เหมือนกันนะคะง่ายๆเลยนะคะในการที่จะร่วมบุญมาเป็นเจ้าภาพแบบนี้ก็สอบถามรายละเอียดไปที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ก็ได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยนะคะเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือที่ระบบบริจาคอัตโนมัติ donate.dkcmain.org ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ก็ร่วมบุญง่ายๆเหมือนกันค่ะผ่านทาง LINE OA @ดัมมกยานะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาสั่งสมบุญร่วมกันแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์กันเลยค่ะ
2: แล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามานะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งทางรายการก็จะมีของรางวัลสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งข้อความเพื่อเกิดกระแสของการทำความดีนะคะรวมไปถึงกระแสของการสร้างบุญสร้างกุศลค่ะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ส่งข้อความมาตลอดทั้งรายการของเราพร้อมกับติดแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารและแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะจะได้นำรายชื่อของท่านนั้นมาแรนดอมนะคะ
1: ค่ะ
2: ทุกสิ้นเดือน
1: ทุกสิ้นเดือนเราจะประมวลรายชื่อทั้งหมดแล้วก็มาเข้าสู่ระบบแรนดอม
2: สองช่องทางเท่านั้นนะคะก็คือทาง GBN US Live ทาง YouTube นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook GBN by DMC ค่ะช่องทางอื่นเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยและเราก็จะไม่ได้ดึงรายชื่อของท่านมาแรนดอมนะคะ
1: มาทักทายคุณผู้ชมที่ส่งข้อความกันมาในวันนี้นะคะ
2: ค่ะ
1: คุณธัญญารัตน์ด้านะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยพิธีถวายภัตตาหารยารักษาโรคข้าวสารผ้าไตรจีวรระเบียบดอกไม้ปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรหมู่ใหญ่ณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายออนทั่วโลกสาธุสาธุค่ะแล้วคุณนบพระวันนะคะก็แฮชแท็กมานะคะว่าพิธีถวายภัตตาหารพิธีถวายสังฆทานแล้วก็แฮชแท็กปื้มบุญค่ะ
2: สาธุมาต่อกันที่ทาง YouTube นะคะหลายท่านส่งเข้ามาต่อเนื่องเลยค่ะทักทายคุณมาลัยคัมภีทูลนะคะน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกสาขาทั่วโลกด้วยนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กมาถูกต้องเลยได้นำรายชื่อแรนดอมแน่นอนสิ้นเดือนนะคะแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมค่ะแล้วก็สวัสดีคุณกนกลักษ์วงสิงงามด้วยนะคะทักทายฟ้าใหม่ใจใสใสด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณดวงฤทัยนะคะคุณณัฐกมลนะคะแล้วก็สมเกียรตินะคะขอนอบน้อมก้มกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุหยุดเป็นตัวสำเร็จค่ะ
1: ใช่ค่ะมีคุณด็อกเตอร์อาภิพัฒน์พิทยานรเศษนะคะบอกว่าขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านด้วยครับสาธุสาธุคุณสัมมิสาวิสารวัชรานะคะบอกว่าน้อมกราบอนุโมทนาบุญพระอาจารย์พระคุณเจ้าทุกรูปอนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านสาธุสาธุค่ะ
2: ค่ะและต่อด้วยคุณสมบุญเขียวแก้วนะคะกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านและทุกบุญสาธุสาธุสาธุครับต่อด้วยคุณสุพรรณสาทองมามุนี2478ค่ะติดแฮชแท็กเข้ามาพิธีถวายภัตตาหารแล้วก็ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะ

0: ทายคุณจุฑารัตน์ด้วยนะคะแล้วก็คุณดุสิตด้วยนะคะสวัสดีคุณสมคิดคูณสวัสดนะคะโอ้อีกหลายท่านเยอะแยะมากมายเลยนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ร่วมส่งข้อความเข้ามายังรายการของเราค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและในช่วงเวลาที่คณะพระภิกษุสงฆ์ท่านได้ฉันภัตตาหารนะคะเราจะได้ไปรับชมรายการธรรมะเพื่อประชาชนค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็สั่งสมบุญสร้างบารมีไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: เชิญค่ะ

ทุกครั้งที่เราสร้างความดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาบุญก็เกิดขึ้นในตัวของเราที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นบุญญาธาตุใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์กระแสบุญเมื่อหลั่งไหลก็สู่ศูนย์กลางกายเนี่ยจะรวมเป็นดวงเรียกว่าดวงบุญติดอยู่ที่ศูนย์กลางกำเนิดของกายมนุษย์ดวงบุญนี้แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดก็ให้อธิษฐานจิตที่กลางดวงบุญนั้นแล้วบุญในตัวก็จะอำนวยผลให้เราได้สำเร็จสมดังใจดังนั้นการสั่งสมบุญจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะบุญละเอียดที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดให้นิ่งเป็นสิ่งที่ลูกๆต้องทำกันทุกวันวันละหลายๆครั้งยิ่งทำได้ตลอดเวลาก็ยิ่งดีเพราะนั่นคือหนทางที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคิหิสูตรว่าบัณฑิตเห็นภัยในนรกแล้วพึงเว้นบาปเสียสมาทานอริยธรรมไม่พึงเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายในเมื่อความพยายามมีอยู่ไม่พึงกล่าวคำเท็จทั้งที่รู้ไม่พึงแต่ต้องของที่เจ้าของไม่ได้ให้ยินดีด้วยภริยาของตนไม่พึงยินดีภริยาผู้อื่นและไม่พึงดื่มสุราเมรัยเครื่องยังจิตให้หลงไหลพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอเมื่อกล่าวถึงนรกคนส่วนใหญ่นะมักจะบอกว่าเป็นเรื่องที่อุปโลกกันขึ้นมาเพื่อต้องการให้มนุษย์กลัวบาปหรือเป็นเพียงเรื่องที่เล่าสืบๆกันมาเท่านั้นเองเหมือนการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อไม่เชื่อก็ไม่เห็นจะเป็นไรแต่ในทางพระพุทธศาสนาท่านได้วางความเชื่อไว้ชั่วคราวแล้วก็มาพิสูจน์ความจริงโดยใช้คำว่าเอหิปัสสิโกคือพร้อมเสมอต่อการพิสูจน์แต่ก็ต้องพิสูจน์ด้วยพุทธวิธีคือหยุดกับนิ่งนี่แหละที่หลวงพ่อกล่าวเช่นนี้เพราะผู้มีรู้มีญาณท่านก็ได้ไปรู้ไปเห็นมาแล้วเป็นพยานยืนยันในการเห็นนรกสวรรค์ซึ่งเป็นปรโลกที่ทุกๆคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เป็นเพียงความเชื่อที่นำมาเล่าขู่กันเฉยผู้รู้ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นทรงไปรู้ไปเห็นมาแล้ว

สายมหากรุณาก็เลยนำมาบอกกล่าวให้เราได้ทราบและทรงแนะวิธีที่จะไม่ต้องไปอบายคือให้รักษาศีล5ดังที่หลวงพ่อได้ยกพุทธพจน์ขึ้นมากล่าวเมื่อสักครู่ท่านอยากให้เรามีความสุขและมีสวรรค์เป็นที่ไปจึงแนะนำหนทางที่ถูกต้องเอาไว้ให้ปฏิบัติก็ให้ทดลองปฏิบัติตามดูถ้าเรื่องนั้นเป็นจริงตายแล้วก็ไปสบายหากไม่ทำตามแต่ไปรู้ตอนตายมันก็จะสายเกินแก้ถึงแม้ไม่เชื่อแต่ก็ควรเผื่อเหนียวเอาไว้บ้างในวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างเกี่ยวกับผู้พิจารณาเห็นโทษของการดื่มสุราจนสามารถหลุดพ้นจากกิเลสสำหรับเป็นพระบัจเจกพุทธเจ้าได้มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของท่านก็มีอยู่ว่าในสมัยที่โลกว่างเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนายอำเภอหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรมคอยสอดส่องดูแลอำเภอกาสิกรัฐและท่านได้ออกกฎบัญญัติห้ามขายสุราในเขตปกครองซึ่งบทบัญญัตินี้ก็ไม่เป็นที่พอใจของนักเลงสุราเป็นอันมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรในอำเภอได้เพราะออกกฎห้ามในสิ่งที่ถูกที่ควรมีอยู่วันหนึ่งประชาชนก็มาขอร้องในอำเภอว่าข้าแต่นายในงานมหรสพประจำปีซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะทุกๆปีตั้งแต่โบราณกาลชาวบ้านต่างพากันดื่มสุราเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตเป็นที่สนุกสนานเวลาอื่นท่านห้ามไม่ให้ขายสุราพวกเราก็ไม่ว่าแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานประจำปี

ขอท่านในอำเภอน่ะจงอนุญาตให้ซื้อขายและดื่มสุรากันสักวันหนึ่งเถิดเพื่อรักษาธรรมเนียมประเพณีเอาไว้ในอำเภอไม่อาจจะต้านแรงกดดันของชาวบ้านได้จึงบอกว่าประเพณีของชาวบ้านชาวเมืองเคยมีมาอย่างไรท่านทั้งหลายก็จงทำอย่างนั้นเถิดเขาจะอนุญาตให้วันหนึ่งพวกท่านจงทำตามใจปรารถนาเถิดวันรุ่งขึ้นจะเป็นงานใหญ่ประจำปีชาวเมืองและมหาชนจากที่อื่นต่างก็พากันสนุกสนานคลึกครื้นเป็นการใหญ่เที่ยวเล่นดูมหรสพและก็มีการซื้อขายดื่มสุรากันอย่างโจ่งแจ้งได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากท่านนายอำเภอหลังจากที่ถูกห้ามปรามมาเป็นเวลาช้านานเมื่อนานๆได้ดื่มกันทีนักเลงสุราก็เลยดื่มกันจนเมามายพอเมาหนักเข้าก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันบ้างตีรันฟันแทงกันบ้างทั้งแสดงกิริยาต่างๆคล้ายๆกับเป็นคนบ้าด้วยอำนาจฤทธิ์สุรามหาโทษนายอำเภอเห็นคนเมาแสดงกิริยาการต่างๆเช่นนั้นก็บังเกิดความสลดสังเวชใจและเพราะตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนมีจิตใจบริสุทธิ์ได้ตั้งจิตปรารถนาปัจเจกโพธิญาณมานานหลายแสนล้านโกฏิชาติกระทั่งบัดนี้ก็ครบสองอสงไขยกับอีกแสนมหากัปควรในการที่จะได้บรรลุธรรมอันวิเศษแล้วแต่ขณะที่มองดูชาวเมืองกำลังเมาสุราอยู่นั้นตั้งกับพิจารณาโทษของสุราว่าคนเหล่านี้เนี่ยแต่เดิมเป็นคนมีปัญญากลับสามัญญาแล้วดื่มสุรายาเมาและแสดงกิริยาอันโง่เขลาต่างๆหารู้ไม่ว่าการดื่มสุราเมลัยนี้เนี่ยมีโทษหนักจัดเป็นอกุศลกรรมซึ่งจะเป็นเหตุนำไปสู่อบายหลังจากที่ตายไปแล้วนะจะต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสในมหานรกการที่พวกเขาพากันหลงระเริงประกอบความชั่วเช่นนี้นะก็เพราะโมหะแท้ๆโมหะนี้นะมีฤทธิ์ร้ายสามารถนำสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้ไปสู่อบายภูมิได้อย่ากระนั้นเลยเราจะทำการประหารโมหะที่มีอยู่ในใจให้มาลายหายสูญไปจากใจในการบัดนี้เมื่อคิดประหารโมหะอย่างนี้ท่านก็ยืนพิจารณาความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งจะเริ่มวิปัสสนาจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าฌานและปัญญาก็บังเกิดขึ้นขณะที่ยกหัตถ์ขึ้นรูปเสียงนั้นเพศกระหัตถ์ก็อันตรธานหายไปเพศบรรพชิตทรงสมณศักดิ์ใหญ่ประกอบด้วยไตรจีวรและอัฐบริขารครบถ้วนก็ปรากฏขึ้นมาแทนที่แล้วเหาะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ให้โอวาทแก่ประชาชนว่าอย่าได้ดื่มสุราเมลัยกันเลยเพราะนั่นเป็นทางมาแห่งความเสื่อมเป็นทางไปสู่นรกขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทจากนั้นก็เหาะบ่ายหน้าไปยังภูเขาคันธมาศสถิตอยู่ที่เงื้อมเขานันทมูลกะซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายจากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่ที่การรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์รักษาภาวะของความเป็นคนเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์การดื่มเหล้าสูบบุหรี่นับว่าเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นอกจากไม่สูบไม่ดื่มแล้วนะถ้ายังมีอยู่ในบ้านก็ให้นำออกมาเททิ้งทุบทำลายให้หมด
บ้านของเราก็จะได้มีสิริมงคล

นอย่าลืมว่าชีวิตของนักสร้างบารมีเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและต่อชาวโลกมากมายนะจ๊ะจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีเพื่อการสร้างบารมีไปทำหน้าที่ชักชวนคนให้ละบาปอกุศลคือชวนให้เขาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่โดยการใช้มธุระวาจาและปัญญาของเราที่มีอยู่นั่นแหละชี้แจงให้เขาเห็นโทษภัยของสุราเมลัยเพราะยังมีคนอีกมากมายที่คิดอยากเลิกแต่เขาขาดกำลังใจแต่เขาเกิดกำลังใจเขาก็กล้าที่จะทำความดีเมื่อเขาเลิกจากอบายมุขได้แล้วก็ชวนให้เขามาทำความดีทำกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมชวนคนทำความดีน่ะต้องประคับประคองนั้นปลูกต้นไม้ก็ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยจะปลูกแล้วทิ้งเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาคนที่เริ่มทำความดีใหม่ๆก็อยากได้กำลังใจจากผู้ที่ทำความดีเป็นปกติอยู่แล้วนี่คือหน้าที่ของเรานักสร้างบารมีนะจ๊ะความแก่ความชราน่ะเราได้มาฟรีๆแต่การที่เราจะได้บารมีน่ะเราต้องสร้างถ้าไม่สร้างบารมีก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นน่ะให้ใช้เวลาจากนี้ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรโดยจิตใจที่สดชื่นเบิกบานโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้ให้ตั้งใจทำความดีทุกรูปแบบใช้เวลาทุกวินาทีเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนให้รักษาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาถ้าหากเราทำได้อย่างนี้ก็จะสมปรารถนากันในพรรษานี้จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันทุกๆคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นยอดนักสร้างบารมีเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในชาตินี้เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยรู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

พ่อแม่ลูกนำมาจากเมืองจีนมีลูกทั้งหมด10คนลูกนำเป็นลูกสาวคนโตพ่อถึงไม่ให้เรียนหนังสือตามความเชื่อของคนจีนที่ว่าลูกสาวจะต้องคอยช่วยพ่อแม่ทำงานทำให้ลูกต้องเป็นกำลังหลักคอยช่วยเหลืองานทางบ้านตั้งแต่อายุ4ขวบตั้งแต่ในเช้ามืดช่วยแม่ทำกับข้าวให้ทุกๆคนในครอบครัวกินรวมถึงต้องช่วยเลี้ยงดูน้องอีก9คนและทำงานบ้านทุกอย่างจนกระทั่งลูกอายุได้20ปีก็เริ่มมีหนุ่มๆหลายๆคนมาแวะเวียนมาหาและก็พูดคุยกับลูกที่บ้านแต่ก็ถูกคุณพ่อไล่กลับไปทุกรายเพราะคุณพ่อเป็นคนดุโมโหร้ายทำให้ไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าเข้าไปใกล้ลูกเลยต่อมาคุณพ่อก็มาบอกกับลูกว่าอยากให้ลูกแต่งงานกับคนที่คุณพ่อหามาให้ซึ่งคุณพ่อบอกว่าผู้ชายคนนี้นะชั้นหนึ่งเลยเขาเป็นคนดีขยันไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ทั้งที่ตัวลูกก็ไม่เคยรู้จักและเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นมาก่อนเลยลูกก็รู้สึกไม่พอใจคุณพ่อมากจึงได้มีปากมีเสียงกับคุณพ่ออยู่หลายครั้งแต่ที่สุดลูกก็ต้องยอมแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นทั้งที่ไม่เต็มใจก็เพราะทนความโมโหร้ายของคุณพ่อไม่ไหวและที่สำคัญคือไม่อยากทำให้คุณพ่อต้องเสียใจเมื่อลูกแต่งงานแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวของสามีพ่อของสามีเป็นคนขยันมีน้ำใจแต่เป็นคนดุโมโหร้ายชอบทำบุญไหว้พระตามศาลเจ้าแล้วก็ทำบุญแบบสังคมสงเคราะห์ทั่วไปต่อมาพ่อสามีได้ป่วยเป็นโรคความดันสูงแต่ท่านไม่ยอมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ซื้อยาหมอตีตามร้านขายยามากินเองที่บ้านเป็นเวลาหลายปีจนอายุได้62ปีเท่ากันเลยเนาะร่างกายซีกขวาก็เริ่มหมดแรงใช้การไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเดินได้อีกต้องนอนอยู่เฉยๆให้ลูกหลานคอยดูแลเป็นเวลาถึง5ปีแล้วก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้67ปีส่วนคุณแม่ของสามีเป็นคนใจดีแต่มีนิสัยตระหนี่ทำบุญบ้างตามประเพณีส่วนใหญ่ก็จะชอบทำบุญตามศาลเจ้าแล้วก็ทำบุญแบบสังคมสังเคราะห์เหมือนพ่อของสามีแม่สามีเสียชีวิตด้วยโรคชราโรคอายุได้86ปีครอบครัวสามีนั้นมีพี่น้องทั้งหมด6คนสามีของลูกเป็นคนที่3ทางบ้านสามีอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ในช่วงที่พ่อสามีป่วยเป็นอัมพฤกษ์พี่พี่ของสามีพากันแยกตัวออกไปอยู่ที่อื่นเพราะกลัวที่จะต้องรับภาระหนี้สินที่พ่อสามีหยิบยืมมาเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการค้าขายรวมทั้งภาระที่ต้องส่งน้องๆเรียนจึงทำให้สามีของลูกต้องรับภาระหนักมากๆแต่เพียงผู้เดียวในตอนนั้นลูกและสามีทุกข์ใจมากไม่รู้จะทำอย่างไรนอกจากต้องสู้กับปัญหาเหล่านั้นให้ได้คิดเพียงแต่ว่าในตอนนั้นแต่หากเราไม่สู้เราก็ต้องตายเลยคิดว่าอดทนสู้ดีกว่าเพราะอย่างน้อยถ้าสู้ก็ยังพอมีโอกาสชนะบ้างในเวลาต่อมาการค้าขายก็เริ่มดีขึ้นได้กำไรมากขึ้นจึงทำให้สามีลูกสามารถชำระหนี้สินของพ่อได้หมดสิ้นเลยแล้วก็สร้างฐานะได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงแม้ทุกอย่างกำลังจะไปด้วยดีแต่ลูกและสามีก็ยังต้องทำงานหนักเหมือนเดิมจึงปรึกษากันว่าถ้าหามีโอกาสก็อยากจะหาช่องทางประกอบอาชีพใหม่ที่ไม่ต้องเหนื่อยและทำงานหนักอย่างนี้เพราะเมื่ออายุมากขึ้นจะไม่มีเรี่ยวแรงทำงานแล้วก็ไม่อยากให้ลูกๆต้องมาทำงานหนักอย่างนี้ด้วยต่อมาไม่นานลูกและสามีจึงตัดสินใจเลิกอาชีพเดิมและได้ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาเซ็งโรงงานทำน้ำแข็งประกอบอาชีพทำน้ำแข็งส่งขายให้คนใจเย็นขึ้นทำได้อยู่4ปีปรากฏว่าคนงานใจไม่เย็นเหมือนน้ำแข็งทะเลาะกันแล้วก็พากันลาออกหมดเลย
แต่ในสุดเราก็ได้อาชีพขายน้ำแข็งอย่างเดิมและน้ำหวานให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาซึ่งอาชีพใหม่นี้ค่อนข้างสบายกว่าเดิมเพราะตัวลูกและสามีไม่ต้องทำงานหนักวันหนึ่งขณะที่ตัวลูกและสามีได้เจอกันเปิดร้านสามีก็ไปเปิดเตาแก๊สเพื่อจะต้มน้ำเอาไว้ชงน้ำหวานขายพอเปิดปั๊บไฟที่หัวแก๊สก็ไม่ยอมติดสามีจึงได้ไปถอดหัววาล์วรู้จักหัววาล์วจ้ะของถังแก๊สออกมาเช็คดูปรากฏว่าขณะที่กำลังถอดนั้นตัวลูกไม่ทันมองสามีว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ได้เดินไปเปิดสวิตช์ที่หัวเตาจึงทำให้เกิดประกายไฟขึ้นประกายไฟก็ไปติดกับแก๊สที่พุ่งออกมาจากถังเนื่องจากสามีของลูกปิดหัววาล์วถังแก๊สยังไม่สนิทลองสันนิษฐานต่อที่อะไรเกิดขึ้นเปลวไฟยังลุกท่วมทั่วบริเวณร้านทำให้ตัวลูกถูกไฟเผาที่แขนและขาสามีถูกเผาตั้งแต่ใบหน้าแขนลำตัวมันจนถึงขาทำให้ลูกและสามีต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาหลายเดือนลูกชายคนสุดท้องของลูกขณะเรียนอยู่ปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยก็ได้มีโอกาสเข้ามาอบรมธรรมทายาทรุ่นที่24เมื่อปี39โดยการชักชวนของชมรมพุทธในมหาวิทยาลัยและหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเขาก็ได้มาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเขาชักชวนตัวลูกและสามีทำบุญเสมอมาตอนที่เขาเรียนอยู่ปีสุดท้ายเมื่อปี43จังหวัดที่จังหวัดสงขลาเกิดมีพายุเข้าทำให้มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันเช้าวันหนึ่งขณะที่ลูกและสามีออกจากบ้านไปตั้งแต่5 โมงเพื่อไปขายของกันตามปกติจนกระทั่งเวลา8 โมงเช้าเขากำลังเตรียมตัวออกจากบ้านเพื่อไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเขาได้ลงมาที่ชั้นล่างปรากฏว่าน้ำได้ท่วมสูงขึ้นมาถึงระดับเอวและในเวลาต่อมาท่วมถึงบริเวณชั้น2ของบ้านอย่างรวดเร็วไอ้ น้ำอะไรแต่มันท่วมรวดเร็วเนี่ยเขาติดอยู่บนชั้น2บ้านเป็นเวลาไม่ถึงดับดาตายแน่2วันได้กินเพียงแค่ขนมปัง3ชิ้นที่เพื่อนให้มาในวันเกิดของเขาเท่านั้นไม่มีน้ำและอาหารใดๆเลยพอเริ่มวันที่3ด้วยความเบื่อหน่ายที่จะต้องมานั่งรอความช่วยเหลือเขาจึงตัดสินใจขึ้นไปบนดาดฟ้าของบ้านไปเอาห่วงยางซึ่งไม่ได้ใช้งานมานานแล้วแต่ก็พอจะมีลมอยู่ข้างในอยู่บ้างทำให้ห่วงยางนั้นพอลอยน้ำได้เขาก่อติดกับห่วงยางแฟบๆนั้นลอยน้ำออกจากบ้านในเวลา9 โมงเช้ายามขาตีน้ำพยุงตัวลอยน้ำมาเรื่อยๆอย่าลืมว่าอดข้าวไป2 วันนะจ๊ะเพื่อที่จะไปให้ถึงบ้านพี่ชายลูกซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของลูกประมาณ10 กิโล

จนกระทั่งมาถึงที่บ้านของพี่ชายลูกในเวลาบ่ายสี่โมงเย็นรวมระยะเวลาที่เขารออยู่ในน้ำแล้วเป็นเวลาถึง7ชั่วโมงเรียกว่าผู้สื่อข่าวติดกันตรงนั้นเลยเมื่อเรียนจบแล้วเขาก็เริ่มทำงานแล้วก็ได้สร้างบารมีควบคู่ไปอย่างต่อเนื่องต่อมามีพระอาจารย์รูปหนึ่งมาคอยเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกชายคนสุดท้องของลูกจนกระทั่งลูกชายก็ได้เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถเข้ามาสร้างบารมีเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในวัดสัมปกายค่ะน้องชายของลูกเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างเกเรชอบคบเพื่อนที่เป็นคนพาลชอบสูบบุหรี่และถึงขั้นติดยาเสพติดทำให้ญาติทุกข์ใจและเป็นห่วงเขามากต่อมาน้องสาวลูกก็ได้ชวนให้เขามาบวชที่วัดปฐมกาลซะเลยในสุดเขาก็ยอมมาบวชโดยได้บวชรุ่นเข้าพรรษาปี47และยังได้อยู่สร้างบารมีจนถึงปัจจุบันเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันคำถามบุพกรรมใดที่ทำให้ลูกถูกคุณพ่อบังคับให้แต่งงานกับสามีโดยที่ลูกไม่เต็มใจเลยทั้งที่น้องของน้องๆลูกที่เหลือก็ไม่ได้ถูกบังคับให้แต่งงานเหมือนตัวลูกเลยพ่อของลูกเสียชีวิตเพราะกระเพาะปัสสาวะแตกกระทันหันแม่ของลูกเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานพ่อและแม่ของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนบุญที่ลูกได้สร้างพระธรรมกายและบุญทั้งบุญที่ลูกหลานทำให้ท่านได้รับหรือทำให้ท่านได้รับหรือไม่และมีสภาพเป็นอย่างไรพ่อและแม่สามีตายแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนบุญที่ลูกได้สร้างพระธรรมกายและบุญทั้งบุญที่ลูกหลานทำให้ท่านได้รับหรือไม่และมีสภาพเป็นอย่างไรลูกทำกรรมใดมาจึงต้องทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กๆและไม่ได้เรียนหนังสือเลยแต่พอถึงวัยกลางคนชีวิตจึงเริ่มดีขึ้นต้องทำอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้คะกรรมใดให้ตัวทำให้ตัวลูกและสามีต้องถูกไฟเผาตามร่างกายและทำอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้กรรมใดทำให้สามีลูกมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนในครอบครัวของเขาและกรรมใดที่ท้ายบ้านของลูกถูกขโมยยกเขาต้องทำอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้บุพกรรมใดทำให้ลูกชายคนสุดท้องต้องติดอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวในขณะที่น้ำท่วมรวมทั้งต้องอดอาหารและน้ำเขาได้ชีวิตมาด้วยบุพกรรมใดลูกชายคนสุดท้องลูกจะสามารถสร้างบารมีอยู่ในวัดได้ตลอดรอดฟังหรือไม่เขาเคยสร้างบารมีมาอย่างไรจะมีโอกาสได้บวชตลอดชีวิตอย่างที่เขาตั้งใจได้หรือไม่คะถ้าใจก็ตั้งนี้แล้วก็ได้พระอาจารย์รูปที่คอยเป็นกัลยาณมิตรกับลูกชายคนสุดท้องได้กำลังสร้างบารมีที่วัดมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและเคยสร้างบารมีกรรมมาอย่างไรกับหมู่คนนะน้องชายลูกก่อนบวชทำไมจึงมีนิสัยเกเรชอบคบเพื่อนที่เป็นคนพาติดยาเสพติดเป็นเพราะบุพกรรมใดและเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรจะสร้างบารมีได้ตลอดรอดฟังในเพศสมณะหรือไม่ตัวลูกและสามีรวมถึงลูกทั้ง4คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรบ้างทำให้ลูกสาวคนที่สองและลูกชายคนที่สามจึงไม่ค่อยสนใจในเรื่องการสร้างบารมีกับหมู่คณะและจะทำอย่างไรเขากลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้อีกคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกถูกพ่อบังคับไปแต่งงานกับสามีแต่ที่ลูกไม่เต็มใจทั้งที่พี่น้องทุกคนไม่ถูกบังคับเพราะในอดีตลูกได้เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เคยบังคับลูกหลานให้แต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักอีกทั้งตัวลูกและสามีนี่ก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาได้สร้างบุญร่วมกันมาก็ส่งผลจากทั้งหมดนั่นแหละคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะแตกกระทันหันเพราะในอดีตเป็นคนเจ้าโทสะได้มีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนบ้านเลยทำร้ายเขาจนร่างกายเขาบอบช้ำกระเพาะปัสสาวะแตกเช่นเดียวกันมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นพรหมเทวสายยักษ์ระดับธรรมดาด้วยความมักโกรธได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะ

ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาธิสารเจ้าแห่งหนึ่งคนละแห่งกับพ่อเอาความตระหนี่และชอบไหว้เจ้าตามประเพณีคือมีความรู้แค่ไหนก็แล้วก็ผูกพันกับอะไรมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านพ่อแม่สามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาทั้งคู่ที่ศาลเจ้าอยู่ด้วยกันจ้ะได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วในทุกบุญก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านเช่นดูเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมีเสื้อผ้าอาหารทิพย์ที่อยู่ที่อาศัยที่ดีขึ้นกว่าเดิมจ้ะลูกทำงานหนักมาแต่เด็กแล้วไม่ได้เรียนหนังสือเพราะกรรมตระหนี่แน่ดีธรรมส่งผลรวมทั้งเขาอยู่ในสังคมที่มีความเชื่อว่าลูกผู้หญิงไม่ต้องเรียนหนังสือให้ช่วยงานอย่างเดียวแล้วก็ได้บังคับลูกหลานผู้หญิงให้ทำดังนี้จ้ะคือไม่ต้องเรียนแล้วให้ทำแต่งานอย่างเดียวอีกทั้งขาดบุญเรื่องการสนับสนุนการศึกษาจ้ะแต่วัยกลางคนเริ่มดีขึ้นเพราะบุญที่เคยทำเอาไว้อยู่บ้างในอดีตได้เริ่มส่งผลในวัยกลางคนจ้ะจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ลูกก็ต้องทำบุญทุกบุญให้สม่ำเสมอแล้วก็มีปีติยินดีในการทำบุญทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วในทุกครั้งจ้ะตัวลูกและสามีถูกไฟเผาตามร่างกายเพราะเศษกรรมในอดีตที่เคยปิ้งย่างสัตว์เป็นมาทำอาหารมาส่งผลจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ก็ให้มันทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเราต้องปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วทิศสุขสบายสัตว์เหล่านั้นจ้ะอีกทั้งอย่าได้ทำกรรมแบบนี้อีกนะจ๊ะสามีลูกมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนในครอบครัวเขาเพราะกรรมในอดีตก็ได้เคยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเช่นเดียวกันอีกทั้งขาดบุญสงเคราะห์ญาติและไม่มีญาติมาช่วยสงเคราะห์บ้างวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะบ้างลูกถูกขโมยยกเขาเพราะเป็นวจีกรรมนี่แปลกดีนะในอดีตญาติของลูกคนที่ลูกไม่ชอบในอดีตญาตินะคนหนึ่งของลูกเป็นคนที่ลูกไม่ชอบหน้าเขาแล้วเขาถูกขโมยยกเขาลูกได้จังหวะก็เลยเยาะเย้ยถากถางซ้ำเติมสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าเขาอีกทั้งยังแช่งเขาอีกขอให้โดนอย่างนี้อีกหลายครั้งวจีกรรมเหล่านี้จะมาส่งผลนี่ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นและอธิษฐานให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกชายคนสุดท้องต้องติดอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวในขณะที่น้ำท่วมและต้องอดอาหารและน้ำเพราะกรรมในอดีตได้เคยเลี้ยงสัตว์ไว้ในกรงและลืมให้อาหารสัตว์หลายวันจนมันอดอาหารและน้ำกับเคยโยนลูกหมาลงไปในแม่น้ำเพื่อให้มันหัดว่ายน้ำแต่พอมันจะว่ายก็กดมันลงไปอีกแกล้งทรมานจนมันถูกน้ำในแม่น้ำพัดไปติดกอสวะจึงได้ไปช่วยมันกลับมาได้วิบากกรรมนี้มารวมส่งผลแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันตายจึงรอดชีวิตได้จะได้รู้สึกว่ามันเป็นยังไงมึงลูกชายคนสุดท้องเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้เป็นทหารหนุ่มมาเป็นทหารตอนหนุ่มเขาลบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงมาเป็นจึงไม่ได้ทำการออกรบแล้วก็อยู่ในช่วงที่พระราชาได้ออกบวช ด้วยจึงออกบวชตามตลอดชีวิตเลยไม่ต้องไปทำปานาธิบายกันนั่นมีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมได้เขาถึงพระธรรมกายประคองตัวกับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้ะผังบวชตลอดชีวิตเขามีอยู่แต่เขาตั้งใจจริงในปัจจุบันและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็สามารถบวชได้ตลอดชีวิตจ้ะแล้วก็ให้ทำตามอย่างที่พระเดชคุณหลวงปู่และหลวงปู่รัตนยูปุรุราตรีนานว่าอย่าศึกทางนั้นละบวชได้ตลอดชีวิตเลยพระอาจารย์องค์ที่คอยเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกชายคนสุดท้องได้เข้ามา

สร้างบารมีที่วัดนั้นพุทธนรที่ผ่านมาก็ได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาและได้ออกบวชก่อนทหารหนุ่มคนนั้นน่ะออกบวชก่อนบวชแล้วก็ต่อมาก็ได้มาเป็นพระอาจารย์คอยแนะนำพระบวชใหม่คือทหารหนุ่มที่ฉลาดเล่นฉลาดเนี่ยก็ลบกันเรียบร้อยแล้วมาบวชมาเป็นทหารเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้ออกบวชตลอดชีวิตในทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมได้กับถึงวัฒนธรรมกายภายในกลับดุสิตบุรีวงศ์วิเศษได้ทั้งคู่น้องช้างลูกก่อนบวชมีนิสัยเกเรชอบคบเพื่อนที่เป็นคนพาลติดยาเสพติดเพราะกรรมในอดีตชอบคบคนพาลแล้วก็มีนิสัยนักเลงข้ามชาติติดมาจึงทำให้มาตกอยู่ในวงจรของคนพาลได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ประมาทในการดำเนินชีวิตดังนั้นบางชาติก็เจอกันกับหมู่คณะบางชาติก็ไม่ได้เจอกันอีกทั้งเคยพลัดไปในอบายอีกก็หลายครั้งชาตินี้ก็แล้วแต่จะไปอบายหรือว่าไปสบายดังนั้นมาบวชแล้วก็ให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมทำให้เต็มที่และประคับประคองตัวให้ดีจะได้ไม่ตกไปในอบายอีกเพราะว่าอบายรอคอยอยู่อย่าได้ถอยหลังในการสร้างบารมีจะได้กลับดุสิตบุรีวงศ์พิเศษกับหมู่คณะจ้ะตัวลูกสามีและลูกทั้ง4คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงลูกสาวคนที่2และลูกชายคนที่3ก็มีสายบุญกับหมู่คณะเมื่อถึงเวลาเขาก็จะกลับมาเจออีกจ้ะตอนนี้ให้ลูกคอยประคับประคองเขาให้ดีเท่านั้นแหละชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

จะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไป

ภาพประวัติศาสตร์ที่ต้องมีเราวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและเจริญพระพุทธมนต์

0: ร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: ซื้อที่

หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคสทาวหนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ LINE ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้

สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเยาวภาสุขตะและกัลยาณมิตรสุวภาสุขตะหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกะ

0: สะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
0: จงรับ
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านธนบดีได้น้อมนำดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจะเตรียมปัจจัยเทียธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาจะประสบบุญมากเพราะความถึงพร้อมด้วยเหตุ3ประการคือประการแรกถึงพร้อมด้วยความศรัทธาคือเชื่อในผลของการให้ทานประการที่2ถึงพร้อมด้วยทานธรรมคือปัจจัย4ที่ประณีตสมควรแก่สมณบริโภคและได้มาด้วยความชอบธรรมประการที่3ถึงพร้อมด้วยทักขิไณยบุคคลคือเนื้อนาบุญหมายถึงผู้รับเป็นผู้มีศีลตั้งใจปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยมีเป้าหมายทำพระนิพพานให้แจ้งดังที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเคยสอนไว้ว่าการทำทานเป็นเสบียงการทำสมาธิทำให้หลุดพ้นต้องทำให้มากๆกว่าเราจะได้บุญต้องมีความเพียรพยายามกว่าจะได้บุญต้องมีศรัทธามีเนื้อนาบุญมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจึงจะทำบุญได้เมื่อทำบุญยากอย่างนี้ต้องอย่าให้บุญหกบุญหล่นไปใช้บุญให้เป็นเพราะบุญจะนำเราไปสู่ความสุขได้ท่านฐานบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญลาภอันประเสริฐที่ถึงพร้อมด้วยความมีศรัทธามีทายธรรมและเนื้อนาบุญและได้มาสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพุณีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปาทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสามบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้

0: ที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระลำดับสืบไป

0: สาธุเรียนเชิญท่านหัตถบีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนะคะและคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
1: สาธุ
0: ค่ะ
2: ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะร่วมกันในการสั่งสมบุญในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ติดตามรับชมทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์โดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แบบที่ปรากฏแบบนี้นะคะเราก็กดไปที่ไอคอนต่างๆที่ปรากฏขึ้นที่หน้าเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom ค่ะระบบจะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์นั้นๆโดยอัตโนมัตินะคะเมื่อกดไปแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและในช่วงนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปว่าทางรายการมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกนั่นคือการติดแฮชแท็กนะคะในช่วงของการเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมหรือว่าแฮชแท็กในการถวายสังฆทานนะคะเมื่อคุณผู้ชมกรอกข้อความต่างๆแล้วติดแฮชแท็กแบบนี้เราก็จะนำรายชื่อนะคะของข้อความต่างๆนะคะ
0: มา
2: แรนดอมแล้วก็ประกาศรับของที่ระลึกก็คือในการที่เราจะได้สั่งสมบุญร่วมกันต่อไป
0: ใช่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ทุกสิ้นเดือนนะคะและคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916พร้อมทั้งร่วมบุญออนไลน์ค่ะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ค่ะหรือทางระบบอัตโนมัตินะคะที่เว็บไซต์ donate.dkcmen.org ระบบนี้นะคะก็จะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยค่ะสั่งสมบุญเสร็จแล้วนะคะก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญออนไลน์ใกล้ชิดกับเรามากยิ่งขึ้นเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะมีโทรศัพท์มือถือสามารถสั่งสมบุญได้แล้วนะคะทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ก็คือ @dharmakaya ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถสอบถามพิมพ์แชทรายละเอียดนะคะข้อมูลต่างๆที่เราสงสัยเจ้าหน้าที่ก็จะมาตอบเหมือนเราคุยกันเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแต่เป็นเพื่อนที่ร่วมการสั่งสมบุญร่วมกันรวมถึงติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆของวัดพระธรรมกายและสถานี GBN by DMC ได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะงานบุญใหญ่นะคะที่เราจะมาสั่งสมบุญร่วมกัน

0: ก็มีกำหนดการเนื่องในวันสมาธิโลกนะคะที่เราจะได้มาสั่งสมบุญกันในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569มาแจ้งคุณผู้ชมนะคะก็ในเวลาช่วงภาคสายนะคะเราจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะแล้วก็ประกอบพิธีบูชาข้าวพระนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารค่ะภาคบ่ายนะคะก็จะมีพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคระดับโลกนะคะปีที่38จำนวนถึง121รูปนะคะต้องบอกว่าปีนี้ประโยค9ในประเทศไทยเยอะมากเป็นประวัติการเลยเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดด้วยประการใดๆทั้งปวงที่จะมาสั่งสมบุญใหญ่กับท่านนะคะเพราะท่านเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราแล้วก็จะมีพิธีมอบโล่เกียรติยศแล้วก็ทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศค่ะจากนั้นนะคะจะต่อด้วยพิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศปีที่26ค่ะและต่อด้วยพิธีถวายทายธรรมคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22ครั้งที่188ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เรียนเชิญนะคะมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในวันพรุ่งนี
1: ้ใช่แล้วดังนั้นในวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้มากันเยอะๆเลยนะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท่านคุณครูแม่ใหญ่เน้นย้ำอยู่เสมอนะคะพิธีบูชาข้าวพระพวกเราทุกคนไม่ควรขาดนะคะเอาละค่ะวันนี้ช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยค่ะสำหรับการติดตามรับชมในทุกๆแพลตขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงกับการสั่งสมบุญทุกๆวันเลยค่ะคุณสุชดาระยะอินดิฉันใสใจวลีพร้อมทีมงานการถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยคณะเจ้าภาพร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานอำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขอนามัยของพระภิกษุและสามเณรณศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานอำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขอนามัยของพระภิกษุสามเณรสำหรับคณะประธานพิธีทอดผ้าป่าได้แก่ครอบครัวภูลสวัสดิ์กัลยาณมิตรสุทธีชัยกัลยาณมิตรบรรจบพรโชติสิริกัลยาณมิตรประนอมเนียมมาลีกัลยาณมิตรอุไรวันฉันเนียมมาลีกัลยาณมิตรจิดาภาชูเมืองและกัลยาณมิตรสุภรดาพร้อมด้วยเด็กหญิงสุทธดาบุตรธงชัยก่อนจะปิดท้ายด้วยริ้วขบวนอันสง่างามของคณะประธานเอกนำโดยกัลยาณมิตรเจติยากัลยาณมิตรศักดิพงศ์ศรีมงคลพร้อมด้วยคณะญาติมิตรที่ร่วมอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติใจภายในงานได้รับความเมตตาจากพระศักดิ์ชายคุณายุตโตเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระอาจารย์สุภานิมิตธิระโสติโกประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวานำผู้มีบุญประกอบพิธีกรรมในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรเจติยาศรีมงคลนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรศักดิพงศ์ศรีมงคลนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยจากนั้นได้กราบอาราธนาคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าโดยคณะเจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมกันสมทบทุนจัดสร้างลานส่งน้ำและระบบซักตากผ้าของพระสงฆ์พร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินโครงการประหยัดพลังงานโดยการร่วมบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานสะอาดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวควบคู่ไปกับการติดตั้งระบบปรับอากาศณอาคารขุนพลแก้วซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์หลักในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและรองรับการปฏิบัติธรรมและการจัดกิจกรรมงานบุญต่างๆเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมงานได้รับความสะดวกสบายงานบุญครั้งนี้กัลยาณมิตรเจติยาศรีมงคลประธานเอกพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีตั้งใจมาสั่งสมบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อแสดงความกตัญญูและอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณแม่วิจิตรานาเวียงเราไปรับฟังบทสัมภาษณ์นี้พร้อมๆกันค่ะ
1: รู้สึกปลื้มปิติในบุญที่ได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างผ้าป่าแล้วก็ทำบุญครบรอบ50วันของคุณแม่นะคะปกติคุณแม่ก็จะเป็นผู้นำบุญที่นี่นะคะที่มาที่นี่ก็เริ่มจากพระน้องชายได้มาจำพรรษาที่นี่แล้วก็ได้มาทำบุญที่นี่ประจำนะคะก็เป็นผู้ริเริ่มเกี่ยวกับบุญต่างๆนะคะก็มาทุกครั้งที่มีทอดผ้าป่าแล้วก็ทอดกฐินนะคะบุญน่ะสำคัญถ้าเราไม่พาคุณแม่มาทำท่านก็ไม่ได้มาทำ

0: แล้วอย่างนึงอยากให้ท่านแบบว่ามีสเบียงติดตัวไปเพราะว่าหลังจากที่หลับตาละโลกไปแล้วอะไรทุกอย่างมันออกไปไม่ได้ยกเว้นบุญที่เราทำเราสร้างนะคะก็อยากให้ท่านเป็นทำเป็นอาจินเป็นนิสัยเป็นอาจินทำทุกวันทำทุกครั้งคือบุญทุกบุญเลยก็คืออยากให้พระอาจารย์หรือว่าคืออยากให้ท่านบอกทุกครั้งก็คือกลับไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีเหลือเกินนะคะที่วันนี้เราได้มาเป็นเจ้าภาพใหญ่ก็อยากจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอะค่ะอยากให้ใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ริเริ่มผู้ก่อตั้งแล้วมองไปในภายภาคหน้าถ้ามีคนมาใช้สถานที่หรือว่ามีคนมาทำบุญที่นี่เราก็คิดว่าโหอานิสงส์ที่เราทำในวันนี้มันจะส่งผลไปในตลอดไปอะค่ะชักชวนผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้มาชมบรรยากาศที่นี่แล้วก็ทำบุญที่นี่นะคะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมใหม่นะคะแต่ว่าดูแล้วความสามัคคีกันนะคะญาติโยมที่นี่สามัคคีกันเข้ามาทีไรก็เหมือนบ้านของเราอบอุ่นทุกครั้งนะคะก็ยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมทำบุญที่นี่ด้วยค่ะ
1: สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมประกอบพิธีสามีจิกรรมและประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3ค่ะณ กรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์พระราชวชิรศาสนวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์และประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่นางสาวนิธิวดีมานิตกุลเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพระธรรมทูตไทยจากประเทศนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กและฟินแลนด์30กว่ารูปตลอดจนพุทธศาสนิกชนและชุมชนไทยในราชอาณาจักรนอร์เวย์เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากนั้นคณะพระธรรมทูตไทยในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียได้ประกอบพิธีสามีจิกรรมต่อพระราชวชิรศาสนวิเทศเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเป็นจารีตสำคัญของคณะสงฆ์อันเป็นการแสดงถึงความเคารพความสมัครสมานสามัคคีและการดำรงมั่นในพระธรรมวินัยส่วนภาคบ่ายมีการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3สมัยวิสามัญโดยพระราชวชิรศาสนวิเทศกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมก่อนที่พระครูศรียานวิเทศประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3จะกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญได้แก่การเตรียมจัดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ภาคพื้นยุโรปณวัดพุทธารามกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์การเชิญชวนวัดไทยในทวีปยุโรปร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาการจัดตั้งสำนักงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3เพื่อยกระดับการบริหารงานและการประสานความร่วมมือระหว่างวัดไทยในภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลก วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ5บุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

บาลีไม่ใช่แค่ภาษาของพระแต่คือรากของธรรมะที่นำใจของผู้คนกลับมาหาความสงบและพบการหลุดพ้นใน

0: ได้ภาษาบาลียังอยู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่การบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ไม่มีพ้นสมัยที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าเองแต่เป็นคำตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าคำสอนของพระตถาคตจะเป็นตัวแทนของพระตถาคตเมื่อดับขันธปรินิพพานไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกภาษาได้ภาษาหนึ่งมาเก็บรักษาดีเนี่ยต้องใช้เวลาคัดเลือกยาวนานมากเลือกภาษาที่คงที่เหมือนสัจธรรมคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะผ่านยุคผ่านสมัยแล้วก็คัดได้ภาษาบาลีที่เอามาเก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เพราะผู้ที่จะมาเรียนภาษาบาลีนี้ต้องมีบุญมาก
1: บาลีเนี่ยมันเป็นภาษาหลักภาษาหลักของพุทธพจน์เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ในการแสดงธรรมะในสมัยของพระองค์ดังนั้นภาษาบาลีเนี่ยจึงต้องบอกว่าเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงที่จะรักษาคำสอนอันบริสุทธิ์ทรงไว้รักษาไว้ตราบเท่านานไม่ให้เสื่อมหายไปดังนั้นการที่เราได้มาศึกษาภาษาบาลีจึงจะทำให้เราได้เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริง
2: สำนักศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายคืออีกหนึ่งสถานที่แห่งการสืบทอดภาษาบาลีและพระพุทธธรรมอันบริสุทธิ์ซึ่งเปิดกว้างสำหรับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและผู้สนใจทุกคนให้ได้ศึกษาและฝึกฝนภาษาบาลีอย่างเป็นระบบทั้งในห้องเรียนและผ่านระบบออนไลน์สำนักศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายไม่เพียงมุ่งสร้างผู้สอบผ่านบาลีแต่ยังสร้างผู้มีปัญญาเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเพื่อสืบต่อพระศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสมดังมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่ตั้งใจให้ธรรมะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงใจของคนทั้งโลก
1: แต่จากการที่เราเป็นผู้นำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าแล้วเราสร้างกระแสก็ทำให้ทุกสำนักเรียนเกิดการตื่นตัวพอตื่นตัวเราจะเห็นว่าเกิดสำนักเรียนใหม่ๆที่เป็นแชมป์ต่อมาโตขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็เกิดจากการที่หลวงพ่อท่านเป็นต้นบุญในการจุดกระแสนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกองค์ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาบาลี
2: ปีพุทธศักราช2568วัดพระธรรมกายได้จัดสนามสอบบาลีสนามหลวงขึ้นภายในวัดเป็นครั้งแรกนับเป็นก้าวสำคัญของการสืบสานพระพุทธศาสนาสนามสอบแห่งนี้เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรและผู้เรียนบาลีได้ทดสอบความรู้ในบรรยากาศที่สงบสะอาดและเอื้อต่อการใช้สมาธิในการทำข้อสอบทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานของคณะสงฆ์เพื่อสร้างนักเรียนบาลีที่มีคุณภาพ
1: จะบอกว่าห้องแก้สารพัดนึกของเราสร้างขึ้นมานี่ไม่เคยเป็นสนามสอบวัดพระธรรมกายสร้างมา55ปีไม่เคยเป็นสนาม

0: ือพระผู้ใหญ่ในสายการปกครองแล้วท่านก็เห็นว่าเรามียอดสอบขนาดนี้สนามสอบเดิมจะพอไหมมาดูว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้การสอบนี้มันประสบความสำเร็จท่านก็แบ่งกันประโยค4ก็ไปสอบวัดเขียงเขตที่เหลือเอามาสอบที่วัดธรรมกายจะบอกว่าการไปสนามสอบไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผ่านมาการที่เป็นสนามสอบในแต่ละจังหวัดเนี่ยโดยมากก็จะเน้นไปที่วัดเจ้าคณะจังหวัดจะเป็นศูนย์กลางของสนามสอบแต่ละแห่งที่มีอยู่แล้วที่ซึ่งใช้สอบมาเป็น10ปีมาเป็นสนามสอบของวัดธรรมกายอันนี้เกิดขึ้นได้ยากและกลายเป็น2สนามในจังหวัดเดียวซึ่งมีในประเทศไทยก็มีน้อยนะผลพลอยได้ผลพลอยดีจากการที่ทุกคนตื่นตัวมาเพื่อที่จะมาเรียนบาลีพระพุทธเจ้าถึงไม่ได้ฝากภาษาบาลีไม่ได้ฝากคำสอนไม่ได้ฝากพระศาสนาไว้กับพระกับเนรอย่างเดียวนี่ท่านฝากไว้กับอุบาสกบาสิกาด้วยนั่นหมายความว่าพระศาสนาอยู่ได้ด้วย4เสาภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาฉะนั้นเสาใดเสาหนึ่งถ้ามันผุก่อนไปมันก็คือความไม่มั่นคงของพระศาสนาฉะนั้นถ้าทั้ง4เสาเนี่ยรู้ธรรมะพระเจ้าได้เท่าเทียมหรือไม่ด้อยไปกว่ากันมากมันก็ทำให้พระศาสนาเข้มแข็งเมื่อปริยัติศึกษาอย่างต้องปฏิบัติมันก็ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องผลการปฏิบัติก็คือปฏิเวทมันก็ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยพระอรหันต์ก็จะไม่สิ้นไปจากโลกเพราะการที่เรียนรู้มาจากคำสอนที่ถูกต้องตรงนี้ต่างหาก
1: ภาษาบาลีคือภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้แสดงธรรมเป็นประตูที่เปิดสู่พระไตรปิฎกต้นฉบับของคำสอนอันบริสุทธิ์การเรียนบาลีไม่ใช่เพียงการท่องจำแต่คือการเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะเมื่อเข้าใจบาลีเราจะเห็นความหมายที่ลึกซึ้งของพระพุทธพจน์เป็นเครื่องสืบทอดพระศาสนาให้คงอยู่ไม่เสื่อมสูญและเป็นแสงนำทางให้เรารู้จักชีวิตเข้าใจทุกข์และพ้นทุกข์ได้จริงบาลีจึงไม่ใช่เพียงภาษาเก่าแก่แต่คือภาษาที่ปลุกปัญญาและความสงบในใจเรา
0: บางองค์ในเรียน20ปีทุ่มเทแล้วก็สามารถสอบได้หลวงพ่อท่านก็จัดงานมุทิตาประโยค9คือหลวงพ่อท่านต้องการที่จะยกย่องแล้วก็จัดงานนี้ให้ดีที่สุดให้เกียรติอย่างเต็มที่ท่ามกลางมหาสมาคมให้ญาติโยมมาร่วมงานกันแล้วก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของพุทธบริษัทที่อยากจะยกย่องถึงความสำเร็จว่าท่านเป็นวีรบุรุษของพระธรรมเมื่อจบไปแล้วไม่ใช่ว่าจบไปเฉยยังมีหน้าที่ต่อในการที่ต้องขยายงานพระศาสนาทำให้พระศาสนาเนี่ยเข้มแข็ง
1: ทุกความพยายามของนักศึกษาภาษาบาลีไม่ว่าจะเป็นการท่องจำทุกตัวอักษรการฝึกแปลหรือทำความเข้าใจพระธรรมล้วนเป็นการเดินตามเส้นทางแห่งความเพียรและศรัทธาการสอบผ่านจึงไม่ใช่เพียงวุฒิบัตรหรือความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นการร่วมสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตามมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่ตั้งใจให้ทุกคนเข้าถึงธรรมะอันบริสุทธิ์เพื่อสร้างคนดีและรักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงความสำเร็จของนักศึกษาภาษาบาลีทุกคนคืออีกหนึ่งก้าวที่ทำให้แสงสว่างแห่งพระพุทธธรรมส่องไกลออกไปอย่างไม่สิ้นสุดตราบใดที่ภาษาบาลียังอยู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงอยู่ไม่สูญสิ้นพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ก็เรียนธรรม9ประโยคปีที่37พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายไตรธรรมคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2568

สภาธรรมกายสากลพุทธบริษัทรวมใจให้การต้อนรับริ้วขบวนอัญเชิญโลกกิติยศสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ที่เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามด้วยปรารถนาจะถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการในการสนับสนุนการศึกษาพระบาลีเสมอมาจวบกระทั่งปัจจุบัน

พระสัทธรรมแห่งพระชินสีห์ได้รับการอภิบาลทำรงไว้ในพระบาลีที่เหล่าพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ภาคเพียรศึกษาพร้อมสืบทอดยาวนานมาจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันและบัดนี้คือช่วงเวลาที่เหล่ามนุษย์และเทวาจะได้ทอดทัศนาพุทธบุตรผู้เป็นดั่งเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้ทุ่มกายใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีด้วยความอุตสาหะจนได้คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองอย่างสมศักดิ์ศรีและพร้อมที่จะนำพาชาวโลกสู่เส้นทางแห่งธรรมก้าวตามคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันแห่งเกียรติยศได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นประธานมอบพัดรองและท่าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคทั่วประเทศโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศสอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน72รูปภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้เก็บรักษาพระพุทธวจนะตราบใดภาษาบาลียังคงอยู่ตราบนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยังคงส่องสว่างเพื่อนำทางชาวโลกสู่หนทางที่ถูกต้องอีก

0: และในวาระโอกาสอันเป็นมงคลพระภิกษุนาถหลวงพระมหาพนาวัตรธรรมันตคามีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2568ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก
1: ท่ามกลางสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบดีถึงภัยทั้งภายนอกคือการรุกรานและทำลายล้างของเหล่าชนผู้ไม่ได้เลื่อมใสและภัยภายในคือความไม่สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัท4เมื่อภัยภายในภายนอกรุมเร้าอยู่เช่นนี้พระพุทธศาสนาคงจะไปไม่รอดสุดท้ายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์คงอันตรธานหายไปในที่สุดท่านทั้งหลายคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาสืบทอดและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
2: สาธุ
0: ท่ามกลางความโสมนัสยินดีของพุทธบริษัท4สามเณรเนติพลแลดีและสามเณรพานุวัตรโตยิ่งผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

0: พิชิตมา
1: การสอบบาลีจึงสำคัญเหมือนรากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของพระพุทธศาสนาก็คือภาษาบาลีร้องหันไปดูหลวงพี่ประโยค9ทั้ง72รูปดูสิครับเท่ด้วยพระธรรมสมคำร่ำลือเป็นผู้มีกุญแจคือความรู้ที่จะไขประตูพระไตรปิฎกบานต่อๆไปแล้วนำความรู้จริงมาขจัดสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาด้วยการหลับตาสมกับเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: เรียนพระไตรปิฎก

0: สัมพุทธเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชโยมีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสักการะยกย่องเชิดชูพร้อมมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นพร้อมถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีจำนวน83สำนักเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้มีประสิทธิภาพสร้างบัณฑิตในทางธรรมเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้สืบทอดสืบไป
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลีภาษาภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
0: เนื่องในวันสมาธิโลกวันแห่งการรวมใจสรรสร้างสันติสุขภายในด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทได้รวมใจสั่งสมมหาทานด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
2: อิมานิมะยังพันเตจตุปัจจยาทีนิจตุปัจจยาทีนิสัพปริวารานิสัพปริวารานิ
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ขอน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรม
2: จตุปัจจัยทายธรรม
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
3: ้แก่พระภิกษุสงฆ์
2: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ในห่วงเวลาแห่งมหาปิติหลวงพ่อทัตตาชีโวพร้อมด้วยคณะพระมหาเถรานุเถระได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซาบซึ้งที่ท่านได้วางชีวิตเป็นเดิมพันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ด้ามขวานทองของไทยจากนั้นคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทั่วประเทศภาพอันงดงามทางพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นในวันสมาธิโลกสร้างมหาปีติสะท้อนถึงกุศลเจตนาอันงดงามของพุทธบริษัท4ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาและสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะพระพุทธศาสนาคือศาสนาประจำชาติไทยมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลที่ปู่ย่าตายายบรรพชนคนไทยนับถือและเลื่อมใสกันมาช้านานแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าชาวพุทธในปัจจุบันละเลยพุทธธรรมคำสอนและไม่ปฏิบัติตามพุทธวิธีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จึงเป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ชาวพุทธในทะเบียนบ้านซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงชาวพุทธที่แท้จริงว่าจะต้องทำตัวเช่นไรและมีข้อปฏิบัติสำคัญอะไรบ้างซึ่งก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: เป็นเรื่องน่าแปลกทีเดียวในฐานะเราเป็นชาวพุทธแล้วเราไม่รู้จักพระรัตนตรัยในตัวไม่รู้จักที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จะเหมือนกับชาวพุทธทั่วไปตรงนี้เป็น

ิ่งที่อันตรายสำหรับพระพุทธศาสนาไม่เฉพาะตัวของเราการที่เราปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเราจะเป็นพยานในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบุคคลผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้บรรลุธรรมาภิสมัยเป็นอย่างไรเพราะว่าพระพุทธศาสนาเริ่มต้นตรงนี้ตรงพระธรรมกายนี่แหละตรงพระรัตนตรัยตรงนั้นแหละนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราเข้าถึงได้เวลาที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปแนะนำเขาเราจะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำอย่างมีพลังถ้าเขาถามว่าแล้วคุณเข้าถึงแล้วหรือเราก็จะบอกเขาได้ว่าเข้าถึงแล้วพระรัตนตรัยภายในมีจริงดีจริงและคุณก็ควรเข้าถึงด้วย

คุณผู้ชมคะหากเราชาวพุทธสามารถปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงธรรมะภายในได้แล้วก็จะเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าพระธรรมกายภายในมีอยู่จริงดีจริงและเข้าถึงได้จริงดังนั้นเราในฐานะชาวพุทธก็ต้องหมั่นปฏิบัติธรรมอย่าได้ขาดพึงทำใจหยุดใจนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นสรณะคือที่พึ่งที่แท้จริงและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้เราทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายใกล้ๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาปริ้มริ้มพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วาง

ทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาตัดทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภายในวัฏสงสารพยากรเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพเพราะมันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบันอะไรอวรกันบ่อยๆซ้ำๆซักๆแสดงดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนจะเวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะโดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างดีอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวลก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ
เป็นดวงใสใสกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสเหมือนน้ำแข็งใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นและก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุญสดจันทสโรบุคคลพบปิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานและเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกเหนือจากนี้นะขสิน10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพราะด้านดวงปฐมมรรคนี่เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จัดตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตคลายความกำหนัดความผูกพันในปิตาวิลาคะมีมุตติก็คลายกันหลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็นปฐมมรรคมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นละไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยทั้งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันน่ะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นแหละส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ่อนๆอยู่ภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมโกฏภูกายธรรมปโสดากายธรรมสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละจะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มเดียวของกายในกายเ

จะเห็นชีวิตภายในซ่อนๆกันไปตามลำดับเมื่อใจเราหยุดนิ่งแต่ละกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่ไม่ได้ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดเข้าหากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมเราก็คิดว่ากายมนุษย์แบบนี้คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์หยาบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวพอหมดเวลาก็ผุพังไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั่นต่างหากที่เป็นผู้อาศัยอยู่ข้างในเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งไปอีกประกายมนุษย์ละเอียดนั่นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างในการปล่อยหลุดปล่อยพ้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ้งเรื่องราวชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆเข้าไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปพรหมมีชีวิตภายในติดซ้อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นมีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเป็นชั้นเหมือนเราปอกหัวหอมกันเลยทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเข้าไปใจพอหยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตัดสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมเป็นแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากครอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นประศกและเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัดผลขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบอยู่บนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิอยู่บนแผ่นฌานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธะภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะแปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ว

จ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นการตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นในรอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเขาเรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะมารู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้แล้วจ้ะตั้งแต่การทำโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ้ะที่เราจำลองถ่ายทอดออกมาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมเรายังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะมาธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเกศดอกบัวตูมกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามนั่นว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อะมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่

คือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วเหลือแต่กายมนุษย์หยาบกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนๆกันอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่าน

็จะเข้าถึงนามกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นโคตรภูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ได้ในเบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆได้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจ

นิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจาก

ความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูก

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศิลธรรมโลกรุ่นที่5ประจำปี2569เพื่อเติมความสุขและพลังใจในการทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติพร้อมมุ่งมั่นยกระดับศิลธรรมในสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศิลธรรมโลกรุ่นที่5ประจำปี2569ณ World Peace Valley อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาให้แก่ผู้บริหารการศึกษาและคณะครูอาจารย์โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจำนวนกว่า90คนโดยตลอดหลักสูตร3วันผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมบุญกุศลและพัฒนาจิตใจโดยได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5สมาทานธุดงค์พร้อมรับฟังการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิแผ่เมตตาและออกกำลังกายยามเช้านอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายธรรมในหัวข้อต่างๆที่ทรงคุณค่าอาทิจุดเริ่มต้นความสุขจากภายในฐานที่ตั้งของใจ4สอการปรับร่างกายชีวิตออกแบบได้ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูผู้มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์เป็นต้นพร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงพิธีถวายสังฆทานและกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดซึ่งการได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและปลื้มปิติให้กับคุณครูและผู้บริหารทุกท่านเป็นอย่างยิ่งทุกคนได้ผ่อนคลายความเครียดท่ามกลางธรรมชาติได้รับหลักธรรมในการดำเนินชีวิตและมีความ

ใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกทั้งยังได้นำหลักปฏิบัติ4ส.สติสบายสม่ำเสมอและสังเกตมาปรับใช้ในการปฏิบัติธรรมทำให้ค้นพบความสุขภายในและเกิดกำลังใจอันเต็มเปี่ยมพร้อมในการทำหน้าที่เป็นคุณครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกและพร้อมหล่อหลอมให้เยาวชนไทยเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมเพื่อความรุ่งเรืองของประเทศชาติสืบต่อไปค่ะวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างเนืองแน่นค่ะกิจกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียรศรีสวัสดิ์และกัลยาณมิตรสมบูรณ์วัดปิ้นเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและความเบิกบานใจในการปรารภเหตุแห่งการทำความดีร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้น้อมถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรสาวนีปิ่นเพชรและกัลยาณมิตรณัฐภาพรอินทรสิทธิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านจากนั้นได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระเดชอนันต์วิสุทธิชโยเรื่องหิริโอตตปะการเกิดมาเป็นมนุษย์และการหมั่นเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำส่งผลอย่างไรต่อการสร้างบารมีซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเติมบุญใหญ่ให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจสำคัญที่ช่วยเชื่อมความสามัคคีของชุมชนชาวพุทธในประเทศแคนาดาให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลพร้อมทั้งพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอย่างเบิกบานใจค่ะโดยในภาคเช้าณสวนเฮเวนแลนด์คณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเจเรมีย์แบล็คพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดบทถวายพรพระส่วนคณะประธานก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษาประจำปีอันเป็นภาพที่งดงามและเปี่ยมล้นด้วยความปิติในบุญกุศลจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐและได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาจากสวนเฮเวนแลนด์ผ่านดัมมจักรฮอลล์เข้าสู่ห้องปฏิบัติธรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติของสาธุชนทุกท่านที่ได้มีโอกาสสั่งสมบุญใหญ่ในวาระเข้าพรรษาส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทั้งยังได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษามหามงคลและพิธีถวายกองบุญการศึกษาโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจันทร์ศรีแก้ววิจิตรส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอรทัยและกัลยาณมิตรอนิต้าโจกเบ่งบุญพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่ออนุโมทนาในบุญกุศลพร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้

ราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiteworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ5บุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000 ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก
0: ปัพพัตตุปัทรชาดกชาดกว่าด้วยอภัยโทษ

0: ครั้นเมื่อพระเจ้าโกศลขึ้นครองราชสมบัติพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมบ้านเมืองเจริญสมบูรณ์ประสบนิกรล้วนอยู่กันอย่างมีความสุขครั้งนั้นได้มีผู้กล่าวขานถึงพระองค์มากมายรวมทั้งต่างชื่นชมและยกย่องบุคคลที่อยู่เคียงข้างพระองค์ด้วยนั่นคือเทวีผู้งดงามและองครักษ์คู่ใจของพระองค์ที่มีฝีมือสู้รบเก่งกาจและสามารถช่วยพระองค์คิดอ่านปกครองบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พระเทวีนั้นทรงทำให้จิตใจของพระเจ้าโกศลชุ่มชื่นมีความสุขยามใดที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยหรือมีปัญหาทุกข์ใจพระนางก็จะให้กำลังใจปรนิบัติจนพระองค์ทรงลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกข์ใจนั้น
1: วันนี้มีราชกิจมากไหมเพคะพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมาหม่อมฉันนวดให้ดีไหมเพคะ
0: ส่วนองครักษ์คู่ใจนั้นพระองค์ก็ขาดไม่ได้เช่นกันบุรุษผู้นี้คอยเป็นที่ปรึกษาช่วยหาทางแก้ไขปัญหาบ้านเมืองต่างๆถึงตอนมีศึกสงครามก็สามารถออกรบแทนพระองค์ได้อย่างกล้าหาญพระองค์คงไม่สามารถปกครองบ้านเมืองให้ดีได้เท่านี้เลยหากขาดราชองครักษ์ผู้นี้ไป
2: ขอเวลาหม่อมฉันสัก 2-3 วันเถอะพระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะไปสืบราชการลับนี้ให้พระองค์เอง
0: ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พระเจ้าโกศล

0: ทรงรักพระเทวีและโปรดปรานองครักษ์ผู้นี้มากบ่อยครั้งเวลาที่พระองค์เสด็จไปที่ไหนก็จะมีทั้งสองคนนี้ข้างกายอยู่เสมอแต่ก็เหมือนไฟที่อยู่ใกล้น้ำมันเมื่อองครักษ์หนุ่มรูปงามได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระเทวีทั้งสองก็แอบมีใจให้กันถึงแม้จะรู้สึกผิดต่อพระเจ้าโกศลแต่ทั้งสองก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองได
1: ้ขอพี่กอดน้องให้นานกว่านี้อีกนิดเถอะนะจ๊ะหัวใจของพี่จะขาดร้อนร้อนอยู่แล้วเมื่อเห็นเจ้าเคียงคู่กับพระราชา
2: หัวใจของน้องก็เจ็บไม่น้อยไปกว่าพี่หรอกจ้ะแม้น้องจะอยู่ในอ้อมกอดของพระราชาแต่ใจของน้องกลับคิดถึงอกอันอบอุ่นของพี่เท่านั้นเราจะทำอย่างไรดีล่ะครั้นจะทรงให้ละทิ้งทุกอย่างแล้วหนีไปด้วยกันน้องก็ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้พระราชามีคุณต่อน้องมากนัก
0: แต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อพระเจ้าโกศลเสด็จผ่านณอุทยานแล้วทรงเห็นพระเทวีและองครักษ์แอบพรอดรักกันพระองค์แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าคนทั้งสองจะทรยศต่อพระองค์ได้พระเจ้าโกศลทั้งเสียใจทั้งโกรธแค้นบุคคลทั้งสองรับสั่งให้กักขังทั้งสองคนไว้ให้อยู่แต่ในที่พักแต่พระองค์ก็ทรงทำได้เพียงเท่านั้นครั้นจะลงโทษให้ถึงเจ็บถึงตายพระองค์ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากรักคนทั้งสองดั่งชีวิตครั้นจะปล่อยไปก็ทรงทำไม่ได้เพราะทั้งสองคนได้ทำให้พระองค์ทรงเจ็บแค้นพระหฤทัยมากราชองครักษ์เมื่อถูกพระเจ้าโกศลจับได้ว่าคิดก่อการร้ายเป็นชู้กับพระเทวีก็รู้สึกผิดเมื่อเขาเห็นพระองค์ทรงโกรธแค้นเขาก็รู้สึกผิดมากยิ่งขึ้นแม้ความรักที่เขามีต่อพระเทวีมากมายเพียงใดแต่ความศรัทธาและความเคารพนับถือต่อพระเจ้าโกศลมีมากยิ่งกว่านั้นนัก
1: หม่อมฉันไม่น่าปล่อยให้กิเลสมาเกาะคุมจิตใจคิดชั่วจนทำให้พระองค์ทรงเสียพระทัยเลยความรักของหม่อมฉันมันมีค่าน้อยนิดนักเมื่อเทียบกับบุญคุณที่พระองค์ทรงให้โอกาสและไว้วางใจหม่อมฉันทุกอย่าง
0: ทางฝ่ายพระเทวีเองเมื่อทรงเกิดเรื่องก็ทุกข์ใจนอนสมตรอมใจจนเป็นพิษไข้
3: พระเทวีเพคะทรงเสวยอะไรบ้างเถิดเพคะพระองค์ทรงเป็นอย่างนี้ก็มีแต่จะทรมานตัวเองนะเพคะ
2: เราไม่อยากทานอะไรทั้งนั้นน่ะเจ้าสั่งคนให้ยกออกไปเถอะความผิดของเราร้ายแรงนักเกินกว่าที่จะทนอยู่ต่อไปได
0: ้ด้านพระเจ้าโกศลเองเมื่อเกิดเรื่องก็เป็นทุกข์ตัดสินใจอย่างใดไม่ได้จึงเสด็จไปยังพระเชตวันกราบทูลขอคำปรึกษาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอำมาตย์คนหนึ่งก่อการร้ายขึ้นภายในพระราชวังของข้าพระองค์จะควรทำอย่างไรแก่อำมาตย์ผู้นั้นพระพุทธเจ้าข้าม
5: หาบพิตรก็อำมาตย์ผู้นั้นมีอุปการะต่อพระองค์และหญิงนั้นเป็นที่รักของพระองค์
4: เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอำมาตย์ผู้นั้นมีอุปการะยิ่งนักช่วยเหลือราชตระกูลทุกอย่างทั้งหญิงนั้นก็เป็นที่รักของหม่อมฉัน
5: มหาบพิตรไม่ควรลงโทษในเสวกกับผู้มีอุปการะและในหญิงซึ่งเป็นที่รักของพระองค์แม้แต่ก่อนพระราชาทั้งหลายทรงสดับถ้อยคำของเหล่าบัณฑิตก็ยังไม่ทรงวางพระทัยเป็นกลางเมื่อพระราชาทูลอาราธนาองค์ศาสดาจึงทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่า

0: กาลครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงปกครองเมืองพาราณสีพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นธรรมส่วนพระเทวีก็ให้การอุปการะช่วยเหลือบ้านเมืองขนาดนั้นอุดมสมบูรณ์ไร้ศึกสงครามประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุขด้วยมีผู้ปกครองที่ห่วงใยทั้งสองพระองค์จึงทรงเป็นที่รักของประสบนิกรทั่วหน้าเบื้องหลังของการปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุขนั้นพระเจ้าพรหมทัตทรงมีอำมาตย์คู่ใจสองคนคอยช่วยเหลือธุระการงานคนหนึ่งก็เป็นดั่งสมองอีกคนก็เป็นดั่งแขนขาอำมาตย์บัณฑิตผู้เป็นดั่งสมองของพระเจ้าพรหมทัตทำหน้าที่สอนธรรมแก่พระองค์ในการที่มีปัญหาบ้านเมืองอำมาตย์ผู้นี้ก็จะคอยคิดอ่านแก้ไขปัญหานั้น
1: ปัญหามันมาจากเหตุนี้นี่เองหากเราแก้ปัญหาที่เหตุนี้ก็จะแก้ไขได้ง่ายนัก
0: ส่วนอำมาตย์อีกท่านหนึ่งมีหน้าที่คอยปกป้องคุ้มภัยให้กับพระราชาเมื่อยามใดที่เมืองมีศึกขับขันอำมาตย์ผู้นี้ก็จะออกศึกแทนพระองค์อย่างกล้าหาญและนำชัยมาให้ทุกครั้งไป
2: เราจะต้องปกป้องประเทศนี้เพื่อพระเจ้าพรหมทัตให้จงได
0: ้ส่วนทางด้านพระเทวีเองเมื่อเห็นว่าอำมาตย์ทั้งสองคอยช่วยธุระการงานของพระเจ้าพรหมทัตอยู่เสมอก็มีใจอารีคอยสั่งงานกำนันให้ดูแลอำมาตย์ทั้งสองเป็นอย่างดี
3: ท่านอำมาตย์ทั้งสองพระเทวีโปรดให้ดิฉันนำขนมจากต่างเมืองมาให้ค่ะ
0: ยามพระเจ้าพรหมทัตโปรดเสด็จไปชมอุทยานหรือชมเมืองทุกครั้งก็โปรดให้อำมาตย์ทั้งสองไปกับพระองค์และพระเทวีด้วย
4: อุทยานแห่งนี้ช่างสวยงามจริงๆน่าเสียดายที่เราเพิ่งจะเคยมาไม่นึกเลยนะว่าเมืองของเราจะมีอุทยานที่สวยงามปานนี้
0: เมื่อใดที่อำมาตย์ทั้งสองมีโอกาสได้เสด็จหรือประทับอยู่กับพระเทวีและพระเจ้าพรหมทัตอำมาตย์บัณฑิตจะสังเกตเห็นความผิดปกติของพระเทวีและอำมาตย์ราชองครักษ์เสมอ
1: พระเทวีและองครักษ์คงมีใจให้กันแน่สายตาของอำมาตย์องครักษ์ที่มองพระเทวีนั้นมันเป็นแววตาของชายที่มองหญิงคนรักไม่ใช่หรือ
0: เป็นจริงดังคำที่อมาตย์บัณฑิตได้สันนิษฐานไว้หลายครั้งที่เขาได้เห็นพระเทวีและองครักษ์แอบนัดพบกัน
1: เฮ้อท่านองครักษ์เอ๋ยท่านไม่น่าปล่อยให้กิเลสพาท่านประพฤติเลย
0: ทางด้านของพระเทวีและอมาตย์ราชองครักษ์แม้ทั้งสองจะมีใจให้กันแต่ทุกครั้งที่แอบนัดพบกันนั้นก็รู้สึกผิดต่อพระเจ้าพรหมทัตไม่น้อย
5: ความรักของเราคงเป็นไปไม่ได้หรอกท่านองครักษ์เราไม่สามารถทอดทิ้งองค์พระเจ้าอยู่หัวได
6: ้พระเทวีรู้สึกอย่างไรหม่อมฉันเข้าใจดีแม้ต่อหม่อมฉันเองก็ไม่อาจทรยศต่อพระเจ้าพรหมทัตได้แต่อย่างน้อยให้หม่อมฉันได้พบกับพระนางบ้างในบางโอกาสจะได้ไหม
5: เรารู้สึกอบอุ่นที่สุดเมื่ออยู่ในอ้อมกอดของท่านแต่เราคงไม่สามารถให้ท่านทำเช่นนี้ได้เรื่อยไป
6: ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันก็ขอซึมซับความสุขนี้ให้นานอีกหน่อยนะพระเจ้าค่ะ
0: ในบางครั้งที่พระเทวีโปรดเสด็จไปที่ต่างๆหากพระเจ้าพรหมทัตไม่สามารถเสด็จไปพร้อมได้ก็จะส่งให้อำมาตย์องครักษ์คอยตามเสด็จไปกับพระเทวีเพื่อที่องครักษ์นี้จะได้คอยคุ้มกันภัยให้พระเทวีแทนพระองค์ได้พระเจ้าพรหมทัตหารู้ไม่ว่าได้เปิดช่องโอกาสให้พระเทวีและองครักษ์สานไมตรีกันมากขึ้น
6: พระเทวีทอดพระเนตรด้านนู้นสิที่ภูเขาลูกนั้นชาวบ้านลือกันว่ามีพูดอาศัยอยู่ด้วยนะพระเจ้าค่ะ
5: ท่านองครักษ์อย่ามาอำเราเล่นหน่อยเลยเราไม่เห็นเคยได้ยินเขาพูดอย่างที่ท่านว่าสักคน
0: ฝ่ายอมาตย์บัณฑิตเองแม้จะทราบเรื่องราวทั้งหมดแต่ก็ไม่อาจทำอะไรได
1: ้พระองค์ทรงให้ราชองครักษ์เสด็จพร้อมพระเทวีอย่างนั้นไม่เป็นไรหรือพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเกรงว่าคนอื่นจะมองไม่เหมาะสม
4: ทำไมถึงไม่เหมาะสมล่ะท่านอมาตย์ราชองครักษ์ฝีมือเก่งกาจ

0: เหมาะแล้วที่จะคอยคุ้มกันพระเทวีให้กับเราหากส่งท่านไปนะสิถึงจะไม่เหมาะสมมีหวังอ่ะพระเทวีได้ฟังท่านสอนธรรมไปตลอดทางเป็นแน
1: ่ อำมาตย์บัณฑิตคอยเตือนให้สติกับอำมาตย์องครักษ์เสมอเพื่อไม่ให้เขาพลั้งทำผิดไปมากกว่าที่เป็นอยู
2: ่ท่านราชองครักษ์สิ่งที่ท่านประพฤติอยู่ถือว่าควรแล้วหรือ
3: เรารู้ท่านบัณฑิตว่ามันไม่ควรให้เวลาเราอีกสักพักเถิด
1: จากคำเตือนของอำมาตย์บัณฑิตทำให้ราชองครักษ์ได้สติวันนั้นเขาแอบนัดเจอกับพระเทวีที่อุทยานแห่งหนึ่งเพื่อเป็นการพบกันอย่างคนรักเป็นครั้งสุดท้าย
2: ครั้งนี้เราจะขอกอดท่านเป็นครั้งสุดท้ายขอให้พระเทวีโปรดจำไว้เถอะแม้กระหม่อมจะไม่ได้อยู่เคียงข้างพระนางดั่งชายคนรักแต่หม่อมฉันก็จะขอคุ้มกันภัยให้พระนางอย่างชายคนหนึ่งที่สามารถจะทำให้พระองค์ได้
4: เราขอบคุณท่านมากท่านราชองครักษ
1: ์แต่แล้วเรื่องราวก็ไม่จบลงง่ายๆเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้เสด็จไปที่อุทยานนั้นเช่นกันและได้เห็นภาพหญิงสาวคนรักกอดแนบชิดกับราชองครักษ์คู่กายพระองค์ทรงรู้สึกเสียพระทัยมากเท่าไรก็ยิ่งทรงโกรธมากเท่านั้น
0: เจ้าทั้งสองคนกล้าทำกับเราถึงเพียงนี้เลยเหรอความไว้วางใจที่เรามีให้กับพวกเจ้ามันมีค่าเพียงแค่เศษดินเท่านั้นใช่ไหม
1: พระเจ้าพรหมทัตสั่งทหารให้กักขังพระเทวีกับราชองครักษ์ไว้ไม่ให้พบเจอใครไม่ให้ออกไปไหน
2: นี่เราทำให้พระเจ้าพรหมทัตเสียพระทัยมากขนาดนั้นเชียวหรือเราไม่อยากแม้แต่จะให้อภัยตัวเองโทษที่เราทำไว้มันผิดมหันต์นัก
4: องค์เหนือหัวที่รักของหม่อมฉันหม่อมฉันทำผิดต่อพระองค์นักโทษใดๆก็คงไม่สมกับความผิดครั้งนี้หม่อมฉันผิดไปแล้วจริง
1: ๆพระเจ้าพรหมทัตทรงโทมนัสยิ่งนักแม้จะโกรธเพียงใดแต่ก็ไม่อาจตัดสินพระทัยที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะอำมาตย์เป็นผู้มีอุปการะคุณมากและหญิงนั้นก็เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ครั้งนั้นจึงเรียกอำมาตย์บัณฑิตมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามปัญหา
0: สระโบกพรณีมีน้ำเย็นใสสะอาดรสอร่อยเกิดอยู่ที่เชิงเขาหิมพานต์น่ารื่นรมสุนัขจิ้งจอกรู้อยู่ว่าสระแห่งนั้นราชสีรักษาอยู่ก็ยังลงไปดื่มกิน
2: ข้าแต่มหาราชถ้าสัตว์มีเท้าทั้งหลายพากันดื่มน้ำในมหานาทีแม่น้ำจะไม่ชื่อว่าเป็นแม่น้ำเพราะเหตุนั้นก็หาไม่หากว่าคนสองคนนั้นเป็นที่รักของพระองค์พระองค์ก็ทรงอภัยโทษเสียเถิด
1: พระราชาทรงคลายความโทมนัสลงไปได้บ้างจึงเรียกบุคคลทั้งสองเข้าเฝ้าและยกโทษให้แก่คนทั้งสองและตรัสให้เลิกทำกรรมชั่วนั้นคนทั้งสองรับคำและก็เป็นคนดีมีศีลธรรมมาตั้งแต่วันนั้นตราบเท่าชีวิตพระเจ้าโกศลเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าก็คลายความโกรธเกลียดได้สติพระองค์ทรงให้อภัยกับพระเทวีและราชองครักษ์และดำรงตนในทศพิธราชธรรมปกครองบ้านเมืองสืบไปส่วนพระเทวีและราชองครักษ์ก็เลิกทำกรรมชั่วนั้นประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมจวบจนชั่วชีวิตพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นอานนท์ในครั้งนี้ส่วนอำมาตย์บัณฑิตเสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอน้อมน้อมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถรานุเถระพระมหาเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะเจริญพรเจริญสุขวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569และแน่นอนว่าเราผ่านวันเข้าพรรษามาเข้าวันที่2กันแล้วสาธุเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก่อนจะเข้าถึงธรรมยิ้มกันหรือยังครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังครับว่าทั่วโลกแล้วขอหลักฐาน072โอ้สาธุทั้งนอกจอแล้วก็ในจอนะยิ้มไปพร้อมๆกันเป็นการเริ่มต้นในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ดีแล้วเดี๋ยวคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็จะถามนะก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในอดีตนะทั้งแล้วก็ในโอวาทในอดีตก็มีนะครับให้เราได้เตือนตัวเองอยู่อย่างเสมอเข้าพรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง4หรือเมื่อมีมากขนาดนี้แล้วพุทธันดรอื่นๆมีการเข้าพรรษาหรือไม่มีเป็นพุทธประเพณีก็ว่าได้คือในทุกพุทธดอนก็จะมีการเข้าพรรษาแล้วระยะเวลาก็3เดือนด้วยข้อมูลล่าสุดที่ได้มา3เดือนในทุกๆพุทธดอนมูลเหตุของการเข้าพรรษาชาวบ้านร้องเรียนพุทธดอนอื่นๆก็เช่นเดียวกันชาวบ้านก็มาร้องเรียนว่าภิกษุในช่วงหน้าฝนฤดูฝนเนี่ยชาวบ้านเขาหว่านข้าวกล้ากันแล้วก็ภิกษุเนี่ยก็เดินไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวนาของเกษตรกรก็แสดงว่าในทุกๆพุทธันดรที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีอาชีพเกษตรกรรมด้วยซึ่งการทำเกษตรกรรมเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองแล้วก็เจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนะครับทางความเป็นอยู่นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ไปเกิดในยุคที่มนุษย์เป็นยุคสัมฤทธิ์ยุคโลหะอะไรที่ไม่มีวิวัฒนาการนะเพราะถ้าเป็นยุคอย่างนั้นจะไม่ฟังธรรมการสื่อสารยังไม่สามารถที่จะรองรับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็แสดงว่าท่านก็จะมาในยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การปกครองด้วยก็ไปเหยียบย่ำข้าวกล้าชาวบ้านร้องเรียนเมื่อชาวบ้านร้องเรียนปุ๊บแน่นอนฮะพระพุทธศาสนาอยู่ได้ด้วยศรัทธาของสาธุชนก็เป็นมูลเหตุที่ท่านทำใหพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติให้มีการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุตลอด3เดือนตลอด3เดือนนี้นะก็จะได้ขัดเกลาตัวเองทั้งคุณธรรมจริยธรรมประจำตัวได้ทบทวนศีลาจารวัตรสิกขาบทต่างๆของตัวเองด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสในการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นนะซึ่งก็เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะลดปริมาณการเดินเหยียบย่ำข้าวกล้าของสาธุชนได้คือการอยู่เข้าพรรษาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระห้ามออกจากวัดนะคือออกจากวัดได้ออกจากพื้นที่จำพรรษาได้แต่ต้องกลับมาค้างแรมณที่ที่ประกาศเป็นเขตจำพรรษาจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้ดังนั้นจะไปเดินเหยียบย่ำข้าวกล้าไกลๆไม่ได้นะก็เดินบิณฑบาตได้ตามปกตินะครับเว้นแต่จะไปค้างแรมที่อื่นได้ก็ต้องมีการขอนะบอกกล่าวกันว่าจะไปนะทำกิจอะไรที่จำเป็นเช่นไปเยี่ยมบิดามารดาที่ป่วยนะไปเยี่ยมญาติสนิทที่ป่วยโยมนิมนต์นะหรือว่าไปห้ามพระไม่ให้สึกนะจะมีพระลาสิกขาเนี่ยพระสามารถที่จะไปห้ามเพื่อนสาธมิกเนี่ยไม่ให้สึกได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลธุระทั้งปวงนี้ห้ามเกิน7ราตรีไปทำให้เสร็จจะกี่ราตรีก็ตามห้ามเกิน7ราตรีนะจะต้องกลับมารับอรุณ ็คือการรับแสงนะไม่ใช่สังเคราะห์แสงนะไม่มีคลอโรฟิลล์นะครับก็คือกลับมานะเพื่อที่จะรับอรุณนะครับให้อยู่ภายใน7วันนั้นก็จะเป็นไม่ใช่ว่าไม่ขาดพรรษาพรรษานี้ก็มีพรรษาแรกกับพรรษาหลังนะตามพื้นที่หรือตามนัยยะของบุคคลที่สะดวกหรือไม่สะดวกก็สามารถไปเข้าพรรษาหลังได้นะครับอันนี้ก็เป็นพุทธประเพณีที่ปฏิบัติต่อๆกันมาในทุกๆพุทธันดร นี่ดังนั้นการเข้าพรรษาจึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคณะสงฆ์ก็ควรที่จะยึดถือปฏิบัติไม่อยู่จำพรรษาได้หรือไม่ได้นะครับไม่ขาดจากความเป็นพระครับแต่ก็ควร

0: ควรอยู่จำพรรษาซะบ้างนะไม่ใช่ซะบ้างสิขอไปควรอยู่จำพรรษานะเดือนหนึ่งสามปีหนึ่งสามเดือนก็อยู่ให้ครบพรรษาแล้วก็จะได้รับอานิสงส์ของการอยู่ครบจำพรรษาด้วยนะนี่ก็เป็นเรื่องราวเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความรู้เรื่องของวันเข้าพรรษาเกี่ยวกับโยมไม่เอ่ยเกี่ยวสิเกี่ยวตั้งแต่แรกแล้วว่าพระภิกษุไปเหยียบข้าวก้าของโยมนะโยมก็เลยมาร้องเรียนนะแล้วโยมทำอะไรในช่วงเข้าพรรษาครับทำบุญไปวัดนะแล้วก็พัฒนาตัวเองทั้งกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสคุณครูไม่ใหญ่สนับสนุนนะที่ผ่านมาท่านพูดทุกปีว่าเป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมเป็นพรรษาพิสุทธิ์เป็นพรรษาแห่งการฝึกฝนอบรมตนเองดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกานะพุทธศาสนิกชนก็ควรที่จะอยู่จำพรรษาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก่อนที่วันนี้จะมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้นะครับรถด่วนขบวนสุดท้ายโยมวันนี้สนุกมากแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวดังกล่าววันนี้เราจะพบกับไม่ใช่มินิซีรีส์นะอุ้ยตื่นเต้นนะว่าเรื่องราวนี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขุนพลตะวันตกที่โลกขอสู่หกในหัวใจพระครูปลัดทวีพรหมเทโวรองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารสภาธรรมกายสากลประธานโซนตะวันตกประธานจังหวัดราชบุรีประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลก
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
2: หมายอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้ทำไมเก่งๆเนา
3: ะ
2: ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: สาธ
2: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
3: สาธ
2: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกทุกคนเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสนธิกันจ้ะ

นี่อาตบานยังนั่งสมาธิทุกวันอยู่หรือเปล่าจ๊ะใครๆนั่งได้ความสบายบ้างใครนั่งเห็นดวงบ้างใครนั่งแล้วเห็นองค์พระบ้างสาธุตลอดเส้นทางสายกลางภายในจะเป็นแนวดิ่งลงไปจะเป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายนี่จ๊ะนี่จ้าตลอดเส้นทางนี้จะมีแต่ความสุขเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างเพิ่มขึ้นการเห็นเกิดขึ้นความเข้าใจความรอบรู้ก็แจ่มแจ้งกันไปเรื่อยๆไม่มีลดน้อยถอยลงเลยถ้าเราปรุงใจได้ถูกส่วนและถูกหลักวิชาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเส้นทางสายกลางภายในนี้ต้องมีสติกับสบายไปคู่กันตลอดเส้นทางแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หรือตั้งแต่เบื้องต้นจนไปถึงที่สุดแห่งธรรมเลยนะจ๊ะไปอย่างนี้ไปตลอดเส้นทางเลยคือสติกับสบายคู่กันถ้าใครทำอย่างนี้ได้ถึงจะเรียกว่าถูกหลักวิชาแต่ถ้าหากเริ่มยากขึ้นให้สังเกตนะจ๊ะมีการตึงเกร็งหรือภาพประสบการณ์ภายในที่ชัดเจนอยู่อยู่ๆก็หลีลงมาแล้วก็ค่อยๆเลือนลางหายไปแบบนี้แปลว่าเราทำยังไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะแปลว่าเราอาจจะไปกำกับไปกดดันไปเน้นไปเค้นภาพอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นมันเริ่มนำความยากมาใช้จึงไม่ถูกหลักวิชาเพราะนั้นอันไหนที่ไม่ถูกหลักวิชาอย่าไปทำนะจ๊ะความยากนั้นมีเฉพาะโลกภายนอกที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนครับแค้นลำบากทุกทรมานแต่ภายในนี่มันตรงกันข้ามกันเลยนะจ๊ะเป็นแต่เพียงว่ามันเป็นสิ่งที่เรายังไม่คุ้นเคยเพราะเราขาดช่วงการทำต่อเนื่องกันมาเช่นขาดการทำต่อเนื่องข้ามชาติบ้างแต่ถ้าหากว่าวันใดเวลาใดที่เราทำถูกหลักวิชาความรู้สึกคุ้นเคยก็จะเริ่มขึ้นการเดินทางไปนั้นก็จะเริ่มต้นแล้วก็จะเดินทางต่อไปได้อีกอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆนะจ๊ะโลกภายในนั้นกว้างขวางกว่าโลกภายนอกเยอะแม้เราหลับตาเหมือนมองเข้าไปในท้องเราแคบๆแค่นี้จะปรากฏเป็นกว้างกว่าโลกภายนอกเยอะนี่จ้ะถ้าเราสามารถเข้าไปภายในได้โลกภายในรู้แต่เป็นโลกแห่งความจริงทั้งสิ้นโลกภายนอกเป็นโลกแห่งความสมมุติเรายังไม่เจอของจริงในโลกภายนอกเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นความจริงมันอยู่ในโลกภายในดังนั้นที่ต้องผ่านศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะโลกแก้วที่พ่อให้ลูกจําไว้ต้องให้ปิ้งสักวันคงเป็นจริงถ้าลูกนิ่งดิ่งลงกลางโลกนอกนั้นไม่ใหญ่โลกภายในนั้นใหญ่กว้างโลกจงแผ่วถางทางกลางของกลาง

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ผากผานบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจ
1: จ้า
0: เนี่ยจ้า
1: ครับ
0: โอ้ปากหวานหวานเนี่ย
1: ครับ
0: จะไว้ใจได้ครับ

วันนี้จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานตอนขุนพลตะวันตกที่โลกขอสู่ฮกในหัวใจพอได้เพลงมีพ่อมีภารกิจจ้า

วันนี้ตอนคุณวันตะวันตกที่โลกขอสู่หกในหัวใจใช่ไหมจ๊ะกราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูปรัชวีพรหมเทโวตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักประธานคณะกรรมการบริหารฝ่ายเครือข่ายประธานโซนตะวันตกประธานจังหวัดราชบุรีประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพบุตรีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีขอกราบรายงานตัวครับ

0: พราะท่านจังหวัดราชบุรีนะ
1: ค่ะ
0: นี่เมืองพระราชาเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าครับจุดเริ่มต้นชีวิตการสร้างบารมีของผมเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2528จากวันแรกที่ก้าวเข้าวัดผมโดนเลยโดนความเนียบสะกดใจ

0: ได้บวชอย่างนี้ด้วยเถิด
1: สา
0: ธุหลวงพ่อครับเหมือนมีสัญญาณตอบรับจากเบื้องบนโอ้จากเบื้องบนเลยเนาะวันต่อมาผมฝันไปว่าพระประธานในโบสถ์ท่านส่งยิ้มให้ก็ผมดีใจเป็นอย่างมากนี่เนาะจากรอยยิ้มในฝันของพระประธานในโบสถ์นี่ไม่ธรรมดานะปกติท่านจะเฉยเฉยท่านต้องเจอคนถูกใจเนี่ยว่ารออย่างนี้ต้องบวชนี่นะโอ้โหท่านถึงส่งยิ้มให้เนาะโอ้จากรอยยิ้มในแฟนของพระประธานในโบสถ์ก็ดึงดูดกับผมให้เข้ามาช่วยงานที่วัดในแผนกจราจรไม่ให้เกิดจราจรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528ถึง2530ทำหน้าที่โบกรถต้อนรับสาธารณชนด้วยใจเบิกบานจนกระทั่งตัดสินใจเด็ดขาดระหว่างคำว่าบวชกับทำงานคิดวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งทำให้นอนแทบไม่หลับนี่นะแต่หลับไหม
1: หลับ
0: แต่ก็หลับอยู่ดีและในท่ามกลางความหลับนั้นมีกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาดบนเวทีก็ปรากฏตัวในฝันบุคคลท่านนั้นคือหลวงพ่อทัตตะชีโวผมฝันว่าหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านเดินทางมาหาถึงที่บ้านโอ้โหนี่ท่านตั้งใจมากเลยนะโอ้ไปหาถึงบ้านเลยผมตื่นมาผมก็รู้ทันทีว่าผมต้อง
1: บ
0: ั
1: ว
0: เก่งนะชนะน็อกแบบขาดลอยอย่างแน่นอนเลยนะคือบวชไม่ใช่แล้วบวชแล้วอย่างตอนนั้น
1: ย
0: ังเนาะจนกระทั่งปีพุทธศักราช2531ผมจึงตัดสินใจ
1: บ
0: ั
1: ว
0: ถูกต้องไอ้เก่งเนาะเข้ามาบวชเมื่อได้บวชแล้วก
1: ็ไม่ลา
0: บวชแล้วก็เป็นพระเป็นพระแล้วก็ได้นั่งสมาธิกับหลวงพ่อธรรมชโยได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อทัตตะชีโวบทเทศน์นั้นกลืนกินใจผมมากผมจึงตั้งเป้าหมายในใจว่าเราจะบวชอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตจะไม่ไปไหนอีกแล้วเป็นพยานนั่นเนี่ยนะนี่นะท่านว่าไงเนี่ยเนาะจะเคยฝันอยากเป็นตำรวจปราบคนคนอะไร
1: คน
0: ผ่านคนไม่ดีเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นพระสร้างคนดีทิ้งความเป็นตำรวจเพื่อสร้างตำนานตามปณิธานหลวงพ่อครับภารกิจแรกของผมคือการดูแลพระทหารเพราะว่าเป็นกำลังการตรัสรู้ธรรมของพุทธบุตรนี่เน
1: า
0: ะซึ่งผมปลื้มทุกครั้งเลยที่เห็นพระสามเณรฉันพระทหารด้วยความสุขแต่สิ่งที่ผมโชคดีที่สุดคือได้เรียนรู้วิชาละเอียดจากถูกต้องจ้าอาจารย์ครับมีบทเรียนหนึ่งที่ผมจำได้แม่นบทเรียนหนึ่งนะคือเรื่องกวาดใบไม้ครั้งหนึ่งผมกวาดใบไม้กองไว้หน้าโบสถ์ แล้วกลับมาจะไปฉัน

0: เพลงก่อนแล้วค่อยมาเก็บแต่พอกลับมาก
1: องใบไม้หายไปเลย
0: หายไปแล้วทำไมถึงหาย
1: คุณยายมาเจอ
0: คุณยายเก็บให้หมดแล้วถูกต้องจ้ะท่านสอนด้วยเมตตาว่าถ้าไม่เก็บให้เรียบร้อยเนี่ยคือถ้าไม่สะอาดสัตว์ร้ายอาจจะมาซุกตัวเป็นอันตรายได
1: ้
0: นี่ใช่ผมจึงตระหนักว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องกวาดขยะแต่มันคือวิชาความรับผิดชอบและความปลอดภัยที่ผมใช้มาจนทุกวันนี
1: ้
0: นี่จะท่านจำมาถึงปัจจุบันนี้เลยจ้าหลวงพ่อครับครับผมน่ะมีหลักการใช้ชีวิตและการทำงานสร้างบารมีที่เรียบง่ายมากๆครับนั่นคือหลวงพ่อสั่งอะไรผมก็เซเยสทันทีครับเวลาเกิดมาสร้างบารมีเราก็ต้องใช้ชีวิตเพื่อ
1: สร้าง
0: อย่างไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆซึ่งเราต้องทำแค่ไหนงานเสร็จเดี๋ยวก็รู้กันครับ

0: หลวงพ่อครับสำหรับผมพองานเสร็จ
1: เดี๋ยวรู้กัน
0: ได้งานใหม่เลย
1: ได้งาน
0: อยู่เรื่อยๆเลยครับคือตั้งแต่บวชวันแรกก็ได้เป็นพี่เลี้ยงบุญอาหารในโครงการอยู่รูปเดียวครับ
1: โอ
0: ้อ๋อบุญอาหารในโครงการ
1: ครับผมอ
0: ยู่รูปเดียว
1: รูปเดียว
0: บวชไปได้สักระยะหนึ่งแล้วท่านก็ยกบุญอาหารให้กับผมดูแลเลยครับ
1: โอ้
0: โหงี้อิ่มแล้ว

0: 6ปีครับ
1: สาธุ
0: โอปี2536กระผมได้รับหน้าที่ดูแลอาสาสมัครช่วยงานบุญต่างๆของสำนักสัทธาภิบาลซึ่งในช่วงนั้นงานยังไม่ขยายใหญ่เท่านี้ครับปี2545กระผมก็ได้รับหน้าที่ไปดูแลกองสายงานสาขาภายในประเทศในตำแหน่งหัวหน้ากองปี2546ก็พ่วงในตำแหน่งดูศูนย์อบรมผาสุกับอนิจจังหวัดราชบุรีครับซึ่งถือเป็นสถานที่แรกที่ต้องออกไปทำหน้าที่ต่างจังหวัดก่อนเดินทางไปหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านก็ได้ให้อาวาสว่าคุณท่านหรืออะไร
1: ท่าน
0: มึงเราไปดูสิว่าฮะ
1: ใช่เลย
0: สาขาเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนี่จ้ะเออโอ้ท่านพูดได้ปิยวาจาอย่างนั้นก็ผมก็ต้องรีบไปกระทั่งมาถึงศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจังหวัดราชบุรีก็เจอการต้อนรับที่แสนอบอุ่นด้วยตัวเลขหลายล้านบาท
1: โอ
0: ้โหหลายล้านเนี่ยเนอะ
1: ใช่
0: ได้ยินครั้งแรกก็ชุ่มชื่นหัวใจแต่ว่าไม่ได้ยินคำต่อไปโลกสดใสได้ไม่กี่วินาทีครับเอ๊ะไม่อ่ะเพราะตัวแรกเหล่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินแต่คือ
1: หน
0: ี้
1: สิน
0: จ้ะที่ผมต้องไปเคลียร์ครับผมก็ลุยเคลียร์หนี้สินเหล่านั้นจนหมดเลย
1: จ้า
0: โอ้เก่งเนาะเก่งนะเพราะนั้นที่ไหนมีหนี้กันนี่หมดตรงนี้ไปพร้อมสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มจนขยายเป็นที่อบรมเยาวชนและบวชพระรองรับงานของจังหวัดได้จนสามารถขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้งจังหวัดนี่จ้ะในช่วงนั้นทางทีมงานก็ได้ทำหน้าที่แค่ไม่ได้เว้นวรรคเลยครับโอ้ดีจังนะสมัยไปอยู่แรกๆก็มีพระอาจารย์รูปแรกที่ไปช่วยนี่นะจ๊ะพระอาจารย์รูปนี้ที่ไปช่วยคือพระอาจารย์อติเทพธรรมนาโถโถมีธรรมได้โอ้โถเข้าถึงนามโนนี่จ้ะท่านจะไปช่วยรับบุญที่ศูนย์ครับท่านจะสงบเสงี่ยมสง่างามนั่งคู่กันเนาะช่วยรับบุญนี่จ้า

สองคู่บุญคู่บารมีช่วยกันใช้หนี้กันแล้วมีน้องบาสิกาแค่ไม่กี่คนแต่หลวงพ่อเชื่อไหมครับว่าศูนย์อบรมเยาวชนผาสุขวณิชได้อบรมเยาวชนจากสถาบันต่างๆทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้นมากกว่า 300,000 คนและจองเข้ามาอบรมอย่างตลอดต่อเนื่องทั้งปีกันเลยครับอะไรเยอะขนาดนั้นเยอะเหรอสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวส่งไปให้อบรมอีกนี่เนาะ

0: อะไรท่านจัดอบรมเยอะขนาดนี้เยอะเลยเนี่ยโหแล้วมีทีมงานกี่องค์จ๊ะ
1: ตอนแรกมีรูปเดียวแล้วก็นิมนต์ที่วัดไปช่วยเสริมครับ
0: เสริมอีกกี่รูปจ๊ะ
1: ห้ารูป
0: แล้วไปรับหลักแสน
1: คร
0: ับโหสาธุโอ้โหอบรมไปได้ถึงกว่า 300,000 นี่มันอัศจรรย์แล้วนะเนี่ยโอ้โหบารมีเยอะเลยเราจะการอบรมเยาวชนให้ถือศีล8แล้วทางศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชก็ได้จัดบทสมเนี่ยเป็นประจำทุกปีเลยปีละ2ครั้งไม่เคยขาดเลยโอ้สุดยอดสุดยอดบทสมเนียนภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปีในช่วงปิดภาคเรียนครับนี่จ้ะสาธุโอ้จัดปีละ2ครั้งใช่ไหมจ๊ะและจัดโครงการอุปสมบทพระเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีอีกด้วย
1: คร
0: ับ โอ้ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจังหวัดราชบุรีเอ๊ะติดริมน้ำเหรอ
2: เป็นอิ่มน้ำครับหลวงพ่อครับ
0: น้ำอะไรจ๊ะ
2: เป็นแม่น้ำแม่กองครับ
1: แม่กอง
0: น้ำแม่กอง
2: ครับผม
0: โอ้บรรยากาศสวยอ่ะ
1: จ
0: ัดโครงการสมบทบูชาธรรมหาวิจัยอาจารย์ด้วยเนี่ยโอ้บรรยากาศสวยจริงแล้วตอนนี้มีพระกี่องค์จ๊ะที่อยู่ในศูนย
1: ์16รูป
0: 16รูป
1: ครับผม
0: โอ้รับการอบรมเยอะเหมือนกันนะซึ่งปัจจุบันนี้พระที่เคยบวชรุ่นแรกๆจากศูนย์อบรมเยาวชนพระสุขวนิชปัจจุบันได้กลายเป็นเจ้าอาวาสและแกนนำหลักของพระพุทธศาสนาไปแล้วเยอะมากเลยครับจากจุดเล็กๆเหล่านี้ทำให้เราเป็นที่รู้จักในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเราสามารถจัดตักบาตรพระ 10,000 รูปได้ถึง3ครั้งด้วยกันครับ
1: สา
0: ธุโอ้โหแน่นเลย 10,000 รูปจังหวัดราชบุรีจัดมาถึง3ครั้งแล้วเหรอ
1: คร
0: ับอุตสาธุนี่

และจะถวายมหาสังฆทานพระ400วัดในจังหวัดเป็นประจำปีทุกปีเลยสาธุจ้ะงานนี้จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมเนื่องในวาระวันธรรมชัยเพื่อประโยชน์ธรรมหลวงพ่ออุ้ยหวานที่ลูกเคารพรักอย่างสูงด้วยครับประจำทุกปีโอ้แน่นเลยเนี่ย

0: เอ๊ะที่อื่นมีจัดอย่างนี้บ้างไหมเนี่ย
1: ม
0: ีอ๋อก็มีเหมือนกันเนาะหลังจากนั้นกับผมก็ได้รับตำแหน่งเพิ่มขึ้นได้รับมอบหมายดูแลโซนภาคตะวันตก7 จังหวัดพร้อมกันไปด้วย

0: โอ้สุดยอดสุดยอดเลยปลื้มเนาะ
1: ครับปลื้มครับ
0: อันศูนย์ราชบุรีใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ศูนย์ต่อมาคือศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี
1: สาธุ
0: ซึ่งศูนย์นี้ติดแม่น้ำแคว
1: น
0: ้
1: อย
0: เอาแควน้อยเนาะนี่ใส่ยกน้องโอ้ติดแม่น้ำแควน้อยนี่ผมมีโอกาสได้สนองความฝันของหลวงพ่อทัตตชีโวที่อยากได้ที่ดินผืนหนึ่งซึ่งติดเป็นแขวนน้อยเป็นแนวยาว1กิโลเมตรซึ่งท่านได้ดูที่ผืนนี้มายาวนานถึง16ปีครับกับผมและทีมงานยังได้รวบรวมผู้นำบุญร่วมกันทอดผ้าป่าซื้อที่ดินผืนนี้ได้จนสำเร็จ
1: สาธุ
0: เวลาต่อมาเมื่อหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาดำริว่าจะสร้างพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวจึงเกิดการระดมทุนครั้งใหญ่จากวัดใหญ
1: ่
0: ทำให้สามารถซื้อที่ดินและสร้างเจดีย์ได้จนสำเร็จโอ้สุดยอดแต่ทีมงานอยู่ตรงนี้เองเนาะนี่หลวงพ่อทัตตชีโวเมตตามอบไฟแก้วให้เลยเพื่อประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวเนื่องในวาระเดือนเกิดนั่นครับโอ้โหสาธุจ้ะพื้นที่แห่งนี้เด่นในเรื่องการบวชพระมีการจัดตลอดทุกโครงการและจัด

0: งานตักบาตร10,000 รูปต่อเนื่องทุกปี
1: สาร
0: รวมถึงงานคณะสงฆ์นิมนต์มารับถวายมหาสังฆทานครั้งใหญ่ประจำปีในเดือนสิงหาคมวาระทำบุญที่สุขสนให้แก่ตระกูลพงศวัต
1: ร
0: ของหลวงพ่อครูไม่เล็กนี่พิธีถวายมหาสังฆทานจะมีจังหวัดกาญจนบุรีและพิธีทิศส่วนกสุนต่อบรรพชนมีคนมาร่วมงานจำนวนมากทุกปีครับโอ้ดีจังโอ้ต้องอนุโมทนาสาธุการด้วยเนอะสถานที่ที่สามที่กับผมได้มีส่วนไปดูแลเคยเสริมปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีหรือโลตัสแลนด์แดนเกิดรูปกายเนื้อหลวงปู่ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนเนื่องจากปีหลังการเดินธรรมยาตรา ความลำบากเรื่องที่พักของพระภิกษุกับผมและทีมงานก็ได้ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างทีละส่วนตอนนี้มีรองครัวที่ได้มาตรฐานเหมือนครัวของวัดพระธรรมกายและกำลังจะสร้างองค์พระเจดีย์พระสันติภาพโลกด้วยครับ
1: สา
0: ธุโอ้สุดยอด
1: ส
0: าธุอีกทั้งยังมีอาคารปฏิบัติธรรมชื่ออาคาร108 ปีครูผู้คนพบวิชาธรรมกายเพื่อให้สายชนที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4ได้มานั่งสมาธิบูชาธรรมหลวงปู่ได้ในทุกวัน
1: สาธ
0: ุซึ่งในระหว่างที่สร้างสถานที่เตรียมความพร้อมและรองรับโครงการต่างๆจากวัดพระธรรมกายและที่ส่วนกลางมีนโยบายผมและทีมงานในพื้นที่ก็ได้จัดโครงการต่างๆควบคู่ไปด้วยครับ
1: สาธุ
0: เช่นโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อการหยุดใจจัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่3ของเดือนมีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมมากหลัก10 คนนั่นเริ่มตอนแรกปัจจุบันแต่ละเดือนมีผู้เข้ามาร่วมไม่ทำกว่า100 คนซึ่งเป็นสายชนในจังหวัดสุพรรณบุรีล้วนๆเลยครับโอ้โหเนาะโอ้คนเยอะแยะไปหมดเลยนี่ที่มาปฏิบัติธรรมประจำทุกเดือนอาคาร108 ปีครูคนพบวิชาธรรมกายครับนี่จ้าสาธุนั่นคือโครงการที่1 นะจ๊ะปฏิบัติธรรมเพื่อการหยุดใจ2โครงการอบสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปัจจุณาจารย์และโครงการบวชพระเข้าพรรษา
1: ส
0: าธุเป็นประจำทุกปีไม่เคยขาดเลยครับ
1: สาธ
0: ุโอ้ดีจังดีจังนี่จ้ะโอ้ดีมากเลย3โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโอ้โหสามเณรเยอะแยะเลยนี่จะแต่ละปีมีสามเณรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
1: สาธ
0: ุโครงการนี้หลวงพ่อจะว่าแต่ละอำเภอแต่ว่าถ้าไม่มีโครงการบรรพชาสามเณรท่านก็จะนำเด็กนักเรียนเยาวชนชายมาบวชสามเณรกับเรากันเยอะมากเลยครับภาคฤดูร้อนที่ผ่านมาก็200 รูปครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ

0: สี่โครงการต้อนรับพระธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารจังหวัดสุพรรณบุรีก็มียอดร่วมต้อนรับตลอดโครงการเพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยครับ
1: สา
0: ธุร่วมๆ 10,000 คนครับ
1: สา
0: ธุเราจะว่าแต่ละวันที่ได้รับกฐินจากหลวงพ่อไปท่านก็ชักชวนชาวบ้านและลูกศิษย์ท่านมาร่วมต้อนรับ และร่วมจุดประทีปกันทุกวัดเลยครับ
1: สา
0: ธุหมู่คณะเราไปทอดกฐินทุกวัดทั่วไทยด้วยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ดีไหม
1: ดีครับ
0: ไหนใครร่วมบุญกฐินนี้บ้างจ๊ะโอ้เต็มห้องเลยเหรอ
1: ใช่
0: สาธุสาธุสาดีไหมทำบุญ
1: ดีคร
0: ับทอดกฐินทุกวัดทั่วไทยนี่ตั้งแต่สร้างชาติมาเลยเนาะแต่ยกปีลอกโกโกลอกฝงฝงฝงลอกอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะไม่เคยมีนี
1: ่
0: กี่ยุคกี่สมัยเรื่อยมาที่ทอดทุกวัดทั่วไทยนี่มีแต่ยุคของเราในจ้านี่จ้าและที่เปลื้องปิติอยู่ในใจผมตลอดเวลาเลยคือง า, งานวันคุ้มครองโลก22เมษายนจะว่าแต่ละวัดท่านชักชวนญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาท่านมาร่วมงานได้พันกว่าคนแต่ปีนี้ท่านชวนญาติโยมมาร่วมงานถวายมหาสังฆทานได้ถึง 4,000 กว่าคนเลยครับ
1: สาธ
0: ุกับผมได้ประจักษ์แล้วว่าหัวใจสำคัญของการขยายงานพระพุทธศาสนาคือการสร้างทีมงานให้เข้มแข็งถ้าเราสร้างทีมดีปัจจัยและทุนในการสร้างบารมีก็จะตามมาเองครับแม้จะเป็นพระสายลุยงานภายนอกแต่ผมก็ไม่เคยทิ้งงานภายในโอ้สุดยอดมันทำความบริสุทธิ์ให้ใจอยู่เสมอเพราะเชื่อมันว่าความดีที่ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ย่อมมีแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นโอ้สุดยอดเลยดังนั้นอาวุธลับในการต่อสู้กับอุปสรรคของผมคือการนั่งสมาธิทุกวันครับ
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับผมจะนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละ 4-5 ชั่วโมง
1: สา
0: ธุสาธุ
1: สา
0: ทุกวันต่อเนื่องตั้งแต่บวชมาครับ
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สา
0: โอ้โหนี่อัศจรรย์นะซึ่งถือว่าเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีและจะเป็นแรงบันดาลใจนี่กายบอกไม่มีเวลาว่างนะเวลาว่างเยอะแต่ไม่ค่อยทำกันมันต้องอย่างนี้สินั่งสมาธิทุกวันวันละ 4-5 ชั่วโมงโอ้โหนี่หลวงพ่อปลื้มมากเลยเนี่ยแต่อยากปลื้มมากกว่านี้จะมีองค์ที่สองไหมนะ
1: เริ
0: ่
1: มมีต
0: ั้
1: งแต่
0: บั
1: ดน
0: ี้
1: เป็นต้น
0: ไปจะมีไหมนะเพิ่งมีองค์เดียวแต่อยากเห็นองค์ที่สองจะมีไหมนะนี่เน
1: า
0: ะแล้วก็องค์ที่สามสี่จะมีไหมนะท่านยังแบ่งเวลาทำงานที่สำคัญได้เลยนี่จ้ะก็เป็นข้อคิดสะกิดใจให้ทุกองค์นะจ๊ะนี่จ้ะนำไปพิจารณาให้ดีทีเดียวเพราะท่านนั่งเป็นประจำวันละ 4-5 ชั่วโมงตั้งแต่บวชมาเราไปทบทวนดูสิว่าตั้งแต่บวชมาทุกวันวันละ
1: 4-5 ชั่วโมง
0: ไหมนี่นะหรือเท่าไหร
1: ่
0: นี่นะเราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้สว่างสวยกว่าเดิมนี่นะจ๊ะช่วงแรกอาจจะยังไปไม่ถึง 4-5 ชั่วโมงเราก็เพิ่มเวลา

0: ในการนั่งประจำวันของเราทุกๆวันอยู่แล้วอ่ะให้เพิ่มขึ้นดีไหมจ๊ะ
1: ดีค่ะ
0: แต่สิ่งนี้ก็ต้องทำภารกิจนี่นะไม่ต้องนั่งนี่ไง
1: นั่งชั่วโมงขึ้นไป
0: อุ้ยสาธุสาธุสาธุนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากนี่นะ
1: พระครูปรัตถวีธรรมเทโว
0: จ้ะท่านทำบุญเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีนี่จะเป็นแรงบันดาลใจของหมู่คณะของเรานะจ๊ะทุกองค์ทุกคนจ้ะนี่คือขุมพลังที่ทำให้ไม่เคยหมดไฟไม่จะต้องดูแลงานทั้งโซนตะวันตกครับนี่ขุนพลตะวันตกจ้ะ

0: โอ้คุณนี่จะหลับไหมเนี่ยเนาะแล้วพ่อครับจากวันเริ่มต้นกลางทุ่งนาฟ้าโล่งที่กับผมได้ตัดสินใจเข้ามาบวชสร้างบารมีกับผมได้ยินหลวงพ่อพูดอยู่เสมอว่าเราจะสร้างศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกปัจจุบันเรามีศูนย์สาขาทั่วประเทศ125แห่งแต่รวมทั้งโลกก็236แห่งแล้วจริงต่อยากับผมเริ่มหลวงพ่อยังสูดหัวใจความเคารพรักเชื่อมั่นเนาะสุดท้ายขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง
1: ส
0: าธุจ้าอายุขัยยืนยาวเป็นอสงไขยปี
1: สาธ
0: ุพวกเขาติดตามสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
1: สาธ
0: ุโอ้โหหลวงพ่อครับผมรักหลวงพ่อล้นใจเลยครับ
1: สา
0: โอ้โห

สาธุสาธุสาธุรักหลวงพ่อนะที่สุดนะก็ถ้าพ่อฟังอยู่นะก็ลูกๆนะครับทั้งผู้ช่วยครูไม่ใหญ่แล้วก็นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนนะทั่วโลกก็เชื่อว่าเราก็มีที่ยึดเหนี่ยวนะจิตใจก็คือคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อองค์เดียวกันนะดังนั้นก็เร่งมุ่งหน้าสร้างบารมีนะครับตั้งแต่อนุวินาทีนี้เป็นต้นไปเพื่อปลายทางที่สดใสนะอย่างที่ท่านถามเราว่าเธอจะไปกับฉันหรือว่าเธอจะไปกับเขานะไปใครดีเอิญไปกับหลวงพ่อนะไปกับคนที่เรารักนะครับสุดหัวใจเรื่องราวในวันนี้รถด่วนขบวนสุดท้ายถ้าเราจะโดยสารยานพาหนะอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมั่นใจคนขับเนาะนะต้องมั่นใจว่าจะพาเราไปให้ถึงเป้าหมายถึงจุดหมายได้แต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าในชีวิตเราเนี่ยเอาในทางโลกก่อนเนาะเราคงเคยที่จะไปไม่ทันในหลายๆเหตุการณ์ในหลายๆเหตุการณ์ที่เราไม่ทันเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างก็ย้อนกลับไปดูอ้ออาจจะมาจากความประมาทในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องความประมาทไว้เนี่ยประมาณ19แห่งนะมีมาในพระไตรปิฎกนะครับแต่ว่ารวบรวมมาแล้วนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีอยู่7ประการด้วยกันที่ทำให้เราพลาดโอกาสและทำให้บางครั้งอาจจะพลาดรถด่วนขบวนสุดท้ายหัวพระอาจารย์เดี๋ยวอีกขบวนหนึ่งก็มาไม่เหมือนกันนะขบวนนี้สำคัญนะเพราะว่าจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมดังนั้นเกาะแน่นๆนะนักเรียนนะความประมาทมี7ประการ1ประมาทในเวลาปล่อยเวลาให้เลื่องลอยไปผัดวันประกันพรุ่งไม่ตรงต่อเวลาและเสียไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรบ้างเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องทุกเรื่องนะพระอาจารย์เป็นเรื่องทุกเรื่องเลยนะจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งนะในซีรีส์ต่างๆนะครับนะก็ตามความสนใจคือเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเรื่องให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เยอะมากๆเลยนะครับนะก็ถามว่าเราจะใช้เวลาสักแค่ไหนถึงจะเรียนรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้ในโลกใบนี้ได้เป็นหมื่นปีหรือเป็นแสนปีหรือว่าเป็นล้านปีไม่พอนะครับมันเรื่องเยอะมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านก็รู้ว่าเวลาในพุทธันดรเนี่ยที่ท่านลงมาสร้างบารมีมาตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาน้อยท่านเลยรวบรวมมาเป็นใบประดู่ในกำมือที่มีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วท่านก็บอกพระภิกษุวันเนี้ยที่ท่านมาสอนเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราสอนพวกเธอเนี่ยเท่ากับใบประดู่ที่อยู่ในกำมือส่วนความรู้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในโลกใบนี้เท่ากับใบประดู่ที่อยู่ในป่านี่ขนาดอยู่ในกำมือนะ 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วทำไมพระองค์เอา 84,000 พระธรรมขันธ์มาส่งแสดงมาส่งสอนอ๋อเพื่อเป้าหมายสู่หนทางพระนิพพานเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่

อายุเฉลี่ยมนุษย์ในยุคนั้นนะ100ปีแต่เรามาตอนไหนเอ่ย75นะเราก็ไม่ธรรมดาเนาะนะดังนั้นก็มหาภูชีอาจารย์ท่านก็คัดสรรมาแล้วนะหลวงปู่บอกหยุดเป็นตัวสำเร็จนะสัมมาอรหังคุณยายบอกบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจคุณครูแม่ใหญ่บอกสติสบายสม่ำเสมอสังเกตนี่ดังนั้นเป็นหลักสูตรที่เราต้องทำตามหลักวิชาให้ได้2ประมาทในวัยประมาทในวัยไม่เป็นไรวัดน่ะเดี๋ยวเข้าตอนแก่แก่ยังคุณยายบอกคุณยายรู้สึกว่าตัวเองแก่ตั้งแต่ยังเป็นสาวๆนะยายเร่งหาเลยตามหาหลวงปู่จะได้ไปช่วยเขาเรียกว่าไปกราบขอเข้ามาพ่อไม่รู้พ่ออยู่ไหนอยากตามหาพ่อที่จากไปแล้วจะมีลูกกตัญญูแบบนี้สักกี่คนที่กตัญญูข้ามชาติกตัญญูแม้กระทั่งอยากจะไปขอเข้ามาคุณพ่อที่เสียไปแล้วเนี่ยคุณยายนี่คุณธรรมด้านความกตัญญูเนี่ยมีเยอะมากๆเลยไม่อยากให้เป็นความขัดข้องหมองใจข้ามภพข้ามชาตินะครับประมาทในวัยคือคิดว่าตนเองยังเป็นเด็กยังมีเวลาอีกนานหรือคิดว่าตัวเองโตไปแล้วไม่ฟังใครโตแล้วไม่ฟังใครนะครับทำให้พลาดโอกาสทำความดีหรือสร้างอนาคตที่ดีได้การสอนบางครั้งเนาะพออายุเยอะเนี่ยคำว่าอายุเยอะไม่ได้แปลว่าเราจะมีวุฒิทางภาวะเพิ่มขึ้นหรือน้อยขึ้นแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับการได้อยู่นานเป็นประโยชน์ครับการอยู่มานานเป็นประโยชน์แต่ว่าอาจจะได้ประโยชน์เต็มที่หรือไม่เต็มที่ก็ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนว่าจะใช้ประโยชน์จากเวลาที่อยู่มานานมากน้อยแค่ไหนคุณยายบอกว่าเรียกว่าการสอนตัวเองจะดูว่าใครสักคนหนึ่งมีบุญมากบุญน้อยให้ดูที่เขาสามารถสอนตัวเองได้หรือไม่นะครับดังนั้นนิสัยบางอย่างเรื่องบางเรื่องนะครับถ้าเป็นเด็กทำเรียกว่าเด็กดื้อเอาแต่ใจแต่พอเป็นผู้ใหญ่ทำเป็นไงเอ่ยอ๋อมันเป็นอัธยาศัยนะดังนั้นอย่าประมาทในวัยนะอย่าคิดว่าเรายังเด็กอยู่นะเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตตอนเด็กก็มีนะหรือคิดว่าเราโตแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ต้องพัฒนาแล้วไม่ได้นะตราบใดที่เรายังต้องเป็นผู้ฝึกฝนอบรมตัวเองขัดเกลากิเลสอยู่ก็ต้องทำสิ่งนี้ให้เป็นอุปนิสัยนะติดข้ามชาติได้ยิ่งดีนะครับ3ประมาทในความไม่มีโรคไม่เป็นไรหรอกนะอย่างเราไม่เป็นหรอกไม่ป่วยหรอกไม่จริงเนาะนะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐตอนป่วยอยากทำอะไรครับอยากหายครับไม่อยากได้บ้านไม่อยากได้รถไม่อยากได้อะไรเลยเวลาเราป่วยเราอยากหายอย่างเดียวนะมันเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆความไม่มีโรคแต่ถ้ามีโรคแล้วก็ต้องรู้ตัวว่าอ๋อเราเองก็ป่วยได้เราเองก็เจ็บได้และบางครั้งเราอาจจะประสบอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันคือสิ่งที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็ได้อย่าชะล่าใจว่าร่างกายนั้นแข็งแรงคำว่าร่างกายเนี่ยรวมถึงข้างในด้วยเนาะเรามีร่างกายเหมือนบ้านเช่าเนาะสัญญาเช่า1ชาติคุณต้องดูแลให้ดีเปลี่ยนสัญญาได้ไหมได้คือเปลี่ยนภพภูมินะต่อสัญญาได้ไหมไม่ได้ตราบใดที่สังขารยังหมดไปก็คือจบดังนั้นดูแลบ้านเช่านี้ให้ดีนะครับแต่สุดท้ายเราต้องคืนเขาไป 4. ประมาทในชีวิตหลงระเริงไปกับความสุขสบายลืมคิดไปว่าความตายและความไม่แน่นอนสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อช่วงที่สุขเราจะประมาทเราจะบอกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขมันผ่านไปเร็วเสมอมันเร็วครับเพราะมีความสุขแต่อย่าลืมว่าเผื่อสำหรับความทุกข์ด้วยเราเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่2คนคือความสุขแล้วก็ความทุกข์ฮะนี่คือเพื่อนสนิทแล้วเราทำความรู้จักเพื่อนสนิท2คนนี้2สิ่งนี้ได้ดีแค่ไหน2สิ่งนี้ที่เป็นเพื่อนสนิทของเราคือความสุขและความทุกข์เราต้องศึกษาและเรียนรู้ทั้งความสุขและความทุกข์ให้ได้ทั้ง2อย่างนี้มีสิ่งนึงที่เหมือนกันคือทั้งความสุขและความทุกข์จะมาปรากฏให้เรารับรู้และสัมผัสได้ชั่วเวลาหนึ่งอยู่กับเราสักเวลาหนึ่งและสุดท้ายก็จะหายไปครับนั่นหมายความว่าทั้งความสุขและความ

ทุกข์เหมือนกันอย่างหนึ่งคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปต้องรู้กลไกตรงนี้ครับถ้าใครรู้กลไกตรงนี้นะเราจะเข้าใจชีวิตและเราจะเข้าใจว่าความสุขและความทุกข์มันคือองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตเราตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสอาสวะนั่นเองนะครับ5ประมาทในการศึกษาถ้าเป็นภาษายุคปัจจุบันเขาเรียกว่าดื้อความรู้นะถ้าไม่อาบน้ำเรียกว่าดื้อสบู่นะอันนี้คือดื้อความรู้คือปฏิเสธการศึกษามันก็มีบ้างสำหรับคนที่เรียนมาเยอะแล้วจบการศึกษาแล้วมันรู้สึกว่าเราเรียนมาเยอะแล้วเราพอแล้วจริงๆไม่ใช่ครับนั่นคือทุกกระบวนการทางการใช้ชีวิตของเราตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกวันแรกที่เกิดมาดูลืมตาดูโลกใบนี้จนกระทั่งคุณหมดลมหายใจชีวิตคือการเรียนรู้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้ศึกษาเรียนรู้วิชาชีวิตอะไรก็ตามที่เราเจอทั้งหมดทั้งมวลคือแบบฝึกหัดนะครับฝึกฝนเพื่อให้เราได้ไปทำข้อสอบข้อสอบเราทำตอนไหนทำตอนหมดลมหายใจตอนเปลี่ยนภพภูมิสอบผ่านไปสุคติสอบตกไปทุกขติชีวิตมีแค่นี้จริงๆครับเราได้ศึกษาเรียนรู้ชีวิตทำแบบฝึกหัดทุกวันเลยอันนี้ความทุกข์ใช่ไหมอันนี้ความสุขใช่ไหมจัดการยังไงอยู่กับความสุขและความทุกข์นั้นยังไงอยู่กับตัวเองยังไงอยู่กับคนรอบข้างยังไงทุกอย่างคือแบบฝึกหัดทำให้เราได้เรียนรู้ครับเมื่อเราไปเจอข้อสอบเป็นไงเอ่ยเราจะได้ทำข้อสอบได้แต่ถ้าเราประมาทนะประมาททางการศึกษาไม่ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตสุดท้ายเราจะเกิดมาแล้วเราไม่ได้ใช้โอกาสทางการศึกษาได้อย่างเต็มที่สุดท้ายประมาทในธรรมหรือประมาทในการปฏิบัติธรรมอันได้แก่บุญกิริยาวัตถุ10ประการรวบรวมแล้วทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนานี่คือความประมาทในข้อที่7ประมาทในธรรมเอาไว้ก่อนนะทำทันทีเอาไว้ก่อนนะเหมือนกับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีพระอัญญาโกฏัญญะเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่รัตตัญญูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้เป็นเอตทัคคะทางด้านรัตตัญญูแปลว่าผู้รู้ราตรีนานแปลอย่างหนึ่งคือผู้ที่มีอายุยืนท่านมีอายุ120ปีแล้วก็เป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยเนี่ยครบองค์3นะครบองค์3เมื่อ2วันก่อนวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรให้ใครเอ่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นำทีมโดยพระอัญญาโกฏัญญะตอนนั้นเป็นอัญญาโกฏัญญะพราหมณ์อัญญาโกฏัญญะพราหมณ์มาได้ยังไงอ๋อติดตามรับใช้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกกะละกิริยาพอพระองค์พบผลทางมัชฌิมาปฏิปทาเลิกบำเพ็ญทุกกะละกิริยาแล้วนะอัญญาโกฏัญญะพร้อมกับนะปัญจวัคคีย์นะรวมแล้ว5คนก็รู้สึกว่าเอ้ยสิทธัตถะโกมารไม่เอาจริงแล้วก็แยกย้ายครับตกลงกันว่าถ้าวันใดวันหนึ่งกลับมานะจะไม่ลุกต้อนรับจะไม่ทักทายจะเมินจะชดใสนี่ตกลงกันไว้อย่างนี้แต่เอาไปเอามาพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมปุ๊บนะนึกถึงอัญญาโกฏัญญะว่าเออเคยรับใช้ใกล้ชิดมาก่อนก็ส่งไปโปรดนะพอพงไปโปรดปุ๊บเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5ลืมข้อตกลงกันหมดเลยนะสุดท้ายก็ทักทายลุกต้อนรับนั่งในที่อันควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามูลเหตุที่ทำให้พระอัญญาโกฏัญญะบรรลุธรรมก่อนและเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก่อนหน้านี้19กับ19กับที่แล้วเคยถวายเป็นเกษตรกรปลูกข้าวปลูกผลไม้ในทุกๆช่วงของผลผลิตที่

ครั้งแรกรอบแรกไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ตลอดนะข้าวปุ๊บออกรวงนะจะเป็นข้าวที่ยังไม่สุกเขาเรียกว่าน้ำนมข้าวพอได้มาปุ๊บสุดแรกก็ถวายพระภิกษุสงฆ์ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าวสารนะล็อตแรกก็ถวายก่อนนะแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้เราเนี่ยบรรลุธรรมก่อนเวลาได้อะไรให้ได้ก่อนนะการที่เราจะได้หรือไม่ได้อะไรเกิดจาก1การอธิษฐานแต่ต้นตอต้องมาจากการประกอบเหตุก่อนต้องประกอบเหตุบวกกับการอธิษฐานถึงจะได้ขออย่างเดียวอาจจะไม่ได้หรือไม่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นอุปการะต่อสิ่งที่เราปรารถนาต้องประกอบเหตุด้วยดังนั้นมนุษย์เรานะชอบวิธีทางลัดทางลัดคืออะไรเอ่ยทางลัดคืออะไรก็ได้ที่มันง่ายนะอยากรวยทำอะไรซื้อหวยง่ายไหมง่ายสิลงทุนไม่เกิน100

ุกวันที่1และวันที่16นะฮะเป็นต้นมันง่ายไงมนุษย์ชอบอะไรง่ายๆสมองสั่งง่ายอะไรง่ายก็จะพยายามทำอยากได้คู่ครองทำไงดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาเมตตาหนูสิได้บ่นะไปขอเอากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็เราไม่รู้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสมหวังในความรักหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมนุษย์ขาดที่พึ่งและที่พึ่งที่ดีสุดคือพระรัตนตรัยเหมือนบทสวดนะบทสวดทำบุญบ้านนะนัตถิเมสรณังอันยังนะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าเนี่ยของเราเนี่ยไม่มีนะมีแต่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อ้าวพระอาจารย์แล้วทำไมเขาอัญเชิญเทวดาอัญเชิญเทวดาเพราะต้องการให้เทวดามาฟังธรรมครับเทวดาต้องการการฟังธรรมต้องการการแสดงธรรมตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกหรือบทสวดมนต์ต่างๆเทวดาอยากฟังธรรมและที่ลงมาคือลงมาฟังธรรมไม่ได้มากินเครื่องเส้นเทวดาไม่ปรารถนาหัวหมูนะไก่ต้มไข่ต้มอะไรเนี่ยเทวดาเขามีทิพยวิมานทิพยสมบัติดีกว่ามนุษย์มากมายนักนะดังนั้นในภพของมนุษย์นั้นเมื่อเทวดามาจะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดก็ตามนะเทวดาเขาจะยืนในส่วนยืนในที่อันควรส่วนข้างหนึ่งจะเป็นของพระศาสดาก็ได้จะเป็นของพระอรหันต์ก็ได้พระสงฆ์สาวกก็ได้หรือบัณฑิตนักปราชญ์เทวดาจะยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งจะยืนทั้งนั้นเลยไม่นั่งนะครับไม่นั่งทำไมไม่นั่งเขาไม่อยากมีสถานะเสมอกับมนุษย์เทวดาโดยปกติเมื่อเห็นมนุษย์แล้วเขาจะไม่อยากเข้าใกล้โดยเฉพาะมนุษย์ที่ไม่รักษาศีลกลิ่นของมนุษย์ที่ทุศีลไม่รักษาศีลเทวดาจะอยู่ห่างๆร้อยโยชน์ร้อยโยชน์เลยแต่ถ้ามนุษย์คนไหนรักษาศีลกลิ่นก็จะโอเคเทวดาก็จะอนุโมทนาบุญดังนั้นเทวดาต้องการสิ่งที่เทวดาต้องการคือต้องการการฟังธรรมนะธรรมะสวนกาโลอยัมพทันตาธรรมะสวนกาโลอยัมพทันตาธรรมะสวนกาโลอยัมพทันตาจงมาฟังการแสดงธรรมเถิดเชิญเทวดามาฟังธรรมดังนั้นเทวดาคือสหายของบุคคลผู้ประกอบบุญกุศลครับใครก็ตามที่ประกอบบุญกุศลด้วยการทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิเจริญภาวนาจะเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาดีใจไหมฮะต้องดีใจได้แล้วนะอย่างน้อยเราน่าจะเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาดังนั้นเราคบเทวดาเป็นเพื่อนปฏิบัติตัวยังไงกับเทวดาครับเคารพได้ยกย่องได้ให้เกียรติได้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบารมีได้แต่ไม่ต้องยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งนะสิ่งที่เราจะพึ่งได้คือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และถ้าจะให้ดีทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพระรัตนตรัยภายในครับนั่นหมายความว่าทุกคนมีพระรัตนตรัยภายในให้เป็นที่พึ่งอยู่แล้วดังนั้นต้องปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและการปฏิบัติตัวเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนั้นจะเป็นตั๋วใบสำคัญให้เราสามารถอยู่บนรถด่วนขบวนสุดท้ายที่มุ่งหน้าไปสู่ที่สุด

ขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนเกิดเป็นครึ่งหญิงค่อนชาย
1: ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันมาตั้งแต่ประมาณปลายสิงหาคมปีที่แล้วที่ลูกได้เขียนเคสมาครั้งนี้เนื่องจากทราบว่าหลวงพ่อได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศที่สามทอมดี้เกตุสซึ่งลูกคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกเองและคนอื่นๆเช่นกันเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนจ้ะถ้าฟังและเอาไปคิดไต่ตรอแล้วก็ไปทำแก้ไขนะจ๊ะตัวลูกปัจจุบันอายุ28ปีมีบุคลิกลักษณะคล้ายๆผู้ชายแสดงว่าเธอต้องภายนอกต้องเป็นผู้หญิงสูง170กว่ารูปร่างหน้าตาตลอดจนผิวพรรณดีแต่ออกไปทางแมนๆคือถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงทุกคนก็จะคิดว่าเป็นผู้ชายแถมหลายคนบอกว่าลูกหล่อกว่าผู้ชายจริงๆซิอีกทุกวันนี้ลูกสามารถใช้ห้องน้ำชายโดยไม่ขัดเขินไม่มีใครสงสัยผิดกับเวลาเข้าห้องน้ำหญิงจะมีแต่คนมองแต่ชักสงสัยว่ามันไม่เหมือนกันอะหลายครั้งที่ลูกได้ยินคนซุบซิบกันหาว่าลูกคงจะเป็นกระเทยที่อยากใช้ห้องน้ำหญิงก็มีลูกนั้นเป็นลูกคนกลางมีพี่สาวและน้องชายอย่างละหนึ่งคนครอบครัวของลูกมีฐานะปานกลางคุณพ่อมีอาชีพรับราชการเป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมส่วนคุณแม่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสลับกันลูกจำได้ว่าตอนเด็กๆนั้นลูกชอบเล่นกับเด็กผู้ชายเรียกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเลยทีเดียวแล้วเขาไม่รู้ได้ยังไงยังงงๆเนี่ยไม่มีความรู้สึกอยากเล่นเหมือนเด็กผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะความที่เป็นเด็กพอมาตอนประมาณป.2 ก็มีความรู้สึกแอบชอบเพื่อนผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกก็ปล่อยมาเรื่อยๆไม่ได้เอะใจอะไรเพราะไม่เข้าใจว่าที่เราเป็นที่เรารู้สึกคืออะไรอาจเป็นเพราะสมัยก่อนไม่ค่อยเห็นคนเป็นทอมดี้กันมากเท่าสมัยนี้จนขึ้นมัธยมลูกย้ายไปอยู่กับน้าและลุงตอนนี้เริ่มมีคนมาชอบลูกทั้งผู้หญิงและผู้ชายทำให้ลูกลังเลตัวเองเหมือนกันเอาไงดีแต่ทุกอย่างก็ยังอยู่ในใจเพราะคิดว่า the impossible เป็นไปไม่ได้ไม่กล้าถามใครและก็กลัวคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจถ้ารู้ว่าลูกเริ่มจะไม่ปกติญาติพี่น้องทุกคนต่างเก็บความสงสัยและก็กลัวเพราะทุกอย่างยังคุมเครือยังไม่ชัดเจนแหละคำถามโลกมีวิบากกรรมอะไรจึงต้องมาเกิดเป็นครึ่งหญิงค่อนชายแล้วกรรมเบาบางหรือยังคะ

0: ชาติหน้าจะเกิดเป็นชายจริงหรือหญิงแท้คะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจารู้เป็นความรู้สึกครึ่งหญิงครึ่งชายเพราะกรรมในอดีตหลายๆชาติที่ผ่านมามีความเจ้าชู้ต่อเนื่องทั้งตอนเป็นหญิงและเป็นชายตามมาส่งผลแต่ตอนเป็นชายมีนิสัยเจ้าชู้มากกว่ากรรมเจ้าชู้เหล่านี้มารวมส่งผลในชาตินี้ในชาติที่แล้วเกิดเป็นผู้ชายแต่เคยมาสร้างบารมีกับหมู่คณะเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชเป็นฝ่ายส่งกำลังบำรุงมีนิสัยเจ้าชู้มากเคยออกบวชตามพระราชาแต่ช่วงสั้นเพราะไม่อาจทนความคิดถึงสาวจึงลาสิกขาไปครองเรือนแต่ในระหว่างบวชก็แต่งใจบำเพ็ญสมณธรรมเต็มที่บุญบวชช่วงสั้นหลายชาติตามมาอุ้มไว้ไม่ให้ไปอบายแต่ส่งผลให้มาเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ล่ะจ้ากรรมลูกยังมีลักษณะอย่างนี้อยู่คือเป็นทอมแต่ถ้าลูกตั้งใจจะพ้นจากกรรมนี้จริงๆนะลูกจะต้องตัดใจหักดิบในชาตินี้แล้วก็ต้องสร้างบารมีอย่างกลั่นกล้าในทุกบุญจนหมดอายุไขต้องเบื่อหน่ายในสิ่งที่ลูกเป็นอย่างในปัจจุบันนี้อย่างแท้จริงจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้ยังติดตามรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่เว็บไซต์ www.dmc.tv และทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าอย่าคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นโน่นเห็นนี่หรือเห็นอะไรอย่างที่เราเคยได้ฟังมาตอนนี้ในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นเสียก่อนให้ได้ปีติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้เสียก่อนแล้วสิ่งที่เราจะเห็นภายในก็จะเป็นขึ้นมาเองเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่แล้วในตัวเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรเพียงแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้ค่ะก็ให้เรามันสั่งสมบุญทุกบุญนะคะโดยเฉพาะการนั่งสมาธิค่ะนั่งไปด้วยใจสบายๆนะคะแล้วทุกอย่างก็จะมาเองค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวสารงานบุญนะคะไปเริ่มกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครจัดพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินและประกอบพิธีถวายประทีปโคมไฟเพื่อใช้ในอาคารปฏิบัติธรรมสายไหมค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมได้จัดพิธีทอดพระป่าเพื่อสมทบกฐินประจำปี2569เริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญและผู้มีจิตศรัทธาเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปิติในการสร้างมหาทานบารมีสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในส่วนของคณะประธานพระป่าสมทบกฐินครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรสายยันกัลยาณมิตรสุนันท์บุญช่วยชีพและกัลยาณมิตรโสพลกัลยาณมิตรพัชราพรแสงรุ่งเรืองได้อัญเชิญผ่านพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีวางบนแท่นเบื้องหน้าคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญก่อนที่กัลยาณมิตรสายันบุญช่วยชีพเป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นท่านประธานสงฆ์คือพระมหาบุญเอื้อนปุญญสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้นำบูชาพระรัตนตรัยนำอาราธนาศีลก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันทำใจหยุดนิ่งเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดพระป่าตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดพระป่าเพื่อสมทบกฐินโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์บุญช่วยชีพและกัลยาณมิตรพัชราพรแสงรุ่งเรืองนำกล่าวคำถวายพระป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่าโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆ

0: พิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟพิธีกล่าวคำถวายกองทุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพิธีกล่าวคำถวายพระไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมจากนั้นคณะประธานบุญพิธีน้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมและถวายหลอดไฟแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะประธานรองได้ถวายจตุปัจจัยบุญผ้าป่าสมทบกฐินและหลอดไฟแสงสว่างสำหรับใช้ในอาคารปฏิบัติธรรมสายไหมคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรสุพจน์แย้มสิริและกัลยาณมิตรทวีวัฒยากรพร้อมครอบครัวคณะที่2กัลยาณมิตรชลอรัตน์เรขารุจิกัลยาณมิตรวิภานันพัฒนทองกัลยาณมิตรสุภัทินันแดงอ่อนและกัลยาณมิตรสิรินันอ้นถาวรคณะที่3กัลยาณมิตรปวีนาวชิราวุฒิชัยและกัลยาณมิตรสีเรือนแซ่เล้าคณะที่4กัลยาณมิตรอรุณฉัตรวัฒนารัศมีสุกุลกัลยาณมิตรสิริรัตติยานนท์กัลยาณมิตรนันทิกรเตาะไทยสงฆ์และกัลยาณมิตรหนูพาโกลสไตน์นอกจากนี้ท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายหลอดไฟแด่คณะสงฆ์ซึ่งการถวายหลอดไฟเพื่อเป็นแสงสว่างให้แก่วัดและพระพุทธศาสนาถือเป็นการถวายประทีปเป็นพุทธบูชามีอานิสงส์มากมายอาทิการถวายแสงสว่างเปรียบเสมือนปัญญาทำให้ผู้ถวายเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดส่งผลให้เป็นผู้มีดวงตาสดใสบริสุทธิ์หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายยานพาหนะโดยประธานสงฆ์กล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งเป็นผังสำเร็จทั้งนี้การอธิษฐานจิตถือเป็นหนึ่งในบารมีสิบทัศน์ที่เรียกว่าอธิษฐานบารมีพร้อมกันนี้ตัวแทนเจ้าภาพก็ได้ถวายพวงกุญแจเจ้าภาพถวายรูปหล่อหลวงปู่เพื่อประดิษฐานหน้ารถและเจ้าภาพถวายพวงมาลัยเพื่อสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ประดิษฐานหน้ารถนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีตัดริบบิ้นเพื่อส่งมอบถวายยานพาหนะให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมซึ่งการถวายยานพาหนะถือเป็นการถวายความสะดวกสบายให้แก่คณะสงฆ์และส่วนรวมเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนายังความปราบปลื้มปิติใจให้แก่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ค่ะ
1: วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมทอดพระป่าสามัคคีสมทบกฐินเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแด่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมเป็นความที่ปลื้มใจมากเพราะป้าก็ร่วมทอดกฐินมา11ปีปีนี้แล้วค่ะมีความดีใจมากตั้งใจที่ได้ทำบุญก็ดีใจได้มาร่วมพิธีถวายรถตู้ป้าได้ถวายรถมาส่วนตัวเองแล้วคันหนึ่งแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้ก็มาร่วมถวายร่วมปัจจัยถวายรถตู้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมปลื้มใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยที่ได้มาทำบุญป้าก็อยากได้บุญเยอะๆนะป้าก็เลยมาร่วมพิธีด้วยป้าคิดว่าทางนี้คือบุญเยอะๆที่จะติดตัวป้าไปตลอดไปทุกภพทุกชาติแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ต่อไปอีกนานแค่ไหนเรามีโอกาสได้มาร่วมทอดพระป่าสมทบกฐินก็ดีใจมากค่ะเพื่อจะได้เอาไว้ทนุบำรุงพระศาสนาสืบต่อไป
2: ปลื้มใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินวันนี้ก็จะมี2บุญเลยค่ะได้ถวายยานพาหนะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมแล้วก็ถวายหลอดไฟเพื่องานพระพุทธศาสนาช่วงเข้าพรรษาค่ะถวายยานพาหนะนะคือเป็นความตั้งใจตั้งแต่ทีแรกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเห็นที่ศูนย์เราไม่มีรถก็จะไปเช่ารถอะไรเงี้ยค่ะแต่ใจคิดอยู่ตลอดเลยค่ะว่าถ้าเรามีเมื่อไหร่นะเราจะมีปัจจัยเพื่อที่จะซื้อรถตู้ถวายศูนย์พอดีน้องมนก็มีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วยิ่งปื้มเข้าไปใหญ่เลยค่ะหลวงพี่อ่ะท่านเป็นตัวแทนของสายใหม่ท่านก็จะไปงานไปจิตนิมนต์เราก็เป็นผู้ที่ได้ร่วมบุญแล้วก็ได้บุญทุกครั้งที่หลวงพี่ออกไปอ่ะค่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราปื้มตลอด พอล้อหมุนบุญก็เกิดเหมือนพระอาจารย์ท่านพูดอะค่ะก็จะปลื้มตลอดเวลา
0: อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากพระสงฆ์นะคะจากรัชฉานได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธทั้งสองประเทศและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากลค่ะพระสงฆ์ชาวเมียนมาจากรัชฉานจำนวน3รูปซึ่งบวชตั้งแต่เป็นสามเณรและบวชอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยทั้ง3รูปกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1ใน3รูปคือพระกรเคยเรียนคอร์สสั้นของ DOU มาก่อนและครั้งนี้ได้มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทของ DOUท่านเคยมาเยี่ยมชมวัดแล้วครั้งหนึ่งและเคยร่วมโครงการนั่งสมาธิทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์เมื่อหลายปีก่อนส่วนอีก2รูปเป็นการมาเยือนวัดพระธรรมกายครั้งแรกภายหลังชมสื่อแนะนำทางคณะได้นั่งสมาธิต่อโดยขอให้นำนั่งเป็นภาษาไทยเป็นเวลา10นาทีจากนั้นได้เข้าชมนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงโดยตั้งใจรับฟังและสอบถามเพื่อความเข้าใจทำให้ท่านรู้จักครูบาอาจารย์ของวัดพระธรรมกายและเข้าใจที่มาของวัดมากยิ่งขึ้นส่วนโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายทางคณะได้สักการะพระประธานด้วยความสงบสำรวมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่สื่อถึงพระไตรปิฎกซึ่งท่านได้สอบถามเกี่ยวกับอาคารต่างๆจำนวนพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาพร้อมชื่นชมระบบการจัดการความสะอาดความเป็นระเบียบของวัดส่วนที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ทางคณะได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเจดีย์และองค์พระอย่างตั้งใจซึ่งในโอกาสนี้ทั้ง3รูปได้รับนิมนต์ให้มาร่วมงานวันมาฆบูชาในวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งท่านตอบรับว่าจะมาร่วมงานอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันเดินเวียนประทักษิณ1รอบและกราบสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ก่อนจะเดินทางกลับทางคณะได้ร่วมทำบุญและให้พรแก่เจ้าหน้าที่เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการต้อนรับและดูแลอย่างดีตลอดการเยี่ยมชมค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกและอบรมหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมประจำปีการศึกษา2569ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกและอบรมหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมประจำปีการศึกษา2569ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1และ2จำนวน80โรงเรียนณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศทองพูนสร้อยดอกจิกผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1และเป็นประธานกล่าวเปิดงานส่วนผู้อำนวยการปนพัฒน์ปัทมาธนาโชตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐเป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีจากนั้นศึกษานิเทศทองพูนสร้อยดอกจิกได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันพัฒนาสมาธิของผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรประจำปี2568ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1และ2ได้แก่โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีโรงเรียนบ้านหนองตายอดโรงเรียนตลาดสำรองและโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร นอกจากนี้พระมหาวีรชัยวีรชโยยังได้เมตตามอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาในโครงการบรรพชาสามเณรช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาโดยโรงเรียนที่มียอดบรรพชาสูงสุดคือโรงเรียนตลาดสำรองและโรงเรียนที่

มียอดนักเรียนบรรพชาผ่านเกณฑ์ได้แก่โรงเรียนบ้านท่าหวีโรงเรียนบ้านวังด้งและโรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีจากนั้นทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมโดยวิทยากรคือคุณอนุสรหนองนาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Cap Vision และคุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลซึ่งรวมยอดสื่อการเรียนรู้จากโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกในทุกเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีชมรมพุทธศาสตร์สากลได้มอบสมุดบันทึกความดี V Star ทั้งหมดรวมจำนวน 17,400 เล่มค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับบุญการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนต้นแบบด้วยค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างนะคะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม One Day Retreat ณเมืองฟรินตันค่ะคณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรนำโดยพระครูวิเทศสุตาคมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนพระสุมิตรสุหัตโชและพระครูสมุพิสิทธิ์จิตตสุทโธได้เดินทางไปจัดปฏิบัติธรรม1วัน One Day Retreat ให้กับชาวท้องถิ่นณเมืองฟรินตันซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน52ท่านโดยก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเจ้าหน้าที่ได้นำชาวท้องถิ่นทุกท่านได้ยืดเหยียดร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พระอาจารย์จะนำปฏิบัติธรรมโดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การตรึกระลึกนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระอย่างเบาสบายและการปล่อยวางภารกิจเครื่องกังวลทั้งปวงซึ่งช่วยกลั่นใจของผู้ปฏิบัติธรรมให้ใสบริสุทธิ์และเข้าถึงความสงบณจุดศูนย์กลางกายได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมโดยชี้ให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่ไม่ว่าใครก็ตามปฏิบัติและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเชื้อชาติศาสนาหรือวัยก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยโดยพระอาจารย์ได้เมตตาไขข้อข้องใจและแนะนำเทคนิคการประคองใจเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวันอย่างเป็นกันเองด้านผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างสะท้อนความประทับใจตรงกันว่าสามารถสัมผัสถึงความเบากายเบาใจและความสงบภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมตั้งใจจะนำทักษะสมาธิที่ได้รับในวันนี้ไปฝึกฝนต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสมดุลในชีวิตประจำวันค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับบุญจากการสอนให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าถึงความสุขภายในค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบุพพาเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดบทธรรมนิยามสาธุชนได้ทอดผ้าบังสุกุลร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรอมราบรรจงสิริกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยและกัลยาณมิตรวิญญายศสมแสนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมมีกัลยาณมิตรชูลักษ์ฟิลกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรวีรพินอินแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรสำหรับการจัดพิธีบุพเพเปตพลีในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนและตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีในปัจจุบันเพราะความกตัญญูถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่หล่อหลอมจิตใจให้เกิดความอ่อนโยนมีเมตตาและรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้อื่นเมื่อจิตใจเปลี่ยนด้วยคุณธรรมดังกล่าวย่อมส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขและสามัคคีอีกทั้งเป็นการสืบต่อและทำรงรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไปซึ่งการที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีด้วยความเลื่อมใสศรัทธานั้นไม่เพียงแต่เป็นการสั่งสม

มบุญส่วนตนเท่านั้นยังเป็นการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่คนรุ่นหลังให้ได้เรียนรู้ซึมซับคุณค่าทางจิตใจอันจะนำไปสู่การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวบุญจากวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาค่ะสำหรับกิจกรรมงานบุญในช่วงเช้าทุกท่านได้รวมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ก่อนจะเข้าสู่พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนและกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันสั่งสมทานบารมีด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ตามพุทธประเพณีอันดีงามช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรอโดจันทวิชัยและกัลยาณมิตรภัทราอูเพชรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคสีอเลนกล่าวคำอธิษฐานจิตนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรดวงฤดีชีดแดมและกัลยาณมิตรสิริพรกาญจนเรขาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนกล่าวคำอธิษฐานจิตโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตเมตตาแสดงธรรมในหัวข้อวันเข้าพรรษาโดยย้อนรอยไปสู่เหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่เป็นต้นกำเนิดของประเพณีอันดีงามโดยในช่วงต้นของการเผยแผ่พระธรรมภิกษุสงฆ์ยังคงจาริกเผยแผ่ธรรมตลอดทั้งปีไม่มีการหยุดพักแม้ในช่วงฤดูฝนการเดินทางในฤดูฝนนั้นทำให้เกิดความเสียหายโดยไม่ตั้งใจทั้งการเหยียบย่ำพืชผลสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกมาในหน้าฝนชาวบ้านเห็นแล้วจึงตำหนิว่าพระภิกษุไม่ระมัดระวังเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบจึงทรงบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอด3เดือนตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8จนถึงวันเพ็ญเดือน11เป็นทั้งการคุ้มครองสรรพชีวิตและเปิดโอกาสให้พระภิกษุได้ฝึกปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งพระอาจารย์ยังได้เล่าเรื่องราวอันงดงามของนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้ใจบุญผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลวันหนึ่งในฤดูฝนนางวิสาขาให้หญิงรับใช้เดินทางมายังวัดและหญิงรับใช้นั้นเห็นพระภิกษุส่งน้ำฝนกลางแจ้งโดยไม่มีผ้าอาบน้ำด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคณะสงฆ์นางวิสาขาจึงขอพระอนุญาตจากพระพุทธเจ้าเพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงรับและอนุโมทนานับตั้งแต่นั้นมาการถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงกลายเป็นหนึ่งใน8ประการของบุญที่นางวิสาขาขอถวายตลอดชีวิตและสืบเนื่องมาเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันจนถึงปัจจุบันพระอาจารย์ได้สรุปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เพียงเป็นแค่ประวัติศาสตร์แต่คือรากเหง้าของประเพณีที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันและวันเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาอันประเสริฐที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ฝึกปฏิบัติขัดเกลาจิตใจและเพิ่มพูนคุณธรรมให้กับตนเองอย่างต่อเนื่องส่วนสาธุชนก็ได้โอกาสอันดีในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและสั่งสมบุญกุศลตลอดพรรษานี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะจัดคลาสเรียนสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างพลังงานบวกผ่านการปฏิบัติธรรมตามหลักในพระพุทธศาสนาค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยได้นำชาวท้องถิ่นฝึกสมาธิโดยให้ทุกท่านได้เรียนรู้การวางใจอย่างอ่อนโยนไว้ที่ศูนย์กลางกายพร้อมผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันผ่านการฝึกสมาธิอย่างค่อยเป็นค่อยไปจึงเหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้เคยฝึกสมาธิมาก่อนนอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันหลักธรรมและข้อคิดที่เรียบง่ายแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพในแต่ละวันได้อย่างเป็นรูปธรรมภายหลังจบคลาส
ผู้เข้าร่วมโครงการหลายท่านแบ่งปันความประทับใจว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบลึกซึ้งความผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและมีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นพร้อมทั้งตั้งใจจะรักษาความต่อเนื่องด้วยการนำทักษะสมาธินี้ไปฝึกฝนต่อที่บ้านซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลในการขับเคลื่อนการสร้างสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในสู่ใจของชาวโลกอย่างยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดศรีสะเกษอันดับ2จังหวัดหนองคายอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดขอนแก่นอันดับ5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ6จังหวัดสุรินทร์อันดับ7จังหวัดยะโสธรอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดปทุมธานีและอันดับ10จังหวัดกำแพงเพชรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับ7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ8วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับ9วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์และอันดับที่10วัดพระธรรมกายบอร์กโดขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่ทุกท่านได้ร่วมกันสวดกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบซึ่งตรงกับวันพระศุกร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกตรงกับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับบุญใหญ่5บิ๊กบุญประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะในช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอปิชตาอัตถายะสังวัตติการรู้จักพอมีแต่ประโยชน์ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดณโลกไปแล้วจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญ บารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่

กายบำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟางกล้องเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาระนันตรัยโดยพร้อมเพียงกันอา

นะมียังพุทธัสสะภะคะวันโตปุพพภันกนมกะเรืองกะโรมะเส

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์

ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญ

สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดารณะสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจารณะสิบห้าสุขโตเสด็จไป

พระอรหันต์มากมายแม้นไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าก็ถึงพระธรรมกายถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะมากมายโลกะวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่น เป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรื่องธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรืองขุนนันให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มาก

ใช้เวลาเพียงน้อยอานิสงส์ปิดฤดูอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกป้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาอาจารย์ขนนกยุง พระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกิติรันตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระอนุชัยอนันตชโยพระประเสริฐจันทาโชติโกพระมหาประภัทรจิรวังโสพระมาทุลัตอัคครันตโนพระกองร้อยเนื้อนาบุญพระบุญช่วยจันโทภาโสพระมหาวัชรวิทย์บุทธชโยพระยศพลอินทวิจิตโตพระบุญสุขปุณณสุขโขพระประสุพจน์มหาสังโฆพระกิตวันปัญญาชโยพระกุวินัยทรภคพลฐานกโรมพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมพักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดแสนกลจักรวาลตลอดอนันตรจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายสต็อกโฮมกระมิดอนันต์อาสวะโพกินกระมิดภัยสารทวีชัยถาวรกระมิดสาวนีหิรัญยศิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกระพิษสองวัชราศิริโรธสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยันปลดแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองแรกดิคิดกระพิษสุริพรชายาทุจรรแรงครอบครัวโตกะเรนเยเซนกระพิษสุริยันสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกระพิษกิติวัฒน์กระมิกิตติวัฒนาพรกะตาพรปีชานาพรสุขสว่างกระมิตรมารีพนมชัยนิตยามะเนียงการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกระมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์เกมิสุจัญญาบรุษวริสาพิทลาบิลัตเกมิตรวีเรือศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งเกมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนธเกมิตรสุวรรณาธุพัตราธุรชัยนันตินิรมัยที่มดจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาตันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักศิลขันกิมิตรมงคลลาวันจิรามปัตนากุลแรงครอบครัวกิมิตรรันพันประภาปริปัจฉยาแม่สัชิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกิมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกิมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพันธนามกมิสุวพีพงสุวรรณกมิศรีวรรณาลาหะเตเรนนกมิจันดีชัยแก้วกนังกระไรมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีพ่อนุสรสุขตะแม่ยุพินสุขตะกมิทวัชชัยชำนาญหล่อกมิตรวรรณรัตน์บุรณะ

ธิพรกมิตรพระวรันสีบุญโรจน์นาวาโทโคสิทธิ์เศรษฐลักษณ์กมิตรกนิษฐานธนาสารศิลป์กมิตรกรรมนานจิระธัญญสกุลธัญญสกุลเภสัชกรหญิงทันพมรบุญแข็งเก่งด็อกเตอร์ธนกิจวรธนัทด็อกเตอร์ธนกิจวรธนัทชากุลกมิตรนนทนันพิมพานทองกมิตรนพวรรณถาวรบุตรกมิตรนฤดมดิษบุญยะกมิตรประภัยศรีสุภีโพพ่อสอนแล่งครอบครัววิเศษจิตกมิตรรมนลินสุรวงศ์กวีสอนศักดิ์กมิตรรวยรื่นพินทุสมิตรกมิตรรัชดาพรพินทุสมิตรกมิตรวนิดาอุนจิตกุลกมิตรพิชัยไส้กิมครอบครัวแสงอินกมิตรสมิตรอัครธัญญากรกมิตรพนิษฐ์อัครธัญญากรกมิตรกิตยาอัครธัญญากรด็อกเตอร์บัญชาพงศ์รักทรัพย์สินกลุ่มทันโลกทันธรรมกมิตรสุภาษิตอังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก้วมณีตรังกิติพงศ์กมิตรเฉลิมศรีศรีวรนาถกมิตรเสถียรเฉวีวันอาชวนิยุตแม่เฉิดฉายสิริรักษ์นายแพทย์ประภาสอุกรนันกมิตรสมัครคงเทศกมิตรอิทธิพลเพิ่มศรีกมิตรศรีจันทานใต้ธงชัยกมิตรทวีชัยบุญมากผู้นำบุญลูกพระธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบุรีกมิตรสุรางแท่ผัวแหวนลิงเก้นกมิตรอาโปคำใหม่กมิตรนัทพัฒน์พิชานนท์กมิตรนัทพัฒน์พิชญานนท์กมิตรภูลพิไลบัมการ์ดเนอร์พ่อจิ้นแม่หวยอึ้งรัตนากรและครอบครัวรัตนธรรมกมิตรอมพรเนียนนาฏลิ้มธนานุรักษ์ปู่ย่าหลานและครอบครัวกมิตรคัจราพรไถ่เส้นกมิตรหยีผู้สุวรรณแท่ผู่กมิตรภูมิพัฒน์นัมมะกมิตรธิดาเทพสิงหพันธุกมิตรพวกงูสุนันทาแท่เองกมิตรจุนีหวังวิทยารัตแม่เตียวเองเจงพ่อจิวถึงเงี้ยพ่อชงซ้อแม่จุนแท่งโง กมิตรปรีชาภูหาชัยสกุลกมิตรเป่งหัวแท่ลิ้มตั้งเจหุนแท่ตั้งกฤษสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนธินกรวสันติวงศ์อีชาดลนิ่มกฤษทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรม

0: คีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้

0: าน
1: พระผู้ปราบมาน
0: นอบน้อมกราบไหว้
1: นอบน้อมกราบไหว้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ คุณของพระธรรมกาย คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ฐานนมหาธรรมกายเจดีด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรือนธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทงตลอด
1: ท
0: ั้
1: งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: ร้อมด้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิ
1: ปั
0: ญญา
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทิพยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พ
0: ุ
1: ทธจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธรรมจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: สัมม
0: ัน
1: ตจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ให้ถ
0: ึ
1: ง
0: พ
1: ร
0: ้
1: อมด
0: ้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: ง
0: ทรั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: ง
0: คุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่ง
0: ล
1: า
0: ภย
1: ศ
0: สรร
1: เส
0: ริ
1: ญส
0: ุ
1: ข
0: มรรคผลนิพพาน
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ื
1: นล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริสุทธ
0: ิ
1: ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: ว
0: ัน คื
1: น
0: ล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวัย
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคื
1: น
0: ล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: ได
0: ้
1: สร้างบารม
0: ี
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ถึ
1: งคราวละโลก
0: ขอให้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพยกาย
1: ที
0: ่
1: ร
0: ุ
1: ่งโร
0: จ
1: น
0: ์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ให
0: ้
1: ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรม
1: ม
0: าโพธิ
1: ส
0: ั
1: ต
0: ว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งธรรม
0: ของความปรารถนา
1: ของข
0: ้
1: าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จ
1: ง
0: เป็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระ
0: สัม
1: มา
0: สั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ
0: ้
1: า
0: ทุกทุกพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระ
0: ผู้ปราม
1: า
0: ณ
1: จ
0: งทุกประ
1: การเถ
0: ิ
1: ด
0: นิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเทินสาธุตั้งใจบูชาเรือนตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: ามิธัมโมเมนันโธปรันธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนันโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมากข้างมากมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปกับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปะ
1: โอตัปปะ
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็น

0: นหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: แห่งความเสื่อม
0: แห่งความเสื่อม
1: และความเจริญ
0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของ

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาส

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถิด
1: อันสูงสุดเถิด
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคา
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ขุดบ่อล่อทาราให้อุตสาขุดร่ำไปขุดตื้นๆน้ำบ่มีขุดถึงที่น้ำจึงไหลการขุดบ่อเพื่อต้องการบ่อน้ำต้องมีความอุตสาหะความพยายามขยันอดทนต้องขุดให้มากขึ้นมากขึ้นให้ลึกขึ้นแต่ถ้าหากขุดแค่ตื้นๆแค่นิดนิดหน่อยหน่อยแค่คืบแค่ศอกไม่มีทางที่จะเจอน้ำได้เช่นเดียวกับคนที่ทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยแล้วอยากให้ประสบความสำเร็จอยากมีทรัพย์สินเงินทองอยากร่ำรวยมั่งคั่งแต่ก็ไม่ขยันทำมาหากินไม่ขยันปรับปรุงงานก็จะยากที่จะประสบความสำเร็จฉะนั้นคนที่มีความเพียรในการกระทำความพยายามความอุตสาหะขยันอดทนก็จะประสบความสำเร็จได้ในชีวิตเปรียบเช่นเดียวกับการนั่งสมาธิให้เข้าถึงธรรมจะให้ได้ผลดีก็ต้องทำบ่อยๆศูนย์กลางกายของเราก็ต้องนึกบ่อยๆเหมือนขุดศูนย์กลางกายต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็จะเข้าถึงธรรมได้เข้าถึงความสว่างและความสุขภายใน

ียงแค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่ง

0: ได
1: ้เหลือเราสุภาโลกภาสวัสดิ์ด้วยเหลือเราสุภาโลกภาสวัสดิ์ด้วย
0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอน

0: ไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบบูชามหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านโหวันนี้มาเยอะเนี่ยเยอะเป็นประวัติการเลยมาจากจังเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศก็มีมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีนะโอ้วันนี้นะเดี๋ยวหลวงพี่จะมาเล่าต่อเรื่องของกษัตริย์กรีกเจ้าปัญหาหรือที่รู้จักกันในชื่อของพระเจ้ามิลินนะซึ่งโอ้วันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าก่อนที่จะถึงตอนนั้นเรามาฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่กันก่อนนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลก
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่

0: ายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
1: ด้วยวิธีการ
0: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
1: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
0: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
1: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
0: ทำได้ครับ
1: ถ้า
0: ได้ทำ
1: ไม่ได้เพราะ
0: ไม่ได้ทำครับ
1: จ้ะ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากถาโดยกถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมานีแม่นีมานีมานี
0: มาอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้
1: า
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสวนถีกันจ้า

ันนี้นักเรียนอนุบาลเคยนั่งสมาธิครบ2ชั่วโมงบ้างจ๊ะใครนั่งสมาธิแล้วนึกถึงดวงได้บ้างจ๊ะใครนึกถึงองค์พระได้บ้างจ๊ะใครนึกถึงหลวงปู่ได้บ้างจ๊ะใครนึกถึงดวงได้ก็นึกถึงอะไรได้ก็นึกแต่นึกไม่ได้ก็ช่างมันแล้วใครนึกถึงองค์พระได้บ้างจ๊ะถ้าเรานึกถึงองค์พระแล้วนึกแล้วไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะไม่สวยก็ตามใจท่านไปก่อนเนาะไม่ชัดก็ไม่เป็นไรนั่งแล้วรู้สึกตัวหายก็เฉยๆนิ่งเฉยคว้างกลางอาวกาศนี่จ้ะทำไปเรื่อยๆสบายๆใครสามารถใจไว้ในท้องได้แล้วดวงเกิดแล้วก็ดูเท่าที่มีให้ดูนะจ๊ะอย่าไปเร่งยังพิพิธีอย่าไปเค้นภาพปล่อยเป็นไปงั้นไปก่อนเดี๋ยวมันก็จะชัดขึ้นมาเองเมื่อใจเราสบายนะจ๊ะพระชัดขึ้นมาแล้วเราก็ดูธรรมดาสบายสบายนะจ๊ะพระท่านจะสีอะไรทำด้วยอะไรก็ตามก็ดูเฉยๆดูโดยไม่มีอารมณ์ร่วมเรียกว่าดูไปงั้นสักแต่ว่าดูเดี๋ยวเราจะเห็นความอัศจรรย์ของคำว่าสักแต่ว่าคือพระท่านก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองนะจ๊ะภาพภายในต่างๆที่เราเห็นนั้นต้องสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ามองไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรก็ตามนะจ๊ะให้ดูไปอย่างนั้นไปก่อนอย่าลืมคันนี้นะจ๊ะว่าดูไปอย่างดูไปเรื่อยๆสบายๆนี่นะจ๊ะดูไปเรื่อยๆสบายๆโดยไม่ได้คิดอะไรจะทำให้ใจของเราหยุดนิ่งได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าเรามุ่งไปที่การหยุดของใจไม่ได้มุ่งไปที่ภาพนะจ๊ะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านย้ำเสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเพราะนั้นเราก็ต้องมุ่งไปที่การหยุดเป็นเรื่องหลักเรื่องสำคัญนะจ๊ะถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยท่านบอกว่าหยุดสำคัญก็ต้องหยุดใจให้ได้ไม่ว่าจะหยุดในกลางความมืดหรือหยุดในกลางความสว่างหรือหยุดในกลางดวงกลางกายภายในหรือหยุดในกลางองค์พระนะจ๊ะเมื่อเราเห็นแสงสว่างแล้วก็เห็นดวงธรรมแล้วเห็นกายภายในเห็นองค์พระแล้วเพราะความที่เราไม่ได้มุ่งต่อภาพเห็นสักแต่ว่าเห็นหรือมองไปงั้นเองนะจ๊ะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูเรื่อยๆยิ่งขึ้นไปเลยนะจ๊ะจำคำนี้สักแต่ว่าณลูกเอ๋ยจะเปิดเผยสิ่งล้ำค่าให้ลูกเห็นเห็นความมืดติดตาอย่าลำเค็ญสักแต่ว่าฉันเห็นก็เป็นพอนึกเบาๆต่อไปใจนิ่งๆเดี๋ยวก็ปิ้งใสแจ๋วจนร้องอ๋อเพิ่งกระจายสักแต่ว่าวันนี้หนอช่วยบอกต่อสักแต่ว่าข้าล้ำจริง

0: จดหมายจากพระลูกชายถึงครูไม่ใหญ่จ๊ะตอนต้นกล้าใต้แสงตะวันธรรม
1: จ้า
0: พอจะเพลงเดินตามพ่อจ้า

จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกแล้วหลวงพ่อสูดหัวใจนี่ตอนต้นกล้าใต้แสงตะวันทำแล้วจ้ะกราบกราบหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงกราบกับผมพระกล้าจิตรักโขไหนองค์ไหนจ๊ะนี่องค์นี้จ้ะปัจจุบันเป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนนทบุรีและประธานสงศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

0: หลวงพ่อครับต้นกล้าเมื่อมีรากจึงเติบโตอย่างยิ่งรากอย่างลึกเพียงใดก็เติบโตได้อย่างมั่นคงเพียงนั้นและที่สำคัญไม่อาจขาดแสงตะวันได้ครับชีวิตของผมพระกล้าจึงเติบโตมาอย่างชัดด้วยแสงตะวันธรรมครับโอ้โหคม
1: ครับ
0: ในวัยเด็กมีบางคนมองว่าผมเป็นเด็กแปลกเพราะสนใจเรื่องศาสนาต่างจากเด็กวัยเดียวกันเมื่อผมเรียนชั้นประถมก็เริ่มหัดรักษาศีล5เองโอ้โหนี่พระเก่าเนาะจนรักษามาได้ตลอดโอ้โหนี่รักษาศีล5ตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมน่ะพอโตขึ้นอีกหน่อยโยมแม่ก็หาหนังสือธรรมะมาให้อ่าน
1: โอ
0: ้สุดยอดคุณแม่เลยนะจ๊ะซึ่งผมอ่านแล้วก็ชอบยิ่งกว่าหนังสือเรียนซะอีกครับ
1: โ
0: อ้ตอนอยู่ชั้นมัธยมต้นในขณะที่เพื่อนๆกำลังค้นหาความฝันของตนเองผมกลับเริ่มค้นหาความสงบของใจโดยลองฝึกนั่งสมาธิด้วยตนเอง
1: โอ้สาธุ
0: โอ้ข้ามชาติเลยเนอะทั้งที่ไม่มีครูและไม่รู้เลยว่ากำลังเดินมาถูกทางหรือไม่ต่อมาช่วงเย็นหลังเลิกเรียนบางวันก็แวะไปสวดมนต์และนั่งสมาธิที่วัดใกล้บ้าน
1: สาธ
0: ุโอ้โหได้วิญญาณพระเก่าแต่ทุกครั้งที่มองไปบนศาลากลับพบแต่พระแม่ชีและผู้สูงอายุไม่มีคนวัยเดียวกันเลยจนอดถามตัวเองไม่ได้ว่าเอ๊ะหรือเราจะแปลกจริงๆไม่จะอัศจรรย์เลยแล
1: ้
0: วมันเกินกับคำว่าแปลกการไม่มีต้นแบบแท้ผมเคยคิดว่าสุดท้ายชีวิตคงต้องเดินไปตามทางโลกเหมือนคนอื่นครับ
1: โอ
0: ้จะพูดไปสรุปอย่างนั้นนะจ๊ะโอ้นี่จ้าภาพไปเด็กผมจากการรักษาศีลห้าสู่การฝึกสมาธิด้วยตนเองชั้นประถมเริ่มรักษาศีลห้ามัธยมต้นเริ่มนั่งสมาธิเอง
1: สา
0: ธุเจ้ามัธยมปลายนั่งสมาธิหลังเลิกเรียนโอ้โหนี่เนาะประถมศีล5มัธยมเริ่มนั่งสมาธิมัธยมปลายนั่งสมาธิหลังเลิกเรียนเนาะแต่แล้วมาปี2540พระมิตรได้ชักชวนให้มาวัดพระธรรมกายหลวงพ่อครับเพียงครั้งแรกที่ก้าว

0: ข้ามาผมก็ผมตกหลุมรักที่นี่ทันทีครับดังอึกเลยโอ้โหหลุมรักนี่แรงคือผู้คนมากมายแต่ไม่มีความวุ่นวายเลยรอยยิ้มมีอยู่ทุกแห่งความเบิกบานมีอยู่ในทุกดวงตาโอ้โหคมคมและท่ามกลางผู้คนเยอะๆที่มานั่งสมาธิรวมกันหัวใจของผมกลับสงบที่สุดที่นี่แหละครับเส้นทางที่ใช่ของชีวิตที่ผมตามหามาตลอดโอ้โหด้วยความประทับใจวัดผมจึงอยากมาวัดอีกเรื่อยๆจากเดิมที่เคยมาแค่อาทิตย์ต้นเดือนก็อยากมาให้บ่อยกว่านี
1: ้
0: ทูตจ้าและมาเป็นอาสาสมัครที่วัดแผนกอธิษฐานธรรมซึ่งต้องมาวัดตั้งแต่วันเสาร์เพื่อเตรียมงานพอได้มาวัดทุกเสาร์ที่ก็ยิ่งทำให้อยากมามากกว่านี้อีกวันจันทร์ในวันศุกร์ก็ยังนึกถึงวัดไม่ใช่นึกถึงเฉพาะเสาร์อาทิตย
1: ์
0: อยากมาวัดทุกวันเลยครับนี่โอ้โหขนาดที่เลยเหรอโอ้สุดยอดฟังเพลงนี้บ้านของหัวใจ

ตอนเป็นนักศึกษามหาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์ผมใช้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ของชีวิตอยู่กับชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีครับเพราะที่นั่นทำให้ทุกวันของการไปเรียนหนังสือคล้ายกับได้ไปวัดพวกเราสวดมนต์นั่งสมาธิสนทนาธรรมและทำกิจการบุญอีกนับไม่ถ้วนเจนตักบาตรในมหาลัยที่ลานปรีดีทุกสัปดาห์

0: จัดค่ายคุณธรรมงานไหว้ครูจนถึงบริจาคโลหิตครับ
1: สาธุ
0: นี่จ้า
1: สา
0: ธุสาธุห้องเล็กๆของชมรมพุทธคือสถานที่ที่ผมฝึกหยุดใจทุกวันกระทั่งการนั่งสมาธิก็ค่อยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับนี่และที่ชมรมพุทธนั่นเองที่วิสุทธิ์ให้ผมรู้ว่าสิ่งที่คนอื่นเรียกว่าความแปลกนั้นแท้จริงแล้วคือความกล้ากล้าที่จะไม่เดินตามใครกล้าที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองและมีพี่ๆน้องๆที่เดินไปในทิศทางเดียวกันคือทิศเข้าวัดทิศเข้าวัดครับหลวงพ่ออ๋อทิศเดียวกันเน
1: า
0: ะอ๋อทิศเข้าวัดตั้งแต่นั้นจึงนักศึกษานิเทศศาสตร์คนหนึ่งจึงไม่ได้มีเพียงตำราเรียนปิดเทอมใหญ่เพื่อนๆกลับบ้านแต่ผมกลับมาวัดรับบุญจัดงานบวชทุกสัปดาห์รุ่นยุวะรุ่นมัชฌิมรุ่นอุดมศึกษารุ่นบูชาธรรมหลวงพ
1: ่
0: อตลอดทั้งเดือนแทบไม่ได้ไปไหนเลยครับทั้งตัวและใจอยู่ที่วัดนี่นะทั้งตัวและหัวใจเนาะปิดเทอมเล็กก็ไปช่วยกิจกรรมทางก้าวหน้าลงพื้นที่ตามจังหวัดต่าง
1: ๆ
0: โอ้โหมีแต่กิจการงานสร้างบารมีนั่นนะ
1: ใช
0: ่ครับทำให้ทุกช่วงเวลาของชีวิตเต็มไปด้วยการสร้างบารมีแม้จะหยุดปิดเทอมแต่ผมไม่หยุดสร้างบารมีครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่จ้ะช่วงปิดเทอมคือโอกาสในการสั่งสมประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดครับผมจึงรู้ว่าความสุขที่สุดในชีวิตนักศึกษาคือการได้ทำหน้าที่เพื่อพระพุทธศาสนากระทั่งวันหนึ่งก็ถามตัวเองว่าถ้าแค่มาวัดช่วงปิดเทอมยังมีความสุขขนาดนี้แล้วถ้าอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตล่ะจะสุขหรือดีขนาดไหนครับหลวงพ
1: ่อ
0: โอ้เยอะเลยจ้ะนี่เจอแล้ววัดพระธรรมกาย

0: หลวงพ่อครับหลังจากผมเรียนจบจากคณะนิติศาสตร์ผมก็ไม่รีรอไม่ลังเลมาบวชในโครงการอบรมบทหมู่รุ่นกรรมศาสตร์ปีพ.ศ.2544ทันที
1: สาธ
0: ุและเป็นการบวชอุทิศชีวิตเพื่อเดินบนเส้นทางการสร้างบารมีตลอดไปครับ
1: สาธุ
0: อ๋อบวชกันสองพี่น้องเลยเหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้สองพี่น้องผู้มีบุญมาบวชเป็นพระลูกชายหลวงพ่อพระน้องชายชื่อพระมหานักรบขันติมโน
1: โอ้
0: ไหนจ๊ะ
1: สาธุ
0: นี่สาธุโอ้นี่บวชทั้งพี่ทั้งน้องเลยเนาะตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาผมเป็นแฟนคลับขั้นเทพของใครนะฮะรู้ได้ไงอ่ะไอ้ถูกป่ะจ๊ะ
2: ถูกครับ
0: โอ้ที่เฝ้ารอฟังทุกคำสอนเลยเนาะโดยเฉพาะเทปนำนั่งสมาธิหลวงพ่อซึ่งจะวางแผงออกใหม่เดือนละหนึ่งม้วน
1: แล้วก่อนจะออกเดือนละม้วน
0: เดือนละหนึ่งม้วนถึงว่าที่ต้นเดือนเมื่อไรผมจะรีบไปหามาฟังทันทีและใช้เทปม้วนนั้นนั่งสมาธิทุกวันตลอดทั้งเดือนนั่งไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียว

0: แต่งเก่งอย่างเลยเนี่ย
1: จ้า
0: ทุกครั้งที่เปิดเทปหลวงพ่อเหมือนแสงตะวันธรรมมาหล่อเลี้ยงหัวใจ
1: จ
0: ้
1: าย
0: ิ่งผมนั่งสมาธิใจก็ยิ่งละเอียดความสุขก็ยิ่งลุ่มลึกเป็นความสุขที่ชุ่มเย็นสงบและเปี่ยมคุณค่าแตกต่างจากความสุขที่โลกภายนอกมอบไว้โดยสิ้นเชิงเลยครับ
1: สาธ
0: ุแล้วก็เป็นเกราะแก้วที่แข็งแกร่งที่สุดทำให้ผมและครอบครัวตัวเองให้อยู่ในร่มผ้ากาสาวพัดมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับ
1: สาธุ
0: หลังจากบวชแล้วภารกิจแรกที่ผมได้รับก็คือรับบุญจัดงานสลายร่างคุณยายอาจารย์มองไปถึงไหนทั้งวัดมีแต่การเตรียมงานทั้งวันทั้งคืนพระเนรและญาติโยมต่างช่วยกันทำเพื่อบูชาธรรมคุณยายช่วงนั้นในใจผมมีอยู่แค่สองคำคือบุญกับคุณยายไม่มีความพิจารณาแทรกเลยครับและบุญพิเศษที่นึกถึงทีไรก็ปลื้มทุกทีก็คือการที่ผมได้เดินอยู่ในขบวนคณะสงฆ์นำหน้ามยุรนาวากาศ
1: อ
0: ันเชิญเรือนทองของคุณยายอาจารย
1: ์
0: เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ครับซึ่งผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีโอกาสนี้งานวันนั้นยิ่งใหญ่งดงาม

0: และศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยครับ
1: สา
0: ธุทวยจ้ะต่อมาปี2557ผมได้รับภารกิจบุกเบิกศูนย์อบรมเยาวชนที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีบนเนื้อที่49ไร
1: ่สาธุ
0: ที่ได้รับบริจาคจากเจ้าภาพปัจจัยบุญและใจใหญ่คือคุณอธิราชคุณพรพัฒราพันธเสนพอไปถึงวันที่ผมก็ยืนง
1: ง
0: คือนึกถึงเรื่องงานอยู่กลางทุ่งนาโล่งกว้างที่เงียบงันที่ยืนงงคือเงียบงันไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีอาคารมีแค่ดินแดดแล้วหัวใจที่เต้นระรัวแล้วความคิดก็ผุดขึ้นมาทันทีว่านี่มันก็เหมือนจุดเริ่มต้นของวัดพระธรรมกายเลยจ้าอย่างนั้นแหละจ้าผมเคยฟังตำนานการบุกเบิกสร้างวัดแล้วนึกเสียดายที่มาช้าไปแต่ว่านี่บุญจัดสรรให้แล้วมีแต่เปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเองนี่โอ้โหมีที่ดินก่อนบุกเบิกปรับหน้าดินขุดสระถมดินนี่ทุกอย่างเลยเนาะเปลี่ยนเป็นแผ่นดินการสร้างบารมีจ้ะโอ้นี่จ้ะตอนนี้มีพระกี่องค์จ้ะ
2: 9รูปครับ
0: 9รูปทีมงานที่มาช่วยกันสร้างศูนย์ในวันแรกๆก็คือนักศึกษาอาสาสมัครทุกคนไม่มีประสบการณ์งานก่อสร้างแม้แต่น้อยในชาตินี้แต่คงจะมีข้ามชาติมามั้งวันหนึ่งช่างคนหนึ่งเดินมาดูเห็นน้องๆนักศึกษาช่วยกันทำงานอย่างทุ่มเทช่างเขาก็ถามว่าได้ค่าจ้างคนละเท่าไหร่น้องหนึ่งในทีมหันมาตอบสั้นๆว่าผมเอาบุญครับช่างฟังแล้วปลื้มมากพูดขึ้นว่าเงินผมมาบุญด้วยไม่เอาค่าจ้าง
1: จ
0: ้าผมได้ทีมงานเพิ่มขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายงานสร้างศูนย์ในวันแรกๆกับคุณหนูจากนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครครับโอ้สุดยอดเลยก็คล้ายๆวัดพระธรรมกายเลยจ้ะเนี่ยเห็นภาพอย่างนี้น่าปลื้มเนาะ
1: ปลื้มคร
0: ับ แล้วพ่อครับสนามบุญอย่างนี้มีบททดสอบรออยู่คือกลางวันแดดแผดเผาไม่แต่แบบจนทีมงานกลับวัดใหญ่ทีไรคนที่รู้จักกันถึงกับตกใจหมดเลยผิวกลายเป็นสีโอนตินกันทุกคนพอตกเย็นก็พากันสวดมนต์นั่งสมาธิกลางทุ่งนา
1: สา
0: ธุองค์นี้ถูกหลักวิชาเลยนี่นะเมื่ออาทิตย์อัสดงทุกคนจะพร้อมใจกันสวดมนต์และนั่งสมาธิกลางทุ่งนาครับ

0: นี่คือประวัติศาสตร์ชีวิตการสร้างบารมีเนี่ยจะจดจำไม่มีวันลืมเลือนเลยกลางคืนไม่มีไฟแม้แต่ดวงเดียวท้องตรงมืดสนิทแต่งานยังไม่เสร็จเราก็แก้ปัญหาด้วยการขอต่อไฟจากบ้านใกล้เคียงบางครั้งก็เปิดไฟหน้ารถส่องสว่างแล้วรับเงินใต้แสงไฟกลางทุ่งนาโอ้โหนี่นี่จะประวัติศาสตร์ชีวิตการสร้างบารมีนี่นะเมื่อฤดูฝนมาถึงลมพัดเต็นท์พังดินเหนียวกลายเป็นโคลนใส่รองเท้าเดินไม่ได้เพราะรองเท้าจะจมหายไปต้องเดินเท้าเปล่าครับที่จะแม่พายุพัดทำให้สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวเสียหายแต่ใจนักสร้างบารมีไม่เคยย่อท้อฟื้นทุกอย่างแล้วก็เดินหน้าสร้างศูนย์ต่อไปครับสาธุจ้าเปิดอบรมธรรมทายาทปีแรกผู้สมัครเข้าอบรมมากกว่า30คนโอ้มากกว่าวัดพระธรรมกายอีกนี่ปีแรกแต่เนี่ยแต่พอเห็นสถานที่จริงก็เริ่มทยอยหายไปทีละคน
1: ย่อ
0: จนเหลือ10คนก็ยังดียังเหลือนะแต่10คนที่เหลือล้วนเป็นเพชรแท้ครับมีคนหนึ่งบอกผมว่าจากเดิมไม่เคยยอมใครในชีวิตพอมานี่ต้องยอมหมดทุกอย่างโอ้โหและพูดต่อว่าทีนี้ท้ายผมจากเสือกลายเป็นแมวไอ้คนหนึ่งเป็นหัวหน้าวิศวกรคอยคุมคนงานมาทั้งชีวิตเพราะว่าเคยฝึกสมาธิมาก่อนแต่นั่งไม่ได้เลยแล้วไม่ฝึกไงวะนั่งไม่ได้ก็ต้องเดินฝึกเนาะพอผ่านการอบรมหนึ่งเดือนจากคนที่คอยคุยเสียงดังเสนอไอเดียตลอดเวลากลายเป็นคนนิ่งสงบและบอกว่าที่ที่แท้ผมนั่งสมาธิเป็นครับนอกจากสร้างคนภายในศูนย์แล้วงานชุมชนคือบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดบทหนึ่งผมเป็นคนไม่ค่อยชอบคุกคีกับผู้คนมากมายแต่งานนี้ต้องทำให้ต้องปรับตนเองต้องประสานผู้ใหญ่บ้านจ้ามันก็จำเป็นนะเนาะผู้นำชุมชนหน่วยงานราชการทุกฝ่ายและบางครั้งแต่ละฝ่ายก็ต้องการสิ่งที่ขัด

0: ทีคือเราจะขอให้พระ
1: คือคนกลาง
0: คือท่านใช่ไหม
2: ครับได้ครับเป็นกรรมการ
0: วันหนึ่งโทรศัพท์ดังขึ้นผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งโทรมาวีนเต็มๆจากความเข้าใจผิดผมรับฟังยันจบเก่งนะฟังยันจบเลยวางสายแล้วก็ยังสตันอยู่อีกหลายนาทีนั่งนิ่งสักพักแล้วนึกถึงว่ากับหลวงพ่อกันว่าไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยก็ค่อยสบายความจริงใจแล้วงานก็สำเร็จด้วยความเข้าใจและทุกคนได้บุญกันหมดเลย
2: สาธ
0: ุโอ้สุดยอดนี่จะประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์หน่วยงานราชการและชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานพุทธศาสนาเกิดประโยชน์แก่สังคมงานด้านเยาวชนที่จัดกิจกรรมในโรงเรียนนำธรรมะเข้าสู่โรงเรียนปลูกฝังศีลธรรมและสร้างเยาวชนต้นแบบให้เติบโตด้วยความรู้คู่ความดีโอ้สุดยอดเลยนี่จ้ะโครงการบรรพชาสามเณรบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจุดเริ่มต้นการปลูกฝังศีลธรรมและสร้างเยาวชนต้นแบบให้แก่สังคมนี่จ้าก่อนที่ผมจะมาสร้างศูนย์นี้หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีวัดไม่มีพระเดินบิณฑบาตชาวบ้านหลายคนแก่แล้วก็ไม่มีโอกาสใส่บาตรเลยเพราะไม่มีพระเดินมาบิณฑบาตมีชาวบ้านคนหนึ่งเล่าฟังว่าเคยมีพระทำนายว่าทำนายโยมคนนั้นนะอายุมากแล้วจะได้เข้าวัดฟังธรรมหายแม่นเนาะไม่ไม่ตอนนั้นเขาก็นึกในใจว่าจะเข้าวัดได้อย่างไรวัดที่อยู่ไกลไกลเดินทางก็ลำบากแต่วันนี้วัดอยู่ข้างบ้านแล้วพระออกบิณฑบาตทุกเช้าชาวบ้านออกมาใส่บาตรเพิ่มขึ้นทุกปีจากทุกนาที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นศูนย์รองรับการสร้างบุญบารมีของชาวจังหวัดนนทบุรีโอ้สุดยอดนี่จ้ะท่านไปเป็นผู้ให้แสงสว่างนี่เนาะโอ้บรรยากาศดีนี่จากหมู่บ้านที่ไม่เคยมีวัดไม่มีพระเดินบิณฑบาตวันนี้ชาวบ้านได้ใส่บาตร

0: ชูชาติศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีสู่ศูนย์รวมใจของชุมชนครับชูชาติโอ้สุดยอดเนาะน่าปลื้มอย่างเห็นอย่างนี้และยังมีเรื่องเหนือธรรมชาติที่ชาวบ้านเล่าต่อกันมาคุณแม่ของผู้ใหญ่บ้านตื่นขึ้นกลางดึกเห็นดวงสว่างลอยอยู่กลางสระน้ำภายในศูนย์ดวงสว่างลอยกลางสระน้ำเนาะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่รู้ว่าไม่ธรรมดาโอ้เดี๋ยวนี้ยังรออยู่ไหมจ๊ะ
1: ไม่เห็นแล้วครับ
0: ไม่เห็นแล้วเนาะนี่สระน้ำภายในศูนย์สระนี้โอ้นี่สระนี้ไม่ธรรมดานี่ดวงสว่างลอยมาเนาะเคยหนึ่งระหว่างบวชสามเณรมีดวงไฟลอยบนท้องฟ้าเหนือหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมพระและสามเณรหลายรูปเห็นพร้อมกันวิ่งตามดวงจนดวงนั้นลอยหายไปเลยมันไม่ไว้สูงกลางกายนะนี่เนาะทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าไม่มีบุญบาปก็เช่นกันแม้ว่าไม่เคยเห็นแต่ก็มีอยู่เหตุการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดียิ่งขึ้นไปช่วงหนึ่งที่ภารกิจหนักสุดปัญหารุมเร้าหลายด้านพร้อมกันโยมแม่ถามผมด้วยความเป็นห่วงว่าพระลำบากมากไหมโยมแม่ก็เป็นห่วงเนาะผมก็ตอบสั้นๆเพื่อไม่ให้ท่านเป็นห่วงว่าพระมีความสุขทุกวันหลังจากนั้นโยมแม่ไม่ถามอีกเลยพ่อพระมีความสุขแล้วโยมแม่รู้แล้วว่าพระก้ากำลังเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่ร่มเงาให้ผู้อื่นครับโอ้แผ่ร่มธรรมจ้า

0: เอ้ยมีกี่ไร่นะจ๊ะ
1: 49ครับ
2: 49ไร
0: ่โอ้ก็ไม่เล็กเนาะหลวงพ่อครับผมกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาเหล่าเลี้ยงหัวใจลูกมาตั้งแต่วันที่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาจนเติบโตเป็นพระราชาของหลวงพ่อในวันนี
2: ้สา
0: แล้วว่ากระดวงตะวันธรรมที่ส่องแสงสว่างทำให้ต้นกล้าต้นนี้เติบโตได้อย่างมั่นคงครับ
2: สาธ
0: ุ thank you จ้าด้วยความรักและความกตัญญูที่ลูกมีต่อหลวงพ่อลูกขอสนองงานหลวงพ่อในทุกโครงการ
2: สาธ
0: ุและขอติดตามตามติดหลวงพ่อจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
2: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับลูกรักหลวงพ่อล้นใจ
2: สาธุ

เป็นไงปลื้มไหมโอ้หลวงพี่รู้จักท่านเลยนะทั้งสองพี่น้องหลวงพี่กล้ากับหลวงพี่นักรบมีบุญมากเลยงามทั้งคู่เลยทั้งพี่ทั้งน้องเรียบร้อยโอ้โหคนละม้วนกับหลวงพี่เลยบุญเยอะท่านเรียนจบปุ๊บบวชเลยเนี่ยหลวงพี่อายุทั้งโลกมากกว่าท่านเยอะแต่ว่ามาบวชเป็นอาวุโสครับอาวุโสในทางพระก็คือมาบวชทีหลังเนี่ยจำได้เนาะก็ปลื้มดีเออคราวนี้มาถึงเรื่องที่หลวงพี่จะมาเทศต่อนะก็คือเรื่องกษัตริย์กรีกเจ้าปัญหาถ้าภาษาทั่วๆไปเขาจะเรียกว่ามิลินทปัญหาคือพระเจ้ามิลินนะเป็นกษัตริย์กรีกเชื้อสายของอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งบุกรุกยกทัพไปโจมตีอินเดียแล้วก็ถอยกลับไปเพียงแต่ว่าทิ้งแม่ทัพนายกองเอาไว้จนกระทั่งผ่านไปเป็นร้อยๆปีก็ปกครองอยู่แถวๆเนี่ยอัฟกานิสถานปากีสถานแล้วก็เป็นผู้มีปัญญามากความเบื้องหลังเป็นอย่างไรพวกเราไปตามฟังกันดูเนาะวันนี้มาถึงตอนที่3หลวงพี่คนเยอะเลยนะเรื่องกว่าจะมาเทศได้เพราะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งส่วนใหญ่จะเป็นธรรมะระดับปรมัตถ์ปรมัตถ์ก็คือบางทีก็เข้าใจยากเนาะก็ลองมาดูกันในเรื่องตอนที่3นะก็คือคำถามนี้คำถามที่ว่าลักษณะของสมาธิพระเจ้ามิลินถามพระนาคเสนว่า

สมาธิมีลักษณะเป็นอย่างไรนะนี่คือคำตอบเนาะคำตอบของพระนาคเกษนคือสมาธิมีความเป็นประมุขเป็นลักษณะเป็นประมุขเป็นประธานกุศลธรรมทั้งหลายเราใดเราหนึ่งกุศลธรรมทั้งหมดเหล่านั้นล้วนมีสมาธิเป็นประมุขน้อมไปสู่สมาธิโอนไปสู่สมาธิเงื้อมไปสู่สมาธินั่นคือหมายความว่าเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงเลยขอถวายพระพรเปรียบเสมือนกับไม้กลอนหลังคากรรมจันทันทั้งหลายไม้กลอนหลังคาถ้าหลวงพี่เรียนมาสายไฟฟ้าแต่ตอนหลังมาสร้างวัดก็จะรู้จักนั่นก็คือโครงสร้างหลังคานะเรือนยอดเราใดเราหนึ่งไม้กลอนหลังคาทั้งหมดเหล่านั้นล้วนมีอันไปสู่ยอดน้อมไปสู่ยอดรวมกันอยู่ที่ยอดบรรดาไม้กลอนหลังคาเหล่านั้นยอดเรือนกล่าวได้ว่ายอดเยี่ยมชั้นใดขอพระพรกุศลธรรมทั้งหลายก็เช่นนั้นนะย่อมมีสมาธิเป็นประมุขน้อมไปสู่สมาธิเนื้อมไปสู่สมาธิฉะนั้นนะเปรียบเหมือนพระราชาพระองค์หนึ่งทรงหยั่งสู่สงครามพร้อมกับกองทัพสี่เหล่ากองทัพเหล่านั้นมีอะไรบ้างล่ะก็มีพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าล้วนมีพระราชาองค์นั้นเป็นประมุขน้อมไปยังพระราชาพระองค์นั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นสมาธิก็เป็นลักษณะนั้นคือเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงนะคือถ้าเราสวดธรรมจักรกันมักมีองค์แปดในคืนโดยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาไปจบที่ไหนสัมมาสมาธินะนั่นคือเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงเลยนี่คือลักษณะของสมาธิคราวนี้มาถึงปัญหาข้อต่อไปปัญญาพระเจ้ามิลินก็ถามว่าแล้วปัญญาล่ะลักษณะของปัญญาเป็นอย่างไรพระนาคเกษตอบว่าเคยตอบไปแล้วทีนึงนะตอนที่หนึ่งไปฟังดูว่าปัญญาตอนนั้นมีลักษณะการตัดเป็นลักษณะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปัญญามีความส่องสว่างเป็นลักษณะตัดจำได้ไหมที่หลวงพี่บอกว่ามันมีโยนิโสมนสิการกับปัญญาในโยนิโสมนสิการก็เปรียบเหมือนกับการกำเอาไว้นะเหมือนกับชาวนาเนี่ยนะเขาจะเกี่ยวข้าวนะเขาก็เอามือซ้ายกำนะก่อข้าวแล้วก็มือขวาถือเขียวตัดตึ้งมือซ้ายที่กำไว้นั่นคือโยนิโสมนสิการการทำใจไว้ในใจไว้อย่างแยบคายส่วนมือขวาที่ถือเขียวนี่คือปัญญาตัดชุบตัดอะไรตัดกิเลสปัญญาตอนนั้นบอกว่ามีลักษณะเป็นลักษณะแต่ญาณนั่นก็คือมีความส่องสว่างเป็นลักษณะนะก็ถามว่าอ้าวแล้วปัญญาชื่อว่ามีความส่องสว่างเป็นลักษณะอย่างไรหรือนะก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรปัญญาเมื่อเกิดขึ้นย่อมกำจัดความมืดคืออวิชชาย่อมทำความสว่างคือวิชาให้เกิดขึ้นย่อมส่องแสงสว่างคือญาณนะย่อมกระทำอริยสัจทั้งหลายให้ปรากฏเพราะลักษณะที่ส่องสว่างนั้นนะพระผู้ทำสมาธิจึงเห็นได้ด้วยปัญญาชอบว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนนะนั่งสมาธิไปแล้วปัญญามันจะเกิดนะคือถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นตัวเด่นแห่งความทุกข์แต่พอนั่งสมาธิไปใจมันคลายมันปล่อยวางได้แสงสว่างเกิดขึ้นในใจจนทั้งเห็นเลยนี่อย่าไปยึดมั่นกับมันมากนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะนี่คือลักษณะของปัญญาเนี่ยที่หลวงพี่ไปคัดลอกมาจากบททั้งภาษาบาลีบ้างภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างมาเนี่ยนำมาแปลให้ฟังเปรียบเสมือนว่าบุคคลพึงนำประทีปเข้าไปในเรือนที่มีแต่ความมืดประทีปที่นำเข้าไปนั้นย่อมกำจัดความมืดย่อมทำความสว่างให้เกิดขึ้นย่อมส่องแสงสว่างให้ปรากฏเนี่ยคือถ้าบ้านไหนไฟดับไฟดับสนิทเลยเราก็ไม่รู้มันอะไรมีตรงไหนนะมันมีตู้เย็นมีทีวีมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรอยู่เราก็ไม่รู้แต่ทันทีที่เราถือไฟเข้าไปสว่างคราวนี้มันก็ไม่ต้องเดาเลยว่ามีอะไรอยู่ชัดนะเหมือนกับมืดในใจของเรามันมืดบอดบางคนเนี่ยคือไม่มีปัญญาเลยนะแล้วก็ไม่เคยฟังธรรมเนี่ยนะมันเหมือนกับถ้ำโบราณอยู่อย่างนั้นมาแสนปีล้านปีแต่ทันทีที่มีใครสักคนมีไฟแล้วก็เอาไฟสว่างส่องเข้าไปในถ้ำนะ

ความมืดที่มีอยู่ในนั้นนับหมื่นนับแสนนับล้านปีมันก็ถูกทำลายไปเราก็เห็นชัดเลยไม่ต้องเดาว่าในถ้ำมีอะไรไหมพอเอาไฟส่องปุ๊บเห็นชัดเจนเหมือนกันพอเรานั่งสมาธิไปมากๆก็เกิดปัญญาปุ๊บมันจะมองเห็นนะเห็นใจตัวเองด้วยอันนี้จำครูบาอาจารย์ท่านนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่บางทีก็รอให้คนอื่นก็ไม่เห็นใจตัวเองถามว่าแล้วตัวเองเห็นใจตัวเองยังนะแต่พอมีปัญญาปุ๊บมันเห็นพอเห็นแล้วก็หมดทุกข์นะพอเข้าใจสิ่งทั้งหลายไปตามความเป็นจริงนะนี่คือลักษณะของปัญญาถัดมานะปัญหานะว่าด้วยทำทั้งหลายให้สำเร็จกิจอย่างเดียวกันนะคำถามคือทำทั้งหลายมีอย่างต่างๆกันเหล่านี้ย่อมให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันหรือนะหัวข้อธรรมะมีตั้งเยอะแยะในนั้นไม่รู้กี่บทต่อกี่บทนะสัจจะธรรมะขันติจาคะนู่นนี่นั่นนะทั้งสมาธิทั้งสติทั้งปัญญาทั้งศรัทธาทั้งให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันหรือคำตอบก็คือว่าขอถวายพระพรมหาบุพิตรทำทั้งหลายอันมีอย่างต่างๆกันเหล่านี้ย่อมให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันคือกำจัดกิเลสทั้งหลายได้เนี่ยตอนเข้าวัดใหม่ๆหลายๆสิบปีแล้วเนี่ยเคยฟังหลวงพ่อทัตตะท่านเทศท่านบอกว่าชอบใจธรรมะบทไหนนะเอาให้มันสุดไปเลยฝึกอย่างนั้นนะเนี่ยสมมติว่าชอบเรื่องสัจจะเอามันให้สุดไปเลยเป็นคนมีสัจจะสัจจะต่อเวลาต่อบุคคลต่อสถานที่ต่อบทบาทหน้าที่เอาให้มันสุดไปเลยแล้วในที่สุดอย่างอื่นตามมาเองหรือชอบปิ๊งเรื่องอดทนรู้จักป้าคนหนึ่งนะที่ทับสแกป้าโอ้เป็นบุคคลนักสู้เคยคุยกับลูกของป้าลูกชายคนนั้นบอกว่าตั้งแต่เกิดมาแม่สอนอย่างเดียวเลยแม่สอนว่าอดทนนะลูกนะแม่สอนเพียงเดียวสอนให้อดทนป้าเมาเนี่ยเพื่อนป้าเอื้อนอยู่ตรงนี้ป้าเมาสอนลูกอดทนนะแล้วแกก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างจริงๆนะเป็นบุคคลสุดยอดในความอดทนเลยหลวงพี่ไปเห็นแล้วทึ่งเลยเรียกว่าใครไปเจอป้าเมาแล้วท้อไม่เป็นเพราะว่าป้าก็ทำให้ดูอายุยังเยอะ70-80แล้วยังสู้ไม่ถอยเลยเนี่ยนะเพราะนั้นเจอคุณธรรมข้อไหนที่ชอบใจนะเอาตรงนั้นเอาให้มั่นคั้นให้ตายชอบสัจจะฝึกสัจจะชอบอดทนฝึกอดทนชอบวินัยฝึกวินัยเดี๋ยวไปที่สุดแล้วรวมกันมาเองนะคุณธรรมข้ออื่นมันตามเองแล้วก็บรรลุกิจเดียวกันก็คือกำจัดกิเลสได้นะเปรียบเสมือนว่ากองทัพทั้งหลายอันมีอย่างต่างๆกันคือกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพพลเดินเท้าย่อมให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันคือชนะกองทัพฝ่ายอื่นในการทำสงครามได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นชอบอันไหนทำอย่างนั้นฝึกให้จริงกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวในที่สุดชนะได้คือชนะกิเลสได้ทัดมานะโหอันนี้ลึกซึ้ง ลึกซึ้งทีเดียวปัญหาด้วยความสืบต่อแห่งธรรมธรรมสันตติโอ้โหเรื่องนี้นะดูนะคำถามก่อนนะเดี๋ยวต้องแปลไทยเป็นไทยพระคุณเจ้านาคเสนผู้ใดจะเกิดเขาผู้นั้นนั่นแหละเกิดหรือว่าผู้อื่นเกิดเล่าคือหมายความว่าสมมติว่าเราตายไปแล้วเราเกิดใหม่เนี่ยสมมติว่าชาตินี้เราชื่อนายกอไก่นายพอตายไปแล้วเกิดใหม่ถามว่ากอไก่เป็นคนเกิดหรือคนอื่นเกิดฟังแล้วงงๆนะอันนี้จริงๆนะหลวงพี่อ่านภาษาไทยแล้วก็ยังไงกันแน่ก็เลยไปค้นภาษาบาลีผสมปนภาษาบาลีแล้วก็ให้ AI มันแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนะก็ภาษาอังกฤษมันบอกว่า the one who arises or is reborn is he exactly the same person or is he someone elseเนี่ยคนที่กำลังจะเกิดใหม่เนี่ยเป็นคนเดิมหรือเป็นคนใหม่นะสมมติชาติเนี้ยเราเกิดมาเป็นคนเนี้ยแล้วชาติเราไปเกิดใหม่ตัวเราเองใช่ไหมที่ไปเกิดใหม่หรือคนอื่นคืออย่างนี้มันมีลัทธิที่เชื่อกันสมัยอินเดียโบราณสมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าอัตตาตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะต้องเที่ยวไปในวัฏสงสารก็คือเนี้ย 100%นะอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าไม่มีใครทั้งสิ้นไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอัตตาเลยคือเกิดขึ้นมาลอยๆแล้วก็ไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยมันสุดตรง2 อย่าง
คำตอบของพระนาคเกษรก็คือ

ผู้นั้นเกิดก็ไม่ใช่จะเป็นคนอื่นก็ไม่เชิงตอบกักกักกักเงี้ยคือขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์จะทำความสำคัญข้อนั้นเป็นชะไหนพระองค์ทรงเคยเกิดเป็นเด็กแบบเบาะมาก่อนแล้วตอนนี้ก็เติบโตมาถามว่าเด็กคนนั้นอะตอนที่พระองค์เป็นเด็กกับตอนนี้พระองค์เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นกษัตริย์เนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าเออคนเดียวกันหรือเปล่านะก็พระเจ้ามิรินบอกว่าคนละคนไอเด็กคนนั้นก็เด็กคนนั้นมันหลายสิบปีมันแล้วคนนี้กับคนนี้เอ้าพระนาคเลยว่าเอ้าถ้าคนละคนกันอย่างนั้นเอ้าอย่างนี้ตอนที่เราเป็นเด็กแม่ของเราก็เป็นแม่ของเด็กคนนั้นพอมาถึงตอนนี้ก็แสดงว่าเราเป็นคนอื่นก็แสดงว่าแม่ก็ไม่ใช่แม่ของเราถ้าอย่างนี้ครูที่สอนเราตอนเด็กพอผ่านมา10ปีเราเป็นคนละคนกันแสดงว่าครูคนนั้นก็ไม่ใช่ครูของเราเพราะเป็นครูของเด็กคนนั้นมันไม่ยุ่งกันใหญ่หรอมหาบพิตรเออนะน่าคิดไหมพระเจ้ามิรินก็บอกใช่แล้วพระคุณเจ้าว่ายังไงล่ะเอาถามใหม่พระนาคเสนบอกว่าถ้าเราจุดเทียนเอาไว้เนี่ยสมมติเทียนเล่มใหญ่ๆเลยนะซึ่งมันเราจุดไว้ตอนหัวค่ำอ่ะรับผ่านมาตอน4 ทุ่มมันก็ยังติดอยู่ตอนเที่ยงคืนยังติดอยู่ถามว่าไอ้เปลวเทียนที่เราจุดตอนหัวค่ำกับเทียนที่มันยังสว่างอยู่ตอน4 ทุ่มกับไอ้เทียนที่มันสว่างอยู่ตอนเที่ยงคืนอ่ะถ้าตอบแบบที่มหาบพิตรตอบตะกี้นี่ก็แสดงว่าเป็นเทียนคนละดวงกันอย่างนั้นเหรอมหาบพิตรก็บอกมันก็ไม่ใช่แล้วมันก็น่าจะแต่จะบอกว่าเป็นดวงเดียวกันมันก็ไม่ใช่นี่เรื่องมันลึกซึ้งตรงนี้ศาสนาพูดลึกซึ้งตรงนี้บอกว่าจริงๆมันเป็นเหตุที่ต่อเนื่องกันไอ้เปลวเทียนที่เราจุดเอาไว้ตอนหัวค่ำอ่ะมันก็เป็นเหตุให้เกิดเปลวเทียนที่เกิดขึ้นมาในวินาทีถัดมาแล้วก็ทำให้เกิดเปลวเทียนในวินาทีถัดมามันสืบต่อเนื่องๆๆๆกันไปมันไม่ใช่เปลวเทียนดวงเดิมแต่มันเป็นเหตุให้เกิดเปลวเทียนต่อกันมาถึงเปลวเทียนที่ตอน4 ทุ่มถึงเปลวเทียนที่ตอนเที่ยงคืนเป็นไงฟังละเก็ตไหมเนี่ยมันลึกซึ้งนะเรื่องมันลึกซึ้งเนี่ยแล้วก็ท่านก็อุปมาเนี่ยตั้งแต่เด็กทารกเติบโตขึ้นอย่างที่ว่าเรื่องของเปลวประทีปนะแล้วก็มาเรื่องของนมมหาบพิตรนะลองดูนะนมเนี่ยตอนที่รีดออกมาจากท้องวัวใหม่ๆก็เป็นนมสดพอเราทิ้งเอาไว้สักหน่อยหนึ่งมันกลายเป็นอะไรนมเปรี้ยว ใช่ไหมพอทิ้งไปอีกหน่อยหนึ่งมันกลายเป็นเนยใสแล้วพอปล่อยนานๆเข้าไปมันกลายเป็นเปรียงภาษาพระไตรปิฎกหลวงพี่อาร์ตก็งงต้องไปค้นก็ปรากฏว่าภาษาอังกฤษก็ใช้ว่ากีนั่นก็คือภาษาบาลีใช้คำว่าสัปปิภาษาแปลว่าเปรียงนั่นก็คือไอเนยนี่แหละมันค่อยๆกลั่นขึ้นจนกระทั่งมันกลายเป็นเนยใสเป็นหัวของเนยใสอีกทีนึงถามว่ามันเป็นอย่างเดียวกันไหมมันเป็นของเดิมไหมบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะเอ๊ะนมมันมากลายเป็นเนยใสได้ไงมันคนละอย่างกันจะบอกว่ามันคนละอย่างกันมันก็ไม่ใช่เพราะมันเริ่มมาจากเป็นนมสดมาก่อนก็เหมือนเราอะเนาะตอนที่เราเกิดมาแล้วก็อูแวน่ารักน่าชังน่าหยิกแก้มใช่ไหมตอนนี้ เป็นยังไงบ้างพวกเรา ใช่ไหมเหมือนหลวงพ่อรัตตาท่านบอกใช่ไหมโอ้โหเธอนี่นะจำได้เลยสมัยก่อนเนี่ยพูดน้อยยิ้มมากหน้าขาวผมดำสมัยนี้เธอพูดมากยิ้มน้อยหน้าดำผมขาวคนเดียวกันไหมมันไม่ใช่นะสมัยก่อนเธอเนี่ยอย่างที่บอกนะยิ้มมากพูดน้อยหน้าขาวผมดำเดี๋ยวนี้เธอตรงกันข้ามก็คนเดียวกันแต่มันค่อยๆเปลี่ยนมานะทีละนิดนี่ไงศาสนาพุทธลึกซึ้งไหมล่ะวันนี้เอาแค่นี้พอก่อนนะเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดละนะขอมาเล่าให้ฟังเรื่องต่อๆไปโอ้สงสัยถ้าอย่างนี้นะสบายเลยคุณครูไม่ใหญ่ทบทวนคุณครูไม่ใหญ่หลวงพี่มาเล่าวันละ1 คำถาม1 คำถามเนี่ยลากได้5 ปีเลย

อ้าวเรามาดูกันบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทุ่งแสงธรรมก็เอาคนนี้มาให้ดูก็แล้วกันวันนี้เป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะเธอชื่ออีเมอร์เดี๋ยวต้องออกเสียงดีๆนะเดี๋ยวคนไทยออกเสียงแบบยังไงเนอเนอนิดๆน่ารักน่ารักบอกอีเมอร์ไม่ใช่เอาอีเมอร์ก็แล้วกันนี่ใช่ไหมเรามีเปรยวนเนี่ยก็มาปฏิบัติธรรมที่ทุ่งแสงธรรมแล้วก็ชอบแล้วก็เขียนโอ้เขียนลงไอ้ Google Maps นะโอ้โหที่บอกผมก็ชอบมากเลยเนี่ยบอก What an amazing place we have already been here for a few days but it has already made such a big impact on me โอ้เนี่ยมาอยู่ที่ทุ่งแสงธรรมได้แค่ 2-3 วันเองเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตของฉันอย่างมากมายเลยเนี่ยเนี่ยเอาเฉพาะตัวสีน้ำตาลนะเขาบอกว่าที่พักก็สะอาดมากนะแล้วก็อยู่สบายมากเลยแล้วก็อะไรนะแล้วก็ไอสิ่งที่ Amazing มากๆเลยก็คือหลวงพิธดาไอ้ใครวะ ท่านเชื่อในทุกๆคนมีความเชื่อมั่นในทุกๆคนท่านมองเห็นคุณสมบัติท่านมองเห็นศักยภาพของทุกคนและท่านก็มีความจริงใจในการที่จะให้กำลังใจที่จะสอนธรรมะให้นะบอกว่ามันนะมีต้นมะพร้าวสวยงามมากอาหารก็ดีนะมีแม้กระทั่งกาแฟ นะแล้วท่านก็บอกว่าคุณอีเมอร์ก็บอกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ money cannot buy เป็นประสบการณ์ที่เป็นไงเงินซื้อไม่ได้โอ้โหso grateful ขอบคุณมากนี่อีเมอร์นะนี่ให้ดูรูปนี่เข้ามากันเพื่อนจากเนเธอร์แลนด์มากัน2คนอีก2คนนี้เป็นแฟนกันมาจากเยอรมนีรุ่นนั้นมากัน4คนเนาะก็มีเนี่ยคือหลวงพี่ให้เขากรอกไงให้เขากรอกผลการมาอยู่กับเราเขารู้สึกยังไงเนี่ยเขาบอก the accommodation is perfectที่พักอาศัยมันสมบูรณ์แบบซูเปอร์คลีนโหสะอาดขนาดนั้นเลยสะอาดแบบซูเปอร์คลีนคลีนมากไง and it's a private room เป็นห้องส่วนตัวมีกุญแจล็อกรู้สึกปลอดภัยมั่นคงถ้าเห็นลายมือยุ่งๆอย่างนี้นะให้เดาไว้มี2อาชีพไม่หมอก็วิศวกร นะโอเคเวลาก็กระชั้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงคุณคนนี้นี่ก็ฝรั่งเศสเหมือนกันเนี่ยคนนี้ชื่อโซฟีอันวันที่มาถึงเป็นแบบนี้นะหลวงพี่ก็จับแปลงร่างเลยพอวันรุ่งขึ้นก็กลายเป็นแบบนี้ พาไปบินทบาทก็เลยเอาไป2ปิ่นโตอาย่ามไป2ใบหลวงพี่เลยสบายเลยว่าปกติหลวงพี่เดินคนเดียว ก็มีย่าม1ใบปิ่นโต2ใบแล้วก็สะพายย่ามด้วยพอมีลูกศิษย์ฝรั่งหลงมาแล้วเอามาทำหน้าที่ลูกศิษย์ได้ดีๆนะแล้วคุณโซฟีอันก็เขียนอะไรไว้เยอะแยะเลยเนี่ยโอ้ไม่มีเวลาอ่านให้แปลแล้วเอาเป็นว่าใช่ไหมดีดีเขียนดีดีนะแล้วก็ในที่สุดก็สรุปว่าถามว่าจะไปเชียร์คนอื่นไหมให้มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะเขาบอกว่า yes absolutely I would definitely recommend this retreat to others.แน่นอนนะขอแนะนำแน่นอนแล้วให้คะแนน5เต็ม คือหลวงพี่ให้กรอกกี่คนส่วนใหญ่ก็จะ5เต็มลองไปเข้าที่ Google Maps ของศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมมีคนรีวิวไว้71คนคะแนนเฉลี่ย 5.0 เพราะว่าใน71ท่านนี้70คนให้5มีท่านเดียวให้4นะหลวงพี่ต้องไปตามตัวนะว่าใครใจร้ายจังคนอื่นให้5หมดมีคนหนึ่งให้4นะแล้วก็นี่อีกคณะหนึ่งเนี่ยเป็นต้นนะไปเร็วๆเลยนะนี่คณะนี้มีทั้งกัวเตมาลานะมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งบราซิลเหมือนเดิมใครมาถึงจับไปลูกศิษย์ไปเดินตามบิณฑบาตหมดนะวันนี้เลยตัดตอนวันนี้หลวงพี่ไปทำหน้าที่ศิษย์เก่าที่ดีนี่เดี๋ยวจะให้ดูสถาบันของหลวงพี่นะที่ทำให้หลวงพี่มีพื้นฐานทางด้านช่างนะจะมาสร้างมาสามารถสร้างวัดสร้างวาได้เพราะที่นี่เลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าพวกเรารู้จักกันไหมนี่

ใครรู้จักมั่งช่างกลปทุมวันโยมพ่อของหลวงพี่จบช่างกลปทุมวันตอนที่หลวงพี่ยังเป็นเด็กชายทาดาอยู่อายุ14ปีเศษๆมาเงินไปสอบเทียบได้ม.ศ.3คุณพ่อจูงมือเลยมานี่มานี่พาไปไหนพาไปช่างกลปทุมวันไปหาเพื่อนของท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นบอกฝากลูกชายหน่อยให้เรียนช่างไฟฟ้านะหลวงพี่ก็เลยกลายเป็นเด็กนักเรียนช่างกลปทุมวันตั้งแต่ยังเป็นเด็กชายอยู่ไปเรียนได้3เดือนจึงได้เป็นนายไปอายุครบ15ปีตอนที่เรียนไปได้ 2-3 เดือนเพราะหลวงพี่เกิดเนี่ยเดือนกรกฎาคมเดือนเนี้ยได้เดือนที่แล้วที่เพิ่งผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นวันเกิดของหลวงพี่มันดูวันพระศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันโอ้โหเราไปเยี่ยมนี่โอ้โหนี่อึ๊บเดียวกันเดียวกันนี่เลยเนี่ยพระอาจารย์ดนทนาพระอาจารย์สมชายพระอาจารย์ทรงตะกลหลวงพี่เองแล้วก็พระอาจารย์มนวีโรพระอาจารย์สุพศเนี่ยใครจะเชื่อนะเนี่ยเด็กช่างกลทั้งนั้นเนี่ยเราไปเยี่ยมสถาบันกันก็ทะเลาะกันมาใครก็รู้ช่างกลปทุมวันกับอุเทนถวายแต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วมาดูภาพต่อไปนี่หลวงพี่นี่บุคคลที่ใส่แว่นดำคนนี้คือใครจบอุเทนถวายแทนที่เราจะทะเลาะกันไม่ใช่เลยนี่เขาพาครอบครัวมาถวายเทียนพรรษาแล้วก็มานั่งสมาธิกับหลวงพี่ด้วยนะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้อุเทนถวายมานั่งสมาธิกับพระที่จบช่างกลปทุมวันปุ๊บปรากฏว่าเป็นไงนี่โหนี่ทางอธิการบดีเนาะอธิการบดีรองอธิการบดีแล้วก็ผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยปทุมวันพอรู้ว่าพระศิษย์เก่ามาโหนี่เลยเรียกเข้าไปห้องประชุมเลยบอกพระคุณเจ้ามาเป็นเนื้อนาบุญก็เลยคุยกันแลกเปลี่ยนโน้ตฮาวนะหลวงพี่ก็บอกว่าเนี่ยนะได้วิชาความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยก็ได้มาจากช่างกลปทุมวันนี่แหละรักสถาบันแห่งนี้มากเลยนะได้ข่าวว่ารุ่นน้องผ่านไป50ปีแล้วมันยังตีกันอยู่อีกพระศิษย์เก่าเป็นห่วงน้องๆก็เลยดูอยู่เนี่ยว่าเมื่อไหร่ทางสถาบันจะเชิญหรือนิมนต์มาจะได้เอาความรู้มาแบ่งปันกันเพราะว่าสมัยที่หลวงพี่เรียนช่างกลนี่ก็พอตัวนะไปสูบบุหรี่เป็นกะทินันไปกินเหล้าเป็นกะทินันไปเล่นการพนันเป็นกะทินันแหละนะแต่มันเกิดมาได้ว่าพระธรรมกายพลิกชีวิตมาถึงว่าพระธรรมกายครั้งแรกวันอาทิตย์วันจันทร์ปุ๊บเลิกเล่าได้เลยโหอาจารย์ท่านฟังท่านหูพึงเลยขนาดนั้นเลยหลวงพี่อดชัยเลยเนี่ยได้พลิกชีวิตมาจากว่าพระธรรมกายนี่แหละก็เลยอยากจะเอาโนฮาพวกนี้มาแบ่งปันกับน้องๆรุ่นจริงๆรุ่นหลานถามแล้วตกใจเลยถามมันน้องพาไปเข้าห้องน้ำถามรุ่นเท่าไหร่เนี่ยท่านบอกว่ารุ่น93เฮ้ยพูดเป็นเล่นหลวงพี่รุ่น48นี่มันห่างกันเท่าไหร่นั่น47รุ่นเลยเหรอห่างกัน40กว่ารุ่นนี่มันรุ่นหลานแล้วนั่นก็เลยบอกกับคณะท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีท่านผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยบอกว่ายินดีมาช่วยเนี่ยพระศิษย์เก่าทั้งหมดเลยเนี่ยพระอาจารย์มนวีโรพระอาจารย์สุพศเนี่ยมานั่งเทศอยู่ในช่องท่านเนี่ยพระอาจารย์มนวีโรหลวงพี่สุพศเนี่ยพระอาจารย์ดนทนาพระอาจารย์สมชายเนี่ยบอกยินดีมาช่วยหมดเลยนะผลปรากฏว่าเป็นยังไงตกลงนะเดี๋ยววันที่1ถึง5กุมภาพันธ์นี้ท่านจองเอาไว้แล้วจะพานักศึกษาช่างกลปทุมวันไปทุ่งแสงธรรมนะเราปลื้มเลยหลวงพี่เราปลื้มเลยนะก็จะได้ตอบแทนสถาบันที่ท่านทำให้เรามีวิชาชีพติดตัวมาได้ประกอบสัมมาชีพทำมาหากินแล้วก็เนี่ยจะชวนนี่เลยเนี่ยชวนเสียที่เป็นอดีตอุเทนถวายเนี่ยมาไปพานักเรียนอุเทนมาด้วยไปเอาช่างกลปทุมวันมาด้วยเนี่ยพระวัดเราวัดธรรมกายนี่กระจบอุเทนถวายหลายท่านเดี๋ยวนิมนต์ไปด้วยกันแล้วก็ไปแสดงความสามัคคีไปแสดงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้น้องๆฟังน้องเอ้ยนะไอ้ความเชื่อผิดๆว่า
กูแน่ข้าแน่สถาบันข้าแน่ข้าเป็นพ่อเองเองไอ้นั่นเรื่องล้าสมัยแล้วนะสมัยนี้มันต้องเข้าใจโลกและชีวิตตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเราจะมีความสุขความสุขนะยิ่งขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นนะก็เดี๋ยวให้ดูแวบๆไม่ให้ดูนานนี่วิหารหลวงปู่ปุ๊บให้ดูแค่นั้นพอปีนี้หลวงพี่จะสร้างวิหารหลวงปู่ตรงนี้เลยเนี่ยนะตรงนี้เป็นถนนเพชรเกษมเนาะเนี่ยพอลงจากถนนเพชรเกษมมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีนี่มีวงเวียนตรงนี้แล้วก็สร้างวิหารหลวงปู่อยู่ตรงนี้เนี่ยที่วงอยู่เนี่ยมาเล็กหนึ่งเนี่ยนะให้ดูอีกแวบนึงปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไม่ให้ดูละเพราะอะไรเพราะแบบยังไม่ได้ไฟแนลเดี๋ยวก็จะไปคุยกับพระสถาปนิกที่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวให้แบบไฟแนลแล้วถึงจะมาบอกแต่เอาเป็นว่านะจะสร้างวิหารหลวงปู่แล้วก็ปีนี้จะทอดกฐินวันที่7เสาร์ที่7พฤศจิกายนนะทำตัวให้ว่างเพราะทอดกฐินวัดพระธรรมกายวันที่1พฤศจิกายนปุ๊บวันเสาร์ถัดมาเลยเสาร์ที่7ทอดกฐินทุ่งแสงธรรมเพื่อสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีที่นั้นสวยนะมีญาติโยมหลายคนเขาเห็นแล้วแบบที่ละเอียดกว่านี้นะบอกโอ้โหสวยสวยมากเลยเนี่ยวันก่อนนั้นทอดพระป่าที่ห้องถัดไปนี้ห้อง SPD 6เนี่ยก็มีญาติโยมมาเห็นบอกโอ้หลวงพี่ก็เอาผ้าไตรมาเนาะเอาผ้าไตรมาให้ญาติโยมได้ดูให้อัญเชิญไปบอกว่าใครปวารณาเป็นรองประธานกฐิน 1S เอาผ้าไตรไปอธิษฐานจิตได้เลยนะ 1S นะเอาผ้าไตรไปอธิษฐานจิตก็มีโยมก็ปลื้มออกมา3ท่านเลยนะนะวันนั้นแค่ได้เห็นแบบที่ละเอียดกว่าตะกี้เนี่ยนะปุ๊บใจเปิดเลยนะ3กองแล้วก็พอทอดพระป่าเสร็จวันที่25วันที่26เราก็กลับไปที่ทุ่งแสงธรรมจัดปฏิบัติธรรมแล้วก็บวชพระอีก3รูปนะหลวงพี่เดิมทีมีอยู่3รูปบวชอยู่3รูปก็เลยพรรษานี้มีพระจำพรรษา6รูปด้วยกันนายโยมก็ไปปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่28วันพระราชสมภพก็อุปสมบทอีก3รูปแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันเนาะมีความสุขมากเลยแล้วก็โยมก็ไปภาวนากันอีก1นะ1ผ้าไตรเพราะฉะนั้นนะประกาศข่าวไปเลยว่าใครอยากจะร่วมบุญนะสร้างมหาวิหารหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีโอ้ทำเลดีๆนะเนี่ยดูให้ดีขยายให้ดูอีกทีนะเนี่ยถนนเพชรเกษมมาอยู่นี่ไงพอคนเขาเดินทางสัญจรไปมาเขามองเขามันก็ซะเอ๊ะเห็นอะไรสวยงามนะธรรมชาติคลาสสิกโอ้มองเข้าไปข้างในมีอะไรทองๆแล้วก็ดูป้ายอ๋อนี่คือมหาวิหารของนะหลวงปู่สดวัดภาษีเจริญหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยเขาก็จะเข้ามากราบมาสักการะแล้วเขาก็จะถามโน่นนี่นั่นแล้วก็แสดงธรรมนะชักชวนกันมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมหาพระในตัวเนาะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยหลวงพี่ก็เผยแผ่เดี๋ยวไฮซีซั่นก็ชาวต่างชาติมาชาวสแกนดิเนเวียมาเดี๋ยวกุมภาพันธ์ได้รับสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันช่างกลปทุมวันไปแล้วก็ไปสอนเผลอๆพวกอุเทนถวายก็จะมาด้วยก็คนกันเองกันทั้งนั้นแหละนะโดนมารเขาชักนำให้ตีกันทะเลาะกันนะเดี๋ยวเราก็มารู้จักกันว่าตัวจริงเราคือใครมันต้องรักกันเนี่ยสถานที่แห่งนี้นะโหจะสนุกกันใหญ่ละโอเคเพราะฉะนั้นอ้าวสแกนเอาไว้นะไม่เคยอัปเดตเลยแต่จะอัปเดตนะเดี๋ยวจะเอารุ่นน้องช่างกลนี่แหละมาช่วยทำนู่นนี่นั่นอาจารย์นั่นสัญญาเราเดี๋ยวจะพาศิษย์ปัจจุบันเนี่ยไปช่วยพระอาจารย์สร้างวัดทำนู่นทำนี่นะแล้วก็พรุ่งนี้หรือทุกอาทิตย์ต้นเดือนพบหลวงพี่ได้ที่เสาโอ11หลังภาคนครหลวง1นะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะที่ตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพนะให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันทุกท่านทุกประการเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะ

0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยไปพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบา

พอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วเนี่ยและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นน่ะ

นี่แหละเป็นตัวสำเร็จเด็กหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้ว่ายึดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงเคยกล่าวไว้นิพพานังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกสักก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมานี่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้น

ซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่อยู่ในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มแล้วก็จะเชื่อมก็ไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันทั้งกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคย

จนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยและก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าพระกายพรหมกว่าอรูปพรหมแต่สวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์นะที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ธรรมจักขุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการที่เห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลัง

จาริสองยุตุปปัตยานการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขัดจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยามารเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขบรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุด

ใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน

ปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: ท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณะ

0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9

0: อยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ึงยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า
1: คุณที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้

0: ป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวร

0: กิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จะมารับ

0: ตัวเทิน
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาท

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวร

งเป็นผู้ปราศจาก

ผู้ปราศจากเวร

ให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

พยาบาทเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัตถวันตราย

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพร

อย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่

0: หมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้ยังติดตามรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่เว็บไซต์ www.dmc.tv และทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าอย่าคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นโน่นเห็นนี่หรือเห็นอะไรอย่างที่เราเคยได้ฟังมาตอนนี้ในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นเสียก่อนให้ได้ปีติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้เสียก่อนแล้วสิ่งที่เราจะเห็นภายในก็จะเป็นขึ้นมาเองเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่แล้วในตัวเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรเพียงแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้ค่ะก็ให้เรามันสั่งสมบุญทุกบุญนะคะโดยเฉพาะการนั่งสมาธิค่ะนั่งไปด้วยใจสบายๆนะคะแล้วทุกอย่างก็จะมาเองค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวสารงานบุญนะคะไปเริ่มกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครจัดพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินและประกอบพิธีถวายประทีปโคมไฟเพื่อใช้ในอาคารปฏิบัติธรรมสายไหมค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมได้จัดพิธีทอดพระป่าเพื่อสมทบกฐินประจำปี2569เริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญและผู้มีจิตศรัทธาเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปิติในการสร้างมหาทานบารมีสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในส่วนของคณะประธานพระป่าสมทบกฐินครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรสายยันกัลยาณมิตรสุนันท์บุญช่วยชีพและกัลยาณมิตรโสพลกัลยาณมิตรพัชราพรแสงรุ่งเรืองได้อัญเชิญผ่านพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีวางบนแท่นเบื้องหน้าคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญก่อนที่กัลยาณมิตรสายันบุญช่วยชีพเป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นท่านประธานสงฆ์คือพระมหาบุญเอื้อนปุญญสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาส

วาสวัดพระธรรมกายได้นำบูชาพระรัตนตรัยนำอาราธนาศีลก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันทำใจหยุดนิ่งเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดพระป่าตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดพระป่าเพื่อสมทบกฐินโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์บุญช่วยชีพและกัลยาณมิตรพัชราพรแสงรุ่งเรืองนำกล่าวคำถวายพระป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่าโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟพิธีกล่าวคำถวายกองทุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพิธีกล่าวคำถวายพระไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมจากนั้นคณะประธานบุญพิธีน้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมและถวายหลอดไฟแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะประธานรองได้ถวายจตุปัจจัยบุญพระป่าสมทบกฐินและหลอดไฟแสงสว่างสำหรับใช้ในอาคารปฏิบัติธรรมสายไหมคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรสุพจน์แย้มสิริและกัลยาณมิตรทวีวัฒยากรพร้อมครอบครัวคณะที่2กัลยาณมิตรชลอรัตน์เรขารุจิกัลยาณมิตรวิภานันพัฒนทองกัลยาณมิตรสุภัทินันแดงอ่อนและกัลยาณมิตรสิรินันอ้นถาวรคณะที่3กัลยาณมิตรปวีนาวชิราวุฒิชัยและกัลยาณมิตรสีเรือนแซ่เล้าคณะที่4กัลยาณมิตรอรุณฉัตรวัฒนารัศมีสุกุลกัลยาณมิตรสิริรัตติยานนท์กัลยาณมิตรนันทิกรเตาะไทยสงฆ์และกัลยาณมิตรหนูพาโกลสไตนอกจากนี้ท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายหลอดไฟแด่คณะสงฆ์ซึ่งการถวายหลอดไฟเพื่อเป็นแสงสว่างให้แก่วัดและพระพุทธศาสนาถือเป็นการถวายประทีปเป็นพุทธบูชามีอานิสงส์มากมายอาทิการถวายแสงสว่างเปรียบเสมือนปัญญาทำให้ผู้ถวายเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดส่งผล

0: โดยประธานสงฆ์กล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งเป็นผังสำเร็จทั้งนี้การอธิษฐานจิตถือเป็นหนึ่งในบารมี10ทัศน์ที่เรียกว่าอธิษฐานบารมีพร้อมกันนี้ตัวแทนเจ้าภาพก็ได้ถวายพวงกุญแจเจ้าภาพถวายรูปหล่อหลวงปู่เพื่อประดิษฐานหน้ารถและเจ้าภาพถวายพวงมาลัยเพื่อสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ประดิษฐานหน้ารถนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีตัดริบบิ้นเพื่อส่งมอบถวายยานพาหนะให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมซึ่งการถวายยานพาหนะถือเป็นการถวายความสะดวกสบายให้แก่คณะสงฆ์และส่วนรวมเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนายังความปราบปลื้มปิติใจให้แก่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ค่ะ
1: วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมทอดพระป่าสามัคคีสมทบกฐินเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแด่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมเป็นความที่ปลื้มใจมากเพราะป้าก็ร่วมทอดกฐินมา11ปีปีนี้แล้วค่ะมีความดีใจมากตั้งใจที่ได้ทำบุญก็ดีใจได้มาร่วมพิธีถวายรถตู้ป้าได้ถวายรถมาส่วนตัวเองแล้วคันหนึ่งแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้ก็มาร่วมถวายร่วมปัจจัยถวายรถตู้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมปลื้มใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยที่ได้มาทำบุญป้าก็อยากได้บุญเยอะๆนะป้าก็เลยมาร่วมพิธีด้วยป้าคิดว่าทางนี้คือบุญเยอะๆที่จะติดตัวป้าไปตลอดไปทุกภพทุกชาติแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ต่อไปอีกนานแค่ไหนเรามีโอกาสได้มาร่วมทอดพระป่าสมทบกฐินก็ดีใจมากค่ะเพื่อจะได้เอาไว้ธนุบำรุงพระศาสนาสืบต่อไป
2: ปลื้มใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินวันนี้ก็จะมี2บุญเลยค่ะได้ถวายยานพาหนะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมแล้วก็ถวายหลอดไฟเพื่องานพระพุทธศาสนาช่วงเข้าพรรษาค่ะถวายยานพาหนะนะคือเป็นความตั้งใจตั้งแต่ทีแรกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเห็นที่ศูนย์เราไม่มีรถก็จะไปเช่ารถอะไรเงี้ยค่ะแต่ใจยังคิดอยู่ตลอดเลยค่ะว่าถ้าเรามีเมื่อไหร่นะเราจะมีปัจจัยเพื่อที่จะซื้อรถตู้ถวายศูนย์พอดีน้องมนก็มีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วยิ่งปลื้มเข้าไปใหญ่เลยค่ะหลวงพี่อ่ะท่านเป็นตัวแทนของสายใหม่ท่านก็จะไปงานไปจิตนิมนต์เราก็เป็นผู้ที่ได้ร่วมบุญแล้วก็ได้บุญทุกครั้งที่หลวงพี่ออกไปอะค่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราปลื้มตลอดพอล้อหมุนบุญก็เกิดเหมือนพระอาจารย์ท่านพูดอะค่ะก็จะปลื้มตลอดเวลา
0: อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากพระสงฆ์นะคะจากรัชฌานได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธทั้งสองประเทศและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากลค่ะพระสงฆ์ชาวเมียนมาจากรัชฌานจำนวน3รูปซึ่งบวชตั้งแต่เป็นสามเณรและบวชอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยทั้ง3รูปกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1ใน3รูปคือพระกรเคยเรียนคอร์สสั้นของ DOU มาก่อนและครั้งนี้ได้มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทของ DOUท่านเคยมาเยี่ยมชมวัดแล้วครั้งหนึ่งและเคยร่วมโครงการนั่งสมาธิทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์เมื่อหลายปีก่อนส่วนอีก2รูปเป็นการมาเยือนวัดพระธรรมกายครั้งแรกภายหลังชมสื่อแนะนำทางคณะได้นั่งสมาธิต่อโดยขอให้นำนั่งเป็นภาษาไทยเป็นเวลา10นาทีจากนั้นได้เข้าชมนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงโดยตั้งใจรับฟังและสอบถามเพื่อความเข้าใจทำให้ท่านรู้จักครูบาอาจารย์ของวัดพระธรรมกายและเข้าใจที่มาของวัดมากยิ่งขึ้นส่วนโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายทางคณะได้สักการะพระประธานด้วยความสงบสำรวมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่สื่อถึงพระไตรปิฎกซึ่งท่านได้สอบถามเกี่ยวกับอาคารต่างๆจำนวนพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาพร้อมชื่นชมระบบการจัดการความสะอาดความเป็นระเบียบของวัด

ส่วนที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ทางคณะได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเจดีย์และองค์พระอย่างตั้งใจซึ่งในโอกาสนี้ทั้ง3รูปได้รับนิมนต์ให้มาร่วมงานวันมาฆบูชาในวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งท่านตอบรับว่าจะมาร่วมงานอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันเดินเวียนประทักษิณ1รอบและกราบสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ก่อนจะเดินทางกลับทางคณะได้ร่วมทำบุญและให้พรแก่เจ้าหน้าที่เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการต้อนรับและดูแลอย่างดีตลอดการเยี่ยมชมค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกและอบรมหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมประจำปีการศึกษา2569ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกและอบรมหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมประจำปีการศึกษา2569ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1และ2จำนวน80โรงเรียนณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีตัวได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศทองพูนสร้อยดอกจิกผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1และเป็นประธานกล่าวเปิดงานส่วนผู้อำนวยการปนพัฒน์ปัทมาธนาโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐเป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีจากนั้นศึกษานิเทศทองพูนสร้อยดอกจิกได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันพัฒนาสมาธิของผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรประจำปี2568ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1และ2ได้แก่โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีโรงเรียนบ้านหนองตายอดโรง

0: หาวีรชัยวีรชโยยังได้เมตตามอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาในโครงการบรรพชาสามเณรช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาโดยโรงเรียนที่มียอดบรรพชาสูงสุดคือโรงเรียนตลาดสำรองและโรงเรียนที่มียอดนักเรียนบรรพชาผ่านเกณฑ์ได้แก่โรงเรียนบ้านท่าหวีโรงเรียนบ้านวังด้งและโรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีจากนั้นทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมโดยวิทยากรคือคุณอนุสรณ์หนองนาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันCap Vision และคุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศิลธรรมโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลซึ่งรวมยอดสื่อการเรียนรู้จากโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกในทุกเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีชมรมพุทธศาสตร์สากลได้มอบสมุดบันทึกความดี V-Star ทั้งหมดรวมจำนวน 17,400 เล่มค่ะ
1: ประเทศไทยมีข้อสอบอยู่ใบหนึ่งที่ถ้าสอบผ่านตอนอายุยังไม่ถึง20พระมหากษัตริย์จะทรงรับเป็นเจ้าภาพในการบวชให้ค่ะวันนี้นะจังจะพาไปหาคำตอบค่ะว่าธรรมเนียมนี้มีที่มาอย่างไรและเหตุใดจึงต้องมีลองนึกภาพตามนะจังนะคะเวลาที่เราไปวัดไปใส่บาตรตอนเช้าหรือไปร่วมงานบุญเราจะเห็นพระภิกษุหลายรูปและบางรูปเมื่อท่านแนะนำตัวหรือเมื่อเราเห็นชื่อท่านบนป้ายจะมีคำว่าพระมหานำหน้าค่ะคำนี้เป็นคำที่คนไทยได้ยินจนคุ้นเคยแต่น้อยคนจะทราบความหมายที่แท้จริงมหาไม่ได้หมายถึงความอาวุโสและไม่ได้หมายถึงตำแหน่งปกครองแต่อย่างใดค่ะแต่เป็นคำนำหน้าพระภิกษุผู้สอบบาลีได้ตั้งแต่เรียนธรรม3ประโยคขึ้นไปกล่าวคือเป็นเครื่องหมายว่าพระภิกษุรูปนั้นผ่านการศึกษามาแล้วและคำนี้ไม่ใช่คำที่กำหนดกันขึ้นเองด้วยค่ะแต่เป็นคำที่พระราชทานให้ใช้นำหน้าชื่อของผู้ที่ได้รับการทรงตั้งเปลี่ยนแล้วส่วนการศึกษาบาลีของคณะสงฆ์ไทยนั้นมีทั้งหมด9ชั้นค่ะเริ่มจากประโยค1ถึง2แล้วไล่ระดับขึ้นไปทีละชั้นจนถึงประเรียนทำ9ประโยคซึ่งเป็นชั้นสูงสุดไม่มีระดับใดสูงกว่านี้อีกและนี่คือจุดที่น่าสนใจค่ะลองนึกดูนะคะว่าหากมีผู้ใดผู้หนึ่งไต่ครบทั้ง9ชั้นตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นสามเณรอยู่คือยังไม่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุด้วยซ้ำในปีนี้มีสามเณรที่ทำได้29รูปเมื่ออายุครบอุปสมบทจะได้บวชณพระอุโบสถวัดภาษีรัตนศาสดารามหรือที่เราเรียกกันว่าวัดพระแก้วโดยพระมหากษัตริย์จะทรงเป็นเจ้าภาพคำถามคือข้อสอบเพียงใบเดียวเปิดประตูนั้นได้อย่างไรคะการบวชในลักษณะที่นาจังกล่าวถึงนั้นเรียกว่านาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทที่1คือพระบรมสารวงศ์หรือข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งต้องกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนประเภทที่2เรียกว่านาคหลวงสายเปลี่ยนธรรมคือผู้สอบบาลีได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคขณะยังเป็นสามเณรอายุไม่เกิน21ปีจะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะคะประเภท1มาจากการกราบบังคมทูลขออีกประเภท1มาจากผลการศึกษาล้วนๆธรรมเนียมนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อใดคะต้องย้อนกลับไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครั้งนั้นมีสามเณรรูปหนึ่งนามว่าสามเณรปลดกิตติโสภโนแห่งวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามท่านเข้าสอบบาลีครั้งแรกเมื่ออายุ12ปีวันแรกแปลได้1ประโยควันที่2 2ประโยคและวันที่3 3ประโยคจากนั้นท่านศึกษาต่อเนื่องเรื่อยมาจนสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคเมื่ออายุเกือบ20พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านเป็นนาคหลวงอุปสมบทณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและรายละเอียดที่นาจังเห็นว่าสำคัญที่สุดคือภายหลังเสร็จพิธีค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดรถม้าหลวงไปส่งท่านถึงวัดที่จำพรรษาจากนั้นจึงโปรดให้ถือเป็นราชประเพณีสืบมาว่าหากสามเณรรูปใดสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคเมื่ออายุครบอุปสมบทจะโปรดให้เป็นนาคหลวงและจัดรถยนต์หลวงไปส่งถึงวัดราชประเพณีนี้ปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันค่ะ

0: ส่วนสามเณรปลดรูปนั้นต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชมาถึงคำถามที่นาจังอยากชวนพิจารณาค่ะเหตุใดจึงต้องเป็นสามเณรและเหตุใดจึงต้องมีเพดานอายุชั้นประโยค 1-2 ซึ่งเป็นชั้นแรกสุดมีผู้เข้าสอบ 18,333 รูปสอบได้973รูปนั่นหมายความว่ากว่าจะถึงประโยคที่9จะต้องผ่านมาแล้ว8ชั้นและการทำได้ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรย่อมหมายถึงการเริ่มศึกษาตั้งแต่เยาว์วัยและไม่หยุดกลางทางค่ะพระราชานุเคราะห์ในการอุปสมบทจึงมิได้เป็นเพียงรางวัลแก่ผู้มีผลการศึกษาดีหากแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าความรู้ที่สามเณรรูปนั้นสั่งสมมามากกว่า10ปีมีผู้เห็นคุณค่ากล่าวอีกในยะหนึ่งนี่คือกลไกรักษาศาสนทายาทที่ทำหน้าที่มากกว่า100ปีโดยที่หลักการมิได้เปลี่ยนแปลงค่ะกลับมาที่ปีนี้ค่ะผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี2569ชั้นปริญญาธรรม9ประโยคมีผู้สอบได้ทั้งสิ้น121รูปเป็นพระภิกษุ92รูปและสามเณร29รูปค่ะนับเป็นจำนวนสูงสุดตั้งแต่มีการจัดสอบบาลีสนามหลวงมาสามเณร29รูปนั้นคือผู้ที่จะได้เป็นนาคหลวงสายเปรียญธรรมและในวันอาสาฬหบูชาปีนี้ซึ่งตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมมีพิธีอุปสมบทสามเณรประโยค9นาคในพระบรมชานุเคราะห์ณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะข้อสอบใบนั้นมีได้วัดเพียงว่าผู้ใดแปลบาลีได้ดีหากแต่วัดว่าเด็กคนหนึ่งอยู่กับการศึกษานี้มานานเพียงใดโดยไม่หันหลังกลับและคำตอบของคำถามในวันนี้ก็เรียบง่ายกว่าที่คิดค่ะสามเณรเหล่านั้นไม่ต้องกราบบังคมทูลขอเพราะมีผู้ขอไว้ให้แล้วเมื่อกว่า100ปีก่อนหากท่านใดเคยได้เห็นพิธีอุปสมบทนาคหลวงหรือรู้จักพระภิกษุที่เคยเป็นนาคหลวงสายปริยัติธรรมเชิญเล่าให้นาจังฟังในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ
1: อนุโมทนาบุญนะคะกับบุญการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนต้นแบบด้วยค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างนะคะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม One Day Retreat ณเมืองฟรินตันค่ะคณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรนำโดยพระครูวิเทศสุตาคมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนพระสุมิตรสุหัตโชและพระครูสมุพิสิทธิ์จิตตสุทโธได้เดินทางไปจัดปฏิบัติธรรม1วัน One Day Retreat ให้กับชาวท้องถิ่นณเมืองฟรินตันซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน52ท่านโดยก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเจ้าหน้าที่ได้นำชาวท้องถิ่นทุกท่านได้ยืดเหยียดร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พระอาจารย์จะนำปฏิบัติธรรมโดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การตรึกระลึกนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระอย่างเบาสบายและการปล่อยวางภารกิจเครื่องกังวลทั้งปวงซึ่งช่วยกลั่นใจของผู้ปฏิบัติธรรมให้ใสบริสุทธิ์และเข้าถึงความสงบณจุดศูนย์กลางกายได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมโดยชี้ให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่ไม่ว่าใครก็ตามปฏิบัติและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเชื้อชาติศาสนาหรือวัยก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยโดยพระอาจารย์ได้เมตตาไขข้อข้องใจและแนะนำเทคนิคการประคองใจเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวันอย่างเป็นกันเองด้านผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างสะท้อนความประทับใจตรงกันว่าสามารถสัมผัสถึงความเบากายเบาใจและความสงบภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมตั้งใจจะนำทักษะสมาธิที่ได้รับในวันนี้ไปฝึกฝนต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสมดุลในชีวิตประจำวันค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับบุญจากการสอนให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าถึงความสุขภายในค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบุพพาเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดบทธรรมนิยาม

าธุชนได้ทอดผ้าบังสุกุลร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรอมราบรรจงสิริกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยและกัลยาณมิตรวิญญายศสมแสนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมมีกัลยาณมิตรชูลักษ์ฟิลกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรวีรพินอินแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคถาและนำคณะสงฆ์ให้พรสำหรับการจัดพิธีบุพเพเปตพลีในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนและตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีในปัจจุบัน

เกิดความอ่อนโยนมีเมตตาและรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้อื่นเมื่อจิตใจเปี่ยมด้วยคุณธรรมดังกล่าวย่อมส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขและสามัคคีอีกทั้งเป็นการสืบต่อและทำรงรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไปซึ่งการที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีด้วยความเลื่อมใสศรัทธานั้นไม่เพียงแต่เป็นการสั่งสมบุญส่วนตนเท่านั้นยังเป็นการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่คนรุ่นหลังให้ได้เรียนรู้ซึมซับคุณค่าทางจิตใจอันจะนำไปสู่การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวบุญจากวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาค่ะสำหรับกิจกรรมงานบุญในช่วงเช้าทุกท่านได้รวมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ก่อนจะเข้าสู่พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนและกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันสั่งสมทานบารมีด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ตามพุทธประเพณีอันดีงามช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรอโดจันทวิชัยและกัลยาณมิตรภัทราอูเพชรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคสีอเลนกล่าวคำอธิษฐานจิตนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรดวงฤดีชีทแดมและกัลยาณมิตรสิริพรกาญจนะเรขาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรไคสีอเลนกล่าวคำอธิษฐานจิตโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตเมตตาแสดงธรรมในหัวข้อวันเข้าพรรษาโดยย้อนรอยไปสู่เหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่เป็นต้นกำเนิดของประเพณีอันดีงามโดยในช่วงต้นของการเผยแผ่พระธรรมภิกษุสงฆ์ยังคงจาริกเผยแผ่ธรรมตลอดทั้งปีไม่มีการหยุดพักแม้ในช่วงฤดูฝนการเดินทางในฤดูฝนนั้นทำให้เกิดความเสียหายโดยไม่ตั้งใจทั้งการเหยียบย่ำพืชผลสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกมาในหน้าฝนชาวบ้านเห็นแล้วจึงตำหนิว่าพระภิกษุไม่ระมัดระวังเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบจึงทรงบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอด3เดือนตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8จนถึงวันเพ็ญเดือน11เป็นทั้งการคุ้มครองสรรพชีวิตและเปิดโอกาสให้พระภิกษุได้ฝึกปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งพระอาจารย์ยังได้เล่าเรื่องราวอันงดงามของนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้ใจบุญผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลวันหนึ่งในฤดูฝนนางวิสาขาให้หญิงรับใช้เดินทางมายังวัดและหญิงรับใช้นั้นเห็นพระภิกษุส่งน้ำฝนกลางแจ้งโดยไม่มีผ้าอาบน้ำด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคณะสงฆ์นางวิสาขาจึงขอพระอนุญาตจากพระพุทธเจ้าเพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงรับและอนุโมทนานับตั้งแต่นั้นมาการถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงกลายเป็นหนึ่งใน8ประการของบุญที่นางวิสาขาขอถวายตลอดชีวิตและสืบเนื่องมาเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันจนถึงปัจจุบันพระอาจารย์ได้สรุปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เพียงเป็นแค่ประวัติศาสตร์แต่คือรากเหง้าของประเพณีที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันและวันเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาอันประเสริฐที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ฝึกปฏิบัติขัดเกลาจิตใจและเพิ่มพูนคุณธรรมให้กับตนเองอย่างต่อเนื่องส่วนสาธุชนก็ได้โอกาสอันดีในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและสั่งสมบุญกุศลตลอดพรรษานี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะจัดคลาสเรียนสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างพลังงานบวกผ่านการปฏิบัติธรรมตามหลักในพระพุทธศาสนาค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยได้นำชาวท้องถิ่นฝึกสมาธิโดยให้ทุกท่านได้เรียนรู้การวางใจอย่างอ่อนโยนไว้ที่ศูนย์กลางกาย
พร้อมผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันผ่านการฝึกสมาธิอย่างค่อย

ม่เป็นค่อยไปจึงเหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้เคยฝึกสมาธิมาก่อนนอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันหลักธรรมและข้อคิดที่เรียบง่ายแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพในแต่ละวันได้อย่างเป็นรูปธรรมภายหลังจบคลาสผู้เข้าร่วมโครงการหลายท่านแบ่งปันความประทับใจว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบลึกซึ้งความผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและมีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นพร้อมทั้งตั้งใจจะรักษาความต่อเนื่องด้วยการนำทักษะสมาธินี้ไปฝึกฝนต่อที่บ้านซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลในการขับเคลื่อนการสร้างสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในสู่ใจของชาวโลกอย่างยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดศรีสะเกษอันดับ2จังหวัดหนองคายอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดขอนแก่นอันดับ5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ6จังหวัดสุรินทร์อันดับ7จังหวัดยะโสธรอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดปทุมธานีและอันดับ10จังหวัดกำแพงเพชรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับ7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ8วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับ9วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์และอันดับที่10วัดพระธรรมกายบอร์กโดขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่ทุกท่านได้ร่วมกันสวดกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบซึ่งตรงกับวันพระอัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกตรงกับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับบุญใหญ่5บิ๊กบุญประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000 ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะในช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอปิชตาอัตถายะสังวัตติการรู้จักพอมีแต่ประโยชน์ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกครั้งที่เราสร้างความดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาบุญก็เกิดขึ้นในตัวของเราที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นบุญญาธาตุใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์กระแสบุญเมื่อหลั่งไหลก็สู่ศูนย์กลางกายเนี่ยจะรวมเป็นดวงเรียกว่าดวงบุญติดอยู่ที่ศูนย์กลางกำเนิดของกายมนุษย์ดวงบุญนี้แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดก็ให้อธิษฐานจิตที่กลางดวงบุญนั้นแล้วบุญในตัวก็จะอำนวยผลให้เราได้สำเร็จสมดังใจดังนั้นการสั่งสมบุญจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะบุญละเอียดที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดให้นิ่งเป็นสิ่งที่ลูกๆต้องทำกันทุกวันวันละหลายๆครั้งยิ่งทำได้ตลอดเวลาก็ยิ่งดีเพราะนั่นคือหนทางที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคิหิสูตรว่าบัณฑิตเห็นภัยในนรกแล้วพึงเว้นบาปเสียสมาทานอริยธรรมไม่พึงเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายในเมื่อความพยายามมีอยู่ไม่พึงกล่าวคำเท็จทั้งที่รู้ไม่พึงแต่ต้องของที่เจ้าของไม่ได้ให้ยินดีด้วยภริยาของตนไม่พึงยินดีภริยาผู้อื่นและไม่พึงดื่มสุราเมรัยเครื่องยังจิตให้หลงไหลพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอเมื่อกล่าวถึงนรกคนส่วนใหญ่นะมักจะบอกว่าเป็นเรื่องที่อุปโลกกันขึ้นมาเพื่อต้องการให้มนุษย์กลัวบาปหรือเป็นเพียงเรื่องที่เล่าสืบๆกันมาเท่านั้นเองเหมือนการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อไม่เชื่อก็ไม่เห็นจะเป็นไรแต่ในทางพระพุทธศาสนาท่านได้วางความเชื่อไว้ชั่วคราวแล้วก็มาพิสูจน์ความจริงโดยใช้คำว่าเอหิปัสสิโกคือพร้อมเสมอต่อการพิสูจน์แต่ก็ต้องพิสูจน์ด้วยพุทธวิธีคือหยุดกับนิ่งนี่แหละที่หลวงพ่อกล่าวเช่นนี้เพราะผู้มีรู้มีญาณท่านก็ได้ไปรู้ไปเห็นมาแล้วเป็นพยานยืนยันในการเห็นนรกสวรรค์ซึ่งเป็นปรโลกที่ทุกๆคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เป็นเพียงความเชื่อที่นำมาเล่าขู่กันเฉยๆผู้รู้ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นทรงไปรู้ไปเห็นมาแล้วอาศัยมหากรุณาก็เลยนำมาบอกกล่าวให้เราได้ทราบแล้วทรงแนะวิธีที่จะไม่ต้องไปอบายคือให้รักษาศีล5ดังที่หลวงพ่อได้ยกพุทธพจน์ขึ้นมากล่าวเมื่อสักครู่ท่านอยากให้เรามีความสุขและมีสวรรค์เป็นที่ไปจึงแนะนำหนทางที่ถูกต้องเอาไว้ให้ปฏิบัติก็ให้ทดลองปฏิบัติตามดูถ้าเรื่องนั้นเป็นจริงตายแล้วก็ไปสบายหากไม่ทำตามแต่ไปรู้ตอนตายมันก็จะสายเกินแก้ถึงแม้ไม่เชื่อแต่ก็ควรเผื่อเหนียวเอาไว้บ้างในวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างเกี่ยวกับผู้พิจารณาเห็นโทษของการดื่มสุราจนสามารถหลุดพ้นจากกิเลสสำหรับเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้มาเล่า

ู่กันฟังเรื่องของท่านก็มีอยู่ว่าในสมัยที่โลกว่างเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนายอำเภอหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรมคอยสอดส่องดูแลอำเภอกาสิกรัฐและท่านได้ออกกฎบัญญัติห้ามขายสุราในเขตปกครองซึ่งบทบัญญัตินี้ก็ไม่เป็นที่พอใจของนักเลงสุราเป็นอันมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรในอำเภอได้เพราะออกกฎห้ามในสิ่งที่ถูกที่ควรมีอยู่วันหนึ่งประชาชนก็มาขอร้องในอำเภอว่าข้าแต่นายในงานมหรสพประจำปีซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะทุกๆปีตั้งแต่โบราณกาลชาวบ้านต่างพากันดื่มสุราเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตเป็นที่สนุกสนานเวลาอื่นท่านห้ามไม่ให้ขายสุราพวกเราก็ไม่ว่าแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานประจำปีซึ่งทำกันเป็นประเพณีมานานเพราะฉะนั้นขอท่านนายอำเภอเนี่ยจงอนุญาตให้ซื้อขายและดื่มสุรากันสักวันหนึ่งเถิดเพื่อรักษาธรรมเนียมประเพณีเอาไว้แดมเพิ่มไม่อาจจะต้านแรงกดดันของชาวบ้านได้จึงบอกว่าประเพณีของชาวบ้านชาวเมืองเคยมีมาอย่างไรท่านทั้งหลายก็จงทำอย่างนั้นเถิดเขาจะอนุญาตให้วันหนึ่งพวกท่านจงทำตามใจปรารถนาเถิดวันรุ่งขึ้นจะเป็นงานใหญ่ประจำปีชาวเมืองและมหาชนจากที่อื่นต่างก็พากันสนุกสนานคลึกครื้นเป็นการใหญ่เที่ยวเล่นดูมหรสพและก็มีการซื้อขายดื่มสุรากันอย่างโจ่งแจ้งก็ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากท่านนายอำเภอหลังจากที่ถูกห้ามปรามมาเป็นเวลาช้านานเมื่อนานๆได้ดื่มกันทีนักเลงสุราก็เลยดื่มกันจนเมามายพอเมาหนักเข้าก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันบ้างตีรันฟันแทงกันบ้างทั้งแสดงกิริยาต่างๆคล้ายๆกับเป็นคนบ้าด้วยอำนาจฤทธิ์สุรามหาโทษนายอำเภอเห็นคนเมาแสดงกิริยาการต่างๆเช่นนั้นก็บังเกิดความสลดสังเวชใจและเพราะตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนมีจิตใจบริสุทธิ์ได้ตั้งจิตปรารถนาปัจเจกโพธิญาณมานานหลายแสนล้านโกฏิชาติกระทั่งบัดนี้ก็ครบสองอสงไขยกับอีกแสนมหากัปโอในการที่จะได้บรรลุธรรมอันวิเศษแล้วในขณะที่มองดูชาวเมืองกำลังเมาสุราอยู่นั้นตั้งกับพิจารณาโทษของสุราว่าคนเหล่านี้เนี่ยแต่เดิมเป็นคนมีปัญญากลับสามัญญาแล้วดื่มสุรายาเมาและแสดงกิริยาอันโง่เขลาต่างๆหารู้ไม่ว่าการดื่มสุราเมลัยนี้เนี่ยมีโทษหนักจัดเป็นอกุศลกรรมซึ่งจะเป็นเหตุนำไปสู่อบายหลังจากที่ตายไปแล้วนะจะต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสในมหานรกการที่พวกเขาพากันหลงระเริงประกอบความชั่วเช่นนี้นะก็เพราะโมหะแท้ๆโมหะนี้นะมีฤทธิ์ร้ายสามารถนำสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้ไปสู่อบายภูมิได้อย่ากระนั้นเลยเราจะทำการประหารโมหะที่มีอยู่ในใจให้มาลายหายสูญไปจากใจในการบัดนี้เมื่อคิดประหารโมหะอย่างนี้ท่านก็ยืนพิจารณาความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งจะเริ่มวิปัสสนาจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าฌานและปัญญาก็บังเกิดขึ้นขณะที่ยกหัตถ์ขึ้นรูปเสียงนั้น
เพศกระหัตก็อันตรธานหายไปเพศบรรพชิตทรงสมณศักดิ์ใหญ่ประกอบด้วยไตรจีวรและอรรถบริขารครบถ้วนก็ปรากฏขึ้นมาแทนที่แล้วเหาะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ให้โอวาทแก่ประชาชนว่าอย่าได้ดื่มสุราเมลัยกันเลยเพราะนั่นเป็นทางมาแห่งความเสื่อมเป็นทางไปสู่นรกขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทจากนั้นก็เหาะบ่ายหน้าไปยังภูเขาคันธมาศสถิตอยู่ที่เงื้อมเขานันทมูลกะซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายจากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่ที่การรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์รักษาภาวะของความเป็นคนไว้ได้อย่างสมบูรณ์การดื่มเหล้าสูบบุหรี่นับว่าเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นอกจากไม่สูบไม่ดื่มแล้วเนี่ยถ้ายังมีอยู่ในบ้านก็ให้นำออกมาเททิ้งทุบทำลายให้หมดบ้านของเราก็จะได้มีสิริมงคลอย่าลืมว่าชีวิตของนักสร้างบารมีเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและต่อชาวโลกมากมายนะจ๊ะจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีเพื่อการสร้างบารมีไปทำหน้าที่ชักชวนคนให้ละบาปอกุศลคือชวนให้เขาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่โดยการใช้มัทธุระวาจาและปัญญาของเราที่มีอยู่นั่นแหละชี้แจงให้เขาเห็นโทษภัยของสุราเมลัยเพราะยังมีคนอีกมากมายที่คิดอยากเลิกแต่เขาขาดกำลังใจแต่เขาเกิดกำลังใจเขาก็กล้าที่จะทำความดีเมื่อเขาเลิกจากอบายมุขได้แล้วก็ชวนให้เขามาทำความดีทำกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมชวนคนทำความดีน่ะต้องประคับประคองนั้นปลูกต้นไม้ก็ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยจะปลูกแล้วทิ้งเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาคนที่เริ่มทำความดีใหม่ๆก็อยากได้กำลังใจจากผู้ที่ทำความดีเป็นปกติอยู่แล้วนี่คือหน้าที่ของเรานักสร้างบารมีนะจ๊ะความแก่ความชราน่ะเราได้มาฟรีๆแต่การที่เราจะได้บารมีน่ะเราต้องสร้างถ้าไม่สร้างบารมีก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นน่ะให้ใช้เวลาจากนี้ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรด้วยจิตใจที่สดชื่นเบิกบานโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้ให้ตั้งใจทำความดีทุกรูปแบบใช้เวลาทุกวินาทีเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนให้รักษาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาถ้าหากเราทำได้อย่างนี้ก็จะสมปรารถนากันในพรรษานี้จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันทุกๆคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นยอดนักสร้างบารมีเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในชาตินี้เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
ทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก

0: ครั้งเมื่อพระเจ้าโกศลขึ้นครองราชสมบัติพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมบ้านเมืองเจริญสมบูรณ์ประสบนิกรล้วนอยู่กันอย่างมีความสุขครั้งนั้นได้มีผู้กล่าวขานถึงพระองค์มากมายรวมทั้งต่างชื่นชมและยกย่องบุคคลที่อยู่เคียงข้างพระองค์ด้วยนั่นคือเทวีผู้งดงามและองครักษ์คู่ใจของพระองค์ที่มีฝีมือสู้รบเก่งกาจและสามารถช่วยพระองค์คิดอ่านปกครองบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พระเทวีนั้นทรงทำให้จิตใจของพระเจ้าโกศลชุ่มชื่นมีความสุขยามใดที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยหรือมีปัญหาทุกข์ใจพระนางก็จะให้กำลังใจปรนนิบัติจนพระองค์ทรงลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกข์ใจนั้น
1: วันนี้มีราชกิจมากไหมเพคะพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมาหม่อมฉันนวดให้ดีไหมเพคะ
0: ส่วนองครักษ์คู่ใจนั้นพระองค์ก็ขาดไม่ได้เช่นกันบุรุษผู้นี้คอยเป็นที่ปรึกษาช่วย

0: ได้อย่างกล้าหาญพระองค์คงไม่สามารถปกครองบ้านเมืองให้ดีได้เท่านี้เลยหากขาดราชองครักษ์ผู้นี้ไป
1: ขอเวลาหม่อมฉันสัก 2-3 วันเถอะพระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะไปสืบราชการลับนี้ให้พระองค์เอง
0: ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พระเจ้าโกศลทรงรักพระเทวีและโปรดปรานองครักษ์ผู้นี้มากบ่อยครั้งเวลาที่พระองค์เสด็จไปที่ไหนก็จะมีทั้งสองคนนี้ข้างกายอยู่เสมอแต่ก็เหมือนไฟที่อยู่ใกล้น้ำมันเมื่อองครักษ์หนุ่มรูปงามได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระเทวีทั้งสองก็แอบมีใจให้กันถึงแม้จะรู้สึกผิดต่อพระเจ้าโกศลแต่ทั้งสองก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองได
2: ้ขอพี่กอดน้องให้นานกว่านี้อีกนิดเถอะนะจ๊ะหัวใจของพี่จะขาดร้อนๆอยู่แล้วเมื่อเห็นเจ้าเคียงคู่กับพระราชา
3: หัวใจของน้องก็เจ็บไม่น้อยไปกว่าพี่หรอกจ้ะแม้น้องจะอยู่ในอ้อมกอดของพระราชาแต่ใจของน้องกลับคิดถึงอกอันอบอุ่นของพี่เท่านั้นเราจะทำอย่างไรดีล่ะครั้นจะทรงให้ละทิ้งทุกอย่างแล้วหนีไปด้วยกันน้องก็ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้พระราชามีคุณต่อน้องมากนัก
0: แต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อพระเจ้าโกศลเสด็จผ่านณอุทยานแล้วทรงเห็นพระเทวีและองครักษ์แอบพรอดรักกันพระองค์แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าคนทั้งสองจะทรยศต่อพระองค์ได้พระเจ้าโกศลทั้งเสียใจทั้งโกรธแค้นบุคคลทั้งสองรับสั่งให้กักขังทั้งสองคนไว้ให้อยู่แต่ในที่พักแต่พระองค์ก็ทรงทำได้เพียงเท่านั้นครั้นจะลงโทษให้ถึงเจ็บถึงตายพระองค์ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากรักคนทั้งสองดั่งชีวิตครั้นจะปล่อยไปก็ทรงทำไม่ได้เพราะทั้งสองคนได้ทำให้พระองค์ทรงเจ็บแค้นพระหฤทัยมากราชองครักษ์เมื่อถูกพระเจ้าโกศลจับได้ว่าคิดก่อการร้ายเป็นชู้กับพระเทวีก็รู้สึกผิดเมื่อเขาเห็นพระองค์ทรงโกรธแค้นเขาก็รู้สึกผิดมากยิ่งขึ้นแม้ความรักที่เขามีต่อพระเทวีมากมายเพียงใดแต่ความศรัทธาและความเคารพนับถือต่อพระเจ้าโกศลมีมากยิ่งกว่านั้นนัก
1: หม่อมฉันไม่น่าปล่อยให้กิเลสมาเกาะคุมจิตใจคิดชั่วจนทำให้พระองค์ทรงเสียพระทัยเลยความรักของหม่อมฉันมันมีค่าน้อยนิดนักเมื่อเทียบกับบุญคุณที่พระองค์ทรงให้โอกาสและไว้วางใจหม่อมฉันทุกอย่าง
0: ทางฝ่ายพระเทวีเองเมื่อทรงเกิดเรื่องก็ทุกข์ใจ

0: ที่รักของพระองค
1: ์เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอำมาตย์ผู้นั้นมีอุปการะยิ่งนักช่วยเหลือราชตระกูลทุกอย่างทั้งหญิงนั้นก็เป็นที่รักของหม่อมฉัน
0: มหาบพิตรไม่ควรลงโทษในเสวกกับผู้มีอุปการะและในหญิงซึ่งเป็นที่รักของพระองค์แม้แต่ก่อนพระราชาทั้งหลายทรงสดับถ้อยคำของเหล่าบัณฑิตก็ยังไม่ทรงวางพระทัยเป็นกลางเมื่อพระราชาทูลอาราธนาองค์ศาสดาจึงทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่า

0: การละครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงปกครองเมืองพาราณสีพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นธรรมส่วนพระเทวีก็ให้การอุปการะช่วยเหลือบ้านเมืองขณะนั้นอุดมสมบูรณ์ไร้ศึกสงครามประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุขด้วยมีผู้ปกครองที่ห่วงใยทั้งสองพระองค์จึงทรงเป็นที่รักของประสบนิกรทั่วหน้าเบื้องหลังของการปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุขนั้นพระเจ้าพรหมทัตทรงมีอำมาตย์คู่ใจสองคนคอยช่วยเหลือธุระการงานคนหนึ่งก็เป็นดั่งสมองอีกคนก็เป็นดั่งแขนขาอำมาตย์บัณฑิตผู้เป็นดั่งสมองของพระเจ้าพรหมทัตทำหน้าที่สอนธรรมแก่พระองค์ในการที่มีปัญหาบ้านเมืองอำมาตย์ผู้นี้ก็จะคอยคิดอ่านแก้ไขปัญหานั้น
1: ปัญหามันมาจากเหตุนี้นี่เองหากเราแก้ปัญหาที่เหตุนี้ก็จะแก้ไขได้ง่ายนะ
0: ส่วนอำมาตย์อีกท่านหนึ่งมีหน้าที่คอยปกป้องคุ้มภัยให้กับพระราชาเมื่อยามใดที่เมืองมีศึกคับขันอำมาตย์ผู้นี้ก็จะออกศึกแทนพระองค์อย่างกล้าหาญและนำชัยมาให้ทุกครั้งไป
2: เราจะต้องปกป้องประเทศนี้เพื่อพระเจ้าพรหมทัตให้จงได้
0: ส่วนทางด้านพระเทวีเองเมื่อเห็นว่าอำมาตย์ทั้งสองคอยช่วยธุระการงานของพระเจ้าพรหมทัตอยู่เสมอก็มีใจอารีคอยสั่งงานกำนันให้ดูแลอำมาตย์ทั้งสองเป็นอย่างดี
3: ท่านอำมาตย์ทั้งสองพระเทวีโปรดให้ดิฉันนำขนมจากต่างเมืองมาให้ค่ะ
0: ยามพระเจ้าพรหมทัตโปรดเสด็จไปชมอุทยานหรือชมเมืองทุกครั้งก็โปรดให้อำมาตย์ทั้งสองไปกับพระองค์และพระเทวีด้วย
4: อุทยานแห่งนี้ช่างสวยงามจริงๆน่าเสียดายที่เราเพิ่งจะเคยมาไม่นึกเลยนะว่าเมืองของเราจะมีอุทยานที่สวยงามปานนี
0: ้เมื่อใดที่อำมาตย์ทั้งสองมีโอกาสได้เสด็จหรือประทับอยู่กับพระเทวีและพระเจ้าพรหมทัตอำมาตย์บัณฑิตจะสังเกตเห็นความผิดปกติของพระเทวีและอำมาตย์ราชองครักษ์เสมอ
1: พระเทวีและองครักษ์คงมีใจให้กันแน่สายตาของอำมาตย์องครักษ์ที่มองพระเทวีนั้นมันเป็นแววตาของชายที่มองหญิงคนรักไม่ใช่หรือ
0: เป็นจริงดังคำที่อำมาตย์บัณฑิตได้สันนิษฐานไว้หลายครั้งที่เขาได้เห็นพระเทวีและองครักษ์แอบนัดพบกัน
1: เฮ้อท่านองครักษ์เอ๋ยท่านไม่น่าปล่อยให้กิเลสพาท่านประพฤติเลย
0: ทางด้านของพระเทวีและอำมาตย์ราชองครักษ์แม้ทั้งสองจะมีใจให้กันแต่ทุกครั้งที่แอบนัดพบกันนั้นก็รู้สึกผิดต่อพระเจ้าพรหมทัตน้อย
5: ความรักของเราคงเป็นไปไม่ได้หรอกท่านองครักษ์เราไม่สามารถทอดทิ้งองค์พระเจ้าอยู่หัวได
6: ้พระเทวีรู้สึกอย่างไรหม่อมฉันเข้าใจดีแม้ต่อหม่อมฉันเองก็ไม่อาจทรยศต่อพระเจ้าพรหมทัตได้แต่อย่างน้อยให้หม่อมฉันได้พบกับพระนางบ้างในบางโอกาสจะได้ไหม
5: เรารู้สึกอบอุ่นที่สุดเมื่ออยู่ในอ้อมกอดของท่านแต่เราคงไม่สามารถให้ท่านทำเช่นนี้ได้เรื่อยไป
6: ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันก็ขอซึมซับความสุขนี้ให้นานอีกหน่อยนะพระเจ้าค่ะ
0: ในบางครั้งที่พระเทวีโปรดเสด็จไปที่ต่างๆหากพระเจ้าพรหมทัตไม่สามารถเสด็จไปพร้อมได้ก็จะส่งให้อำมาตย์องครักษ์คอยตามเสด็จไปกับพระเทวีเพื่อที่องครักษ์นี้จะได้คอยคุ้มกันภัยให้พระเทวีแทนพระองค์ได้พระเจ้าพรหมทัตหารู้ไม่ว่าได้เปิดช่องโอกาสให้พระเทวีและองครักษ์สานไมตรีกันมากขึ้น
6: พระเทวีทอดพระเนตรด้านนู้นสิที่ภูเขาลูกนั้นชาวบ้านลือกันว่ามีพูดอาศัยอยู่ด้วยนะพระเจ้าค่ะ
5: ท่านองครักษ์อย่ามาอำเราเล่นหน่อยเลย

0: เราไม่เห็นเคยได้ยินเขาพูดอย่างที่ท่านว่าสักคน
1: ฝ่ายอำมาตย์บัณฑิตเองแม้จะทราบเรื่องราวทั้งหมดแต่ก็ไม่อาจทำอะไรได
2: ้พระองค์ทรงให้ราชองครักษ์เสด็จพร้อมพระเทวีอย่างนั้นไม่เป็นไรหรือพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเกรงว่าคนอื่นจะมองไม่เหมาะสม
3: ทำไมถึงไม่เหมาะสมล่ะท่านอำมาตย์ราชองครักษ์ฝีมือเก่งกาจเหมาะแล้วที่จะคอยคุ้มกันพระเทวีให้กับเราหากทรงท่านไปนะสิถึงจะไม่เหมาะสมมีหวังพระเทวีได้ฟังท่านสอนธรรมไปตลอดทางเป็นแน
1: ่ อำมาตย์บัณฑิตคอยเตือนให้สติกับอำมาตย์องครักษ์เสมอเพื่อไม่ให้เขาพลั้งทำผิดไปมากกว่าที่เป็นอยู่
2: ท่านราชองครักษ์สิ่งที่ท่านประพฤติอยู่ถือว่าควรแล้วหรือ
4: เรารู้ท่านบัณฑิตว่ามันไม่ควรให้เวลาเราอีกสักพักเถิด
1: จากคำเตือนของอำมาตย์บัณฑิตทำให้ราชองครักษ์ได้สติวันนั้นเขาแอบนัดเจอกับพระเทวีที่อุทยานแห่งหนึ่งเพื่อเป็นการพบกันอย่างคนรักเป็นครั้งสุดท้าย
2: ครั้งนี้เราจะขอกอดท่านเป็นครั้งสุดท้ายขอให้พระเทวีโปรดจำไว้เธอแม้กระหม่อมจะไม่ได้อยู่เคียงข้างพระนางดั่งชายคนรักแต่หม่อมฉันก็จะขอคุ้มกันภัยให้พระนางอย่างชายคนหนึ่งที่สามารถจะทำให้พระองค์ได
0: ้เราขอบคุณท่านมากท่านราชองครักษ
1: ์แต่แล้วเรื่องราวก็ไม่จบลงง่ายๆเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้เสด็จไปที่อุทยานนั้นเช่นกันและได้เห็นภาพหญิงสาวคนรักกอดแนบชิดกับราชองครักษ์คู่กายพระองค์ทรงรู้สึกเสียพระทัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทรงโกรธมากเท่านั้น
3: เจ้าทั้งสองคนกล้าทำกับเราถึงเพียงนี้เลยเหรอความไว้วางใจที่เรามีให้กับพวกเจ้ามันมีค่าเพียงแค่เศษดินเท่านั้นใช่ไหม
1: พระเจ้าพรหมทัตสั่งทหารให้กักขังพระเทวีกับราชองครักษ์ไว้ไม่ให้พบเจอใครไม่ให้ออกไปไหน
2: นี่เราทำให้พระเจ้าพรหมทัตเสียพระทัยมากขนาดนั้นเชียวหรือเราไม่อยากแม้แต่จะให้อภัยตัวเองโทษที่เราทำไว้มันผิดมหันต์นัก
0: องค์เหนือหัวที่รักของหม่อมฉันหม่อมฉันทำผิดต่อพระองค์นักโทษใดๆก็คงไม่สมกับความผิดครั้งนี้หม่อมฉันผิดไปแล้วจริง
1: ๆพระเจ้าพรหมทัตทรงโทมนัสยิ่งนักแม้จะโกรธเพียงใดแต่ก็ไม่อาจตัดสินพระทัยที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะอำมาตย์เป็นผู้มีอุปการคุณมากและหญิงนั้นก็เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ครั้งนั้นจึงเรียกอำมาตย์บัณฑิตมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามปัญหา
3: สระโบกรณีมีน้ำเย็นใสสะอาดรสอร่อยเกิดอยู่ที่เชิงเขาหิมพานต์น่ารื่นรมสุนัขจิ้งจอกรู้อยู่ว่าสระแห่งนั้นราชสีรักษาอยู่ก็ยังลงไปดื่มกิน
2: ข้าแต่มหาราชถ้าสัตว์มีเท้าทั้งหลายพากันดื่มน้ำในมหานาทีแม่น้ำจะไม่ชื่อว่าเป็นแม่น้ำเพราะเหตุนั้นก็หาไม่หากว่าคนสองคนนั้นเป็นที่รักของพระองค์พระองค์ก็ทรงอภัยโทษเสียเถิด
1: พระราชาทรงคลายความโทมนัสลงไปได้บ้างจึงเรียกบุคคลทั้งสองเข้าเฝ้าและยกโทษให้แก่คนทั้งสองและตรัสให้เลิกทำกรรมชั่วนั้นคนทั้งสองรับคำและก็เป็นคนดีมีศีลธรรมมาตั้งแต่วันนั้นจากเท่าชีวิตพระเจ้าโกศลเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าก็คลายความโกรธเกลียดได้สติพระองค์ทรงให้อภัยกับพระเทวีและราชองครักษ์และดำรงตนในทศพิธราชธรรมปกครองบ้านเมืองสืบไปส่วนพระเทวีและราชองครักษ์ก็เลิกทำกรรมชั่วนั้นประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมจวบจนชั่วชีวิตพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นอานนท์ในครั้งนี้ส่วนอำมาตย์บัณฑิตเสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สกัมมุนาหันยติปาปะธรรมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายพอสบายสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชา

ต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีนะแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นนะมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปิดเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องปรับหลักกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์เ

ที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางๆแต่แม้เราหยุดตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทรนทุราย

ืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปทอดทานของใจกับเพื่อนนั้นแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจด้วยสัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเอเมจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วมาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัว

สะดือหรือนิ้วสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเราตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสแห่งความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมัน

ทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งจะตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มแล้วก็ไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันธาภิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสาสเนปโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

พ่อแม่ลูกนำมาจากเมืองจีนมีลูกทั้งหมด10คนลูกนำเป็นลูกสาวคนโตพ่อจึงไม่ให้เรียนหนังสือตามความเชื่อของคนจีนที่ว่าลูกสาวจะต้องคอยช่วยพ่อแม่ทำงานทำเป็นลูกต้องเป็นกำลังหลักคอยช่วยเหลืองานทางบ้านตั้งแต่อายุ4ขวบตั้งตื่นในเช้ามืดช่วยแม่ทำกับข้าวให้ทุกๆคนในครอบครัวกินรวมถึงต้องช่วยเลี้ยงดูน้องอีก9คนและทำงานบ้านทุกอย่างจนกระทั่งลูกอายุได้20ปีก็เริ่มมีหนุ่มๆหลายๆคนมาแวะเวียนมาหาและก็พูดคุยกับลูกที่บ้านแต่ก็ถูกคุณพ่อไล่กลับไปทุกรายเพราะคุณพ่อเป็นคนดุโมโหร้ายทำให้ไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าเข้าไปใกล้ลูกเลยต่อมาคุณพ่อก็มาบอกกับลูกว่าอยากให้ลูกแต่งงานกับคนที่คุณพ่อหามาให้ซึ่งคุณพ่อบอกว่าผู้ชายคนนี้นะชั้นหนึ่งเลยเขาเป็นคนดีขยันไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ทั้งที่ตัวลูกก็ไม่เคยรู้จักเลยเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นมาก่อนเลยลูกก็รู้สึกไม่พอใจคุณพ่อมากจึงได้มีปากมีเสียงกับคุณพ่ออยู่หลายครั้งแต่ในสุดลูกก็ต้องยอมแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นทั้งที่ไม่เต็มใจก็เพราะทนความโมโหร้ายของคุณพ่อไม่ไหวและที่สำคัญคือไม่อยากทำให้คุณพ่อต้องเสียใจเมื่อลูกแต่งงานแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวของสามีพ่อของสามีเป็นคนขยันมีน้ำใจแต่เป็นคนดุโมโหร้ายชอบทำบุญไหว้พระตามศาลเจ้าแล้วก็ทำบุญแบบสังคมสงเคราะห์ทั่วไปต่อมาพ่อสามีได้ป่วยเป็นโรคความดันสูงแต่ท่านไม่ยอมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ซื้อยาหมอตีตามร้านขายยามากินเองที่บ้านเป็นเวลาหลายปีจนอายุได้62ปีเท่ากันเลยเนาะร่างกายซีกขวาก็เริ่มหมดแรงใช้การไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเดินได้อีกต้องนอนอยู่เฉยๆให้ลูกหลานคอยดูแลเป็นเวลาถึง5ปีแล้วก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้67ปีส่วนคุณแม่ของสามีเป็นคนใจดีแต่มีนิสัยตระหนี่ทำบุญบ้างตามประเพณีส่วนใหญ่ก็จะชอบทำบุญตามศาลเจ้าแล้วก็ทำบุญแบบสังคมสังเคราะห์เหมือนพ่อของสามีแม่สามีเสียชีวิตด้วยโรคชราเราอายุได้86ปีครอบครัวสามีนั้นมีพี่น้องทั้งหมด6คนสามีของลูกเป็นคนที่3ทางบ้านสามีอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ในช่วงที่พ่อของสามีป่วยเป็นอัมพฤกษ์พี่ๆของสามีพากันแยกตัวออกไปอยู่ที่อื่นเพราะกลัวที่จะต้องรับภาระหนี้สินที่พ่อของสามีหยิบยืมมาเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการค้าขายรวมทั้งภาระที่ต้องส่งน้องๆเรียนจึงทำให้สามีของลูกต้องรับภาระหนักมากๆแต่เพียงผู้เดียวในตอนนั้นลูกและสามีทุกข์ใจมากไม่รู้จะทำอย่างไรนอกจากต้องสู้กับปัญหาเหล่านั้นให้ได้คิดเพียงแต่ว่าในตอนนั้นแต่หากเราไม่สู้เราก็ต้องตายเลยคิดว่าอดทนสู้ดีกว่าเพราะอย่างน้อยถ้าสู้ก็ยังพอมีโอกาสชนะบ้างในเวลาต่อมาการค้าขายก็เริ่มดีขึ้นได้กำไรมากขึ้นจึงทำให้สามีลูกสามารถชำระหนี้สินของพ่อได้หมดสิ้นเลยแล้วก็สร้างฐานะได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงแม้ทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีแต่ลูกและสามีก็ยังต้องทำงานหนักเหมือนเดิมจึงปรึกษากันว่าถ้าหามีโอกาสก็อยากจะหาช่องทางประกอบอาชีพใหม่ที่ไม่ต้องเหนื่อยและทำงานหนักอย่างนี้เพราะเมื่ออายุมากขึ้นจะไม่มีเรี่ยวแรงทำงานแล้วก็ไม่อยากให้ลูกๆต้องมาทำงานหนักอย่างนี้ด้วยต่อมาไม่นานลูกและสามีจึงตัดสินใจเลิกกับ

0: ชีพเดิมแล้วได้ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบัดเซ็งโรงงานทำน้ำแข็งประกอบอาชีพทำน้ำแข็งส่งขายให้คนใจเย็นขึ้นทำได้อยู่สี่ปีปรากฏว่าคนงานใจไม่เย็นเหมือนน้ำแข็งทะเลาะกันแล้วก็พากันลาออกหมดเลยแต่ในสุดเราก็ได้อาชีพขายน้ำแข็งอย่างเดิมและน้ำหวานให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาซึ่งอาชีพใหม่นี้ค่อนข้างสบายกว่าเดิมเพราะตัวลูกและสามีไม่ต้องทำงานหนักวันหนึ่งขณะที่ตัวลูกและสามีได้เจอกันเปิดร้านสามีก็ไปเปิดเตาแก๊สเพื่อจะต้มน้ำเอาไว้ชงน้ำหวานขายพอเปิดปั๊บไฟที่หัวแก๊สก็ไม่ยอมติดสามีจึงได้ไปถอดหัววาล์วรู้จักหัววาล์วจ้ะของถังแก๊สออกมาเช็คดูปรากฏว่าขณะที่กำลังถอดนั้นตัวลูกไม่ทันมองสามีว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ได้เดินไป
1: ไปเปิด
0: สวิตช์ที่หัวเตาจึงทำให้เกิดประกายไฟขึ้นประกายไฟก็ไปติดกับแก๊สที่พุ่งออกมาจากถังเนื่องจากสามีของลูกปิดหัววาล์วถังแก๊สยังไม่สนิทลองสันนิษฐานต่อสิอะไรเกิดขึ้นเปลวไฟยังลุกท่วมทั่วบริเวณร้านทำให้ตัวลูกถูกไฟเผาที่แขนและขาสามีถูกเผาตั้งแต่ใบหน้าแขนลำตัวไปจนถึงขาทำให้ลูกและสามีต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาหลายเดือนลูกชายคนสุดท้องลูกขณะเรียนอยู่ปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยก็ได้มีโอกาสเข้ามาอบรมธรรมทายาทรุ่นที่24เมื่อปี39โดยการชักชวนของชมรมพุทธในมหาวิทยาลัยแต่หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเขาก็ได้มาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเขาชักชวนตัวลูกและสามีทำบุญเสมอมาตอนที่เขาเรียนอยู่ปีสุดท้ายเมื่อปี43จังหวัดที่จังหวัดสงขลาเกิดมีพายุเข้าทำให้มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันเช้าวันหนึ่งขณะที่ลูกและสามีออกจากบ้านไปตั้งแต่ตีห้าเพื่อไปขายของกันตามปกติกระทั่งเวลา8โมงเช้าเขากำลังเตรียมตัวออกจากบ้านเพื่อไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเขาได้ลงมาที่ชั้นล่างปรากฏว่าน้ำได้ท่วมสูงขึ้นมาถึงระดับเอวและในเวลาต่อมาท่วมถึง บริเวณชั้น2ของบ้านอย่างรวดเร็ว น้ำอะไรจะมันท่วมรวดเร็วเนี่ย เขาติดอยู่บน ชั้น2บ้านเป็นเวลาไม่ถึงถึงแบบดาตายแน่สองวันได้กินเพียงแค่ขนมปังสามชิ้นที่เพื่อนให้มาในวันเกิดของเขาเท่านั้นไม่มีน้ำและอาหารใดๆเลยพอเริ่มวันที่สามด้วยความเบื่อหน่ายที่จะต้องมานั่งรอความช่วยเหลือเขาจึงตัดสินใจขึ้นไปบนดาดฟ้าของบ้านไปเอาห่วงยางซึ่งไม่ได้ใช้งานมานานแล้วแต่ก็พอจะมีลมอยู่ข้างในอยู่บ้างทำให้ห่วงยางนั้นพอลอยน้ำได้เขาก่อติดกับห่วงยางแฟบๆนั้นลอยน้ำออกจากบ้านในเวลา9โมงเช้ายามาขาตีน้ำพยุงตัวลอยน้ำมาเรื่อยๆอย่าลืมว่าอดข้าวไป2วันนะจ๊ะเพื่อที่จะไปให้ถึงบ้านพี่ชายลูกซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของลูกประมาณ10กิโลเมตรจนกระทั่งมาถึงที่บ้านของพี่ชายลูกในเวลาบ่าย4โมงเย็นรวมระยะเวลาที่เขาลอยอยู่ในน้ำแล้วเป็นเวลาถึง7ชั่วโมงเรียกว่าผู้สื่อข่าวติดกันตรงนั้นเลยมาเรียนจบแล้วเขาก็เริ่มทำงานแล้วก็ได้สร้างบารมีควบคู่ไปอย่างต่อเนื่องต่อมามีพระอาจารย์รูปหนึ่งมาคอยเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกชายคนสุดท้องของลูกจนกระทั่งลูกชายก็ได้เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถเข้ามาสร้างบารมีเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในวัดพระธรรมกายค่ะน้องชายของลูกเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างเกเรชอบคบเพื่อนที่เป็นคนพาลชอบสูบบุหรี่และถึงขั้นติดยาเสพติดทำให้ญาติทุกข์ใจและเป็นห่วงเขามากต่อมาน้องสาวลูกก็ได้ชวนให้เขามาบวชที่วัดพระธรรมกายซะเลยในสุดเขาก็ยอมมาบวช

โดยได้บวชรุ่นเข้าพรรษาปี47และยังได้อยู่สร้างบารมีจนถึงปัจจุบันเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันคำถามบุพกรรมใดที่ทำให้ลูกถูกคุณพ่อบังคับให้แต่งงานกับสามีโดยที่ลูกไม่เต็มใจเลยทั้งที่น้องของน้องๆลูกที่เหลือก็ไม่ได้ถูกบังคับให้แต่งงานเหมือนตัวลูกเลยพ่อลูกเสียชีวิตเพราะกระเพาะปัสสาวะแตกกระทันหันแม่ลูกเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานพ่อและแม่ลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนบุญที่ลูกได้สร้างพระธรรมกายและบุญทั้งบุญที่ลูกหลานทำให้ท่านได้รับหรือทำให้ท่านท่านได้รับหรือไม่และมีสภาพเป็นอย่างไรพ่อและแม่สามีตายแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนบุญที่ลูกได้สร้างพระธรรมกายและบุญทั้งบุญที่ลูกหลานทำให้ท่านท่านได้รับหรือไม่และมีสภาพเป็นอย่างไรลูกทำกรรมใดมาจึงต้องทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กๆและไม่ได้เรียนหนังสือเลยแต่พอถึงวัยกลางคนชีวิตจึงเริ่มดีขึ้นต้องทำอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้คะกรรมใดให้ตัวทำให้ตัวลูกและสามีต้องถูกไฟเผาตามร่างกายและทำอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้กรรมใดทำให้สามีลูกมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนในครอบครัวของเขาและกรรมใดที่ท้ายบ้านของลูกถูกขโมยยกเขาต้องทำอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้บุพกรรมใดทำให้ลูกชายคนสุดท้องต้องติดอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวในขณะที่น้ำท่วมรวมทั้งต้องอดอาหารและน้ำเขาได้ชีวิตมาด้วยบุพกรรมใดลูกชายคนสุดท้องลูกจะสามารถสร้างบารมีอยู่ในวัดได้ตลอดรอดฟังหรือไม่เขาเคยสร้างบารมีมาอย่างไรจะมีโอกาสได้บวชตลอดชีวิตอย่างที่เขาตั้งใจได้หรือไม่คะถ้าใจเขาตั้งนี้แล้วก็ได้พระอาจารย์รูปที่คอยเป็นกัลยาณมิตรกับลูกชายคนสุดท้องได้กำลังสร้างบารมีที่วัดมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและเคยสร้างบารมีกรรมมาอย่างไรกับหมู่คนนะน้องชายลูกก่อนบวชทำไมยังมีนิสัยเกเรชอบคบเพื่อนที่เป็นคนพาติดยาเสพติดเป็นเพราะบุพกรรมใดและเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรจะสร้างบารมีได้ตลอดรอดฟังในเวสสมณะหรือไม่ตัวลูกและสามีรวมถึงลูกทั้ง4คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรบ้างทำไมลูกสาวคนที่สองและลูกชายคนที่3จึงไม่ค่อยสนใจในเรื่องการสร้างบารมีกับหมู่คณะแล้วจะทำอย่างไรเขากลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้อีกคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าลูกถูกพ่อบังคับไปแต่งงานกับสามีแต่ที่ลูกไม่เต็มใจทั้งๆที่พี่น้องทุกคนไม่ถูกบังคับเพราะในอดีตลูกได้เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เคยบังคับลูกหลานให้แต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักอีกทั้งตัวลูกและสามีนี่ก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาได้สร้างบุญร่วมกันมาเราส่งผลจากทั้งหมดนั่นแหละคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะแตกกระทันหันเพราะในอดีตเป็นคนเจ้าโทสะได้มีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนบ้านเลยทำร้ายเขาจนร่างกายเขาบอบช้ำกระเพาะปัสสาวะแตกเช่นเดียวกันมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวสายยักษ์ระดับธรรมดาด้วยความมักโกรธได้รับบุญเทพที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาธิสารเจ้าแห่งหนึ่งคนละแห่งกับพ่อเพราะความตระหนี่และชอบไหว้เจ้าตามประเพณีคือมีความรู้แค่ไหนก็แล้วก็ผูกพันกับอะไรมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านพ่อแม่สามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาทั้งคู่ที่ศาลเจ้าอยู่ด้วยกันจ้ะได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วในทุกบุญก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านเช่นดูเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมีเสื้อผ้าอาหารทิพย์ที่อยู่ที่อาศัยที่ดีขึ้นกว่าเดิมจ้ะลูกทำงานหนักมาแต่เด็กแล้วไม่ได้เรียนหนังสือเพราะกรรมตระหนี่แน่ดีทำให้ส่งผล
รวมทั้งเคยอยู่ในสังคมที่มีความเชื่อว่าลูกผู้หญิงไม่ต้องเรียนหนังสือให้ช่วยงานอย่างเดียวแล้วก็ได้บังคับลูกหลานผู้หญิงให้ทำดังนี้จ้ะคือไม่ต้องเรียนแล้วให้ทำแต่งานอย่างเดียวอีกทั้งขาดบุญเรื่องการสนับสนุนการศึกษาจ้ะแต่วัยกลางคนเริ่มดีขึ้นเพราะบุญที่เคยทำเอาไว้อยู่บ้างในอดีตได้เริ่มส่งผลในวัยกลางคนจ้ะจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ลูกก็ต้องทำบุญทุกบุญให้สม่ำเสมอแล้วก็ให้มีปีติยินดีในการทำบุญทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วในทุกครั้งจ้ะตัวลูกและสามีถูกไฟเผาตามร่างกายเพราะเศษกรรมในอดีตที่เคยปิ้งย่างสัตว์เป็นมาทำอาหารมาส่งผลจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ก็ให้หมั่นทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนารวมทั้งปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วที่ส่วนกุศลให้สัตว์เหล่านั้นจ้ะอีกทั้งอย่าได้ทำกรรมแบบนี้อีกนะจ๊ะสามีลูกมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนในครอบครัวของเขาเพราะกรรมในอดีตก็ได้เคยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเช่นเดียวกันอีกทั้งขาดบุญสงเคราะห์ญาติและไม่มีญาติมาช่วยสงเคราะห์บ้างวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะบ้านลูกถูกขโมยยกเขาเพราะเป็นวจีกรรมนี่แปลกดีนะในอดีตที่ญาติของลูกคนที่ลูกไม่ชอบในอดีตญาตินะคนหนึ่งของลูกเป็นคนที่ลูกไม่ชอบหน้าเขาแล้วเขาถูกขโมยยกเขาลูกได้จังหวะ ก็เลยเยาะเย้ยถากถางซ้ำเติมสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าเขาอีกทั้งยังแช่งเขาอีกขอให้โดนอย่างนี้อีกหลายๆครั้งวจีกรรมเหล่านี้จะมาส่งผลนี่ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นและอธิษฐานให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกชายคนสุดท้องต้องติดอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวในขณะที่น้ำท่วมและต้องอดอาหารและน้ำเพราะกรรมในอดีตได้เคยเลี้ยงสัตว์ไว้ในกรงและลืมให้อาหารสัตว์หลายวันจนมันอดอาหารและน้ำกับเคยโยนลูกหมาลงไปในแม่น้ำเพื่อให้มันหัดว่ายน้ำแต่พอมันจะว่ายก็กดมันลงไปอีกแกล้งทรมานจนมันถูกน้ำในแม่น้ำพัดไปติดกอสวะจึงได้ไปช่วยมันกลับมาได้วิบากกรรมนี้มารวมส่งผลแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันตายจึงรอดชีวิตได้จะได้รู้สึกว่ามันเป็นยังไงมึงลูกชายคนสุดท้องเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้เป็นทหารหนุ่มมาเป็นทหารตอนหนุ่มเขาลบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงมาเป็นจึงไม่ได้ทำการออกรบแล้วก็อยู่ในช่วงที่พระราชาได้ออกบวช ด้วยจึงออกบวชตามตลอดชีวิตเลยไม่ต้องไปทำปานาธิบายกันนั่นมีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายประคองตัวกับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้ะผังบวชตลอดชีวิตเขามีอยู่แต่เขาตั้งใจจริงในปัจจุบันและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็สามารถบวชได้ตลอดชีวิตจ้ะแล้วก็ให้ทำตามอย่างที่พระเดชคุณหลวงปู่พระหลวงปู่รัตนยูปุรุราตรีนานว่าอย่าศึกท่านนั้นละบวชได้ตลอดชีวิตเลยพระอาจารย์องค์ที่คอยเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกชายคนสุดท้องได้เข้ามาสร้างบารมีที่วัดนั้นพุทธนรที่ผ่านมาก็ได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาและได้ออกบวชก่อนทหารหนุ่มคนนั้นน่ะออกบวชก่อนบวชแล้วก็ต่อมาก็ได้มาเป็นพระอาจารย์คอยแนะนำพระบวชใหม่คือทหารหนุ่มที่ฉลาดเล่นฉลาดเนี่ยเขาลบกันเรียบร้อยแล้วมาบวชมาเป็นทหารเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้ออกบวชตลอดชีวิตในทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมได้กับถึงพระธรรมกายภายในกลับดุสิตบุรีวงศ์วงศ์พิเศษได้ทั้งคู่น้องช้างลูกก่อนบวชมีนิสัยเกเรชอบคบเพื่อนที่เป็นคนพาลติดยาเสพติดเพราะกรรมในอดีตชอบคบคนพาลแล้วก็มีนิสัยนักเลงข้ามชาติติดมา

ทำให้มาตกอยู่ในวงจรของคนพาลได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ประมาทในการดำเนินชีวิตดังนั้นบางชาติก็เจอกันกับหมู่คณะบางชาติก็ไม่ได้เจอกันอีกทั้งเคยพลัดไปในอบายอีกก็หลายครั้งชาตินี้ก็แล้วแต่ว่าจะไปอบายหรือว่าไปสบายแต่นั้นมาบวชแล้วก็ให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมทำให้เต็มที่แล้วประคับประคองตัวให้ดีจะได้ไม่ตกไปในอบายอีกเพราะว่าอบายรอคอยอยู่จะได้ถอยหลังในการสร้างบารมีจะได้กลับดุสิตบุรีวงศ์พิเศษกับหมู่คณะจ้ะตัวลูกสามีและลูกทั้ง4คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะแบบกองเสบียงลูกสาวคนที่2และลูกชายคนที่3ก็มีสายบุญกับหมู่คณะเมื่อถึงเวลาเขาก็จะกลับมาเจออีกจ้ะตอนนี้ลูกคอยประคับประคองเขาให้ดีเท่านั้นแหละชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่143จากตอนที่แล้ววันคืนล่วงไปนานนับแรมปีภายหลังจากที่กองทัพฝ่ายปัญจาลนครเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างย่อยยับต้องถอยหนีกลับมาอย่างไม่เป็นท่าเพราะอุบายอันแหลมคมของมโหสถบัณฑิตยามใดที่พราหมณ์เกวัฏส่องดูใบหน้าของตนบนกระจกมองเห็นรอยแผลเป็นที่หน้าผากทีไรก็ให้เป็นเดือดเป็นแค้นถึงกับขบกรามแน่นแล้วเปล่งเสียงคำรามออกมาดังๆด้วยแรงแค้นแรงอาฆาตที่สุมแน่นอยู่เต็มหัวอกครุ่นคิดอยู่ว่าเมื่อใดตนจึงจะสามารถแก้แค้นมโหสถได้สำเร็จจึงได้วางแผนการที่จะฆ่าพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถโดยในที่สุดก็เห็นลู่ทางว่าจะต้องล่อวิเทหราชและมโหสถเข้ามาสู่ในเมืองเราก่อนแล้วจับฆ่าซะรีบนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลให้พระเจ้าจุลนีทรงทราบทันทีพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับถ้อยคำอันเด็ดเดียวของพราหมณ์เกวัฏแล้วก็ทรงสนพระทัยจึงตรัสว่าท่านอาจารย์ไหนลองบอกบายให้ฉันทราบสักหน่อยเถิดขอเดชะอุบายนี้น่ะสำคัญมากข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูล

ุญได้ก็ต่อเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้อยู่กับพระองค์เพียงลำพังเท่านั้นเพราะที่ผ่านมานะความลับของเรารั่วไหลไปได้พราหมณ์เกวัฏกราบทูลเออจริงสินะท่านอาจารย์ครั้งนั้นความลับของเรานี่ก็เคยแพร่งพรายไปคราวหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้นะหากระมัดระวังไว้ก่อนก็ดีประวัติศาสตร์จะได้ไม่ซ้ำรอยท่านอาจารย์จงเลือกเอาเถิดท่านเห็นว่าที่ใดน่าเหมาะสมก็จงบอกเรามาเถิดครั้นแล้วพราหมณ์เกวัฏก็ได้ทูลเชิญพระราชาให้เสด็จขึ้นสู่ชั้นบนของพระมหาปราสาทอันเป็นห้องบรรทมของท้าวเธอเมื่อเสด็จถึงห้องบรรทมแล้วพราหมณ์เกวัฏได้เหลียวมองทั่วห้องแล้วจึงกราบทูลว่าที่นี่และพระพุทธเจ้าค่ะจึงจะเป็นที่เร้นลับเหมาะที่จะปรึกษาเรื่องนี้ได้แน่นอนสิท่านอาจารย์ท่านจงวางใจเถิดที่นอนของเราเนี่ยถึงอย่างไรก็คงไม่มีใครที่ไหนล่ะบังอาจละลาบละล้วงเข้ามาได้พระเจ้าจุลนีตรัสยืนยันด้วยทรงมั่นพระทัยครั้นได้สถานที่และโอกาสอันเหมาะสมแล้วพราหมณ์เกวัฏจึงเริ่มกราบทูลอุบายของตนให้พระราชาทรงทราบขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าว่าจะต้องใช้อุบายล่อหลอกพระเจ้าวิเทหราชให้มายังปัญจาลนครของเราจากนั้นจึงค่อยปลงพระชนพระองค์พร้อมกับกำจัดมโหสถซะในที่นี้แหละพระพุทธเจ้าค่ะอุบายของท่านก็น่าฟังอยู่เราเห็นด้วยในหลักการแต่ในทางปฏิบัติเรายังมองไม่เห็นเลยว่าจะมีวิธีใดที่จะล่อหลอกพระเจ้าวิเทหราชออกมาได้พระเจ้าจุลนีตรัสทักท้วงขึ้นในทันทีมีหนทางแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์เกวัฏกราบทูลรับรองจะเป็นไปอย่างไรในเมื่อพระองค์ก็ทรงรู้ทั้งรู้ว่าปัญจาลนครเป็นปฏิปักษ์กับมิถิลานครมาก่อนที่ไหนศัตรูคู่ศึกอย่างวิเทหราชและมโหสถจะยอมมาให้เราบั่นคอถึงที่นี่ยิ่งขนฉลาดอย่างมโหสถด้วยแล้วนะไม่มีทางมาเป็นอันขาดท้าวเธอทรงแย้งด้วยยังไม่ทรงมั่นพระทัยนะต้องมาแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะเกวัฏกราบทูลยืนยันอย่างมั่นใจแล้วค่อยๆเผยแผนการของตนด้วยข้ออุปมาที่น่าฟังว่าธรรมดาปลาทั้งหลายเนี่ยเห็นเหยื่ออันมีรสโอชะแล้วก็จะต้องแล่นเข้าหุบเหยื่อไม่มีปลาตัวใดที่ไม่ปรารถนาจะกินเหยื่อหรอกฉะนั้นขอพระองค์ทรงเป็นเช่นนายพรานเบ็ดส่วนข้าพระองค์จะอาสาเป็นสายเบ็ดเราจะร่วมกันล่อปลาโง่ให้มาติดเบ็ดด้วยเหยื่อล่อคือกามคุณพระพุทธเจ้าค่ะที่ว่าอาศัยกามคุณเป็นเหยื่อล่อน่ะท่านหมายความว่าอย่างไรขอเดชะเรื่องนี้ไม่ยากเลยพระพุทธเจ้าค่ะก็พระราชธิดาปัญจาลจันทีของพระองค์น่ะทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักถ้าอย่างไรเนี่ยพราหมณ์เกวัฏกราบทูลยังไม่ทันจบพระเจ้าจุลนีก็ทรงกลิ้วขึ้นมาทันทีตรัสด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าหยุดเสียเถอะท่านอาจารย์ท่านจะให้เราเอาธิดาของเราน่ะไปล่อฆ่าศึกอย่างนั้นหรือ
ท่านน่ะดูหมิ่น

ก็จงว่าไปพระองค์ตรัสด้วยพระสุรเสียงคุณเหมือนยังไม่ทรงสบายพระทัยเท่าใดนักพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลอธิบายต่อไปว่าขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดทรงพิจารณาด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมเถิดว่าหากพระเจ้าวิเทหราชได้สดับข่าวว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแห่งปัญจาลนครมีพระราชธิดาผู้เลอโฉมราวเทพอับสรยากจะหาผู้ใดทั่วชมพูทวีปเหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองของพระนางเว้นเสียแต่พระเจ้าวิเทหราชเท่านั้นเมื่อนั้นพระเจ้าวิเทหราชจะทรงรู้สึกเช่นไรดวงเนตรของพระองค์จะมิเบิกขว้างด้วยแรงสิเนหาในตัวพระนางดอกหรือและยิ่งได้ทราบว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมุ่งหมายที่จะพระราชทานพระราชธิดาให้แด่พระเจ้าวิเทหราชเพื่อเป็นการลบล้างข้อที่เคยเป็นศัตรูคู่ศึกกันมาแต่ดั้งเดิมและเพื่อผูกสัมพันธไมตรีต่อกันด้วยความจริงใจเหมือนสายโซ่ทองที่คล้องกระชับแน่นพระเจ้าวิเทหราชจะยิ่งทรงปลาปลื้มเพียงใดพระองค์จะทนนิ่งเฉยต่อข้อเสนอได้ดีเช่นนี้ได้หรือพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตรัสถามว่าฟังดูเข้าทีนะท่านอาจารย์แต่ท่านอาจารย์ลืมไปแล้วหรือว่าบัดนี้วิเทหราชยังมีพระมเหสีอุทุมพรเทวีเป็นยอดดวงใจพระนางนั้นเราก็สมบูรณ์ด้วยพระสิริและเปี่ยมด้วยสติปัญญาฉะไหนวิเทหราชจึงจะมาลุ่มหลงในธิดาของเราถึงกับยอมเสด็จมาปัญจาลนครเพราะนั่นเท่ากับยื่นคอมาหาดาบท่านว่าจริงไหมล่ะแต่ข้าพระองค์ว่าถ้าวิเทหราชนั่นมีปีกเช่นปักษาปักษีพระองค์ก็คงบินมาทันทีที่ทราบข่าวเสียได้สามไปเพราะความงดงามนั้นแม้ว่าจะงามปานกันแต่โอชารสแห่งพระกระยาหารเก่าหรือจะสู้พระกระยาหารใหม่ได้อีกประการหนึ่งพระมเหสีที่ทรงมีอยู่แล้วนั้นก็เป็นเหมือนของเก็บตกที่ถูกยกยอขึ้นถ้าว่าโดยสกุลแล้วเนี่ยก็เป็นเพียงแค่สามัญชนธรรมดาและจนถึงบัดนี้นะก็ยังไม่อาจให้กำเนิดทายาทสืบราชบัลลังก์วิเทหราชได้ส่วนพระนางปัญจาลจันทีของเรานี่สิเป็นขัตติยานียอดธิดากษัตริย์โดยแท้พระเจ้าวิเทหราชซึ่งเป็นเช่นปลาโง่ที่กำลังหิวเหยื่อเมื่อพรานเบ็ดย่อนสายเบ็ดลงต่อหน้าที่ไหนจะยอมหยุดยั้งไม่หุบกินเหยื่อนั้นเล่าและแน่นอนเมื่อวิเทหราชจะต้องมาปัญจาลนครเจ้ามโหสถนั่นก็จะต้องตามมาด้วยเหมือนหางปลาที่ต้องตามติดตัวปลามาคอยโบกสะบัดคัดท้ายให้ปลาว่ายไปว่ายมาได้ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดทรงพิจารณาดูก็จะทรงเห็นว่าหลัง

ศัตรูกำลังปรากฏให้ทอดพระเนตรอยู่ไวๆแล้วมิใช่หรือพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับถ้อยแถลงอันยืดยาวของพราหมณ์เกวัฏอย่างสนพระทัยและดูเหมือนว่าจะทรงเห็นคล้อยตามอุบายของเกวัฏไปเสียทุกอย่างทั้งนี้เพราะความแค้นนั้นยังปรากฏอยู่ในพระหฤทัยมิรู้หายดังนั้นถ้าจะมีช่องทางใดที่จะทรงแก้แค้นได้พระองค์ก็ย่อมจะเห็นด้วยเป็นธรรมดาเฉียบขาดมากท่านอาจารย์อุบายของท่านเนี่ยช่างเยี่ยมยอดจริงๆท้าวเธอตรัสชมด้วยทรงพอพระทัยเราชักอยากจะเห็นหน้าศัตรูเร็วๆเสียแล้วล่ะคราวนี้จะได้เห็นกันว่าวิเทหราชและมโหสถนั่นจะทำหน้าอย่างไรเมื่อตกอยู่ภายใต้เหนือมือของเราแต่ว่าความลับทั้งหมดนี้พระองค์ทรงลืมไปสนิทว่าในห้องพระบรรทมนั้นนอกจากพระองค์และพราหมณ์เกวัฏแล้วยังมีนางนกสาลิกาที่พระองค์ทรงเลี้ยงไว้ประจำห้องพระบรรทมอยู่ตัวหนึ่งถึงมันจะมิใช่มนุษย์แต่ก็สามารถเข้าใจเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สื่อสารกันเพราะเหตุนั้นสิ่งที่พราหมณ์เกวัฏได้กราบทูลพระเจ้าจุลนีแล้วจึงไม่ใช่ความลับที่รู้กันเพียงลำพังสองคนอีกต่อไปส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น

0: बुद्धं शरणं गच्छामि।
1: บาลีไม่ใช่แค่ภาษาของพระแต่คือรากของธรรมะที่นำใจของผู้คน

ปาลียังอยู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่การบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีอยู่

0: สอนของพระตถาคตจะเป็นตัวแทนของพระตถาคตเมื่อดับขันธปรินิพพานไปแล้วเพราะนั้นการที่จะเลือกภาษาได้ภาษาหนึ่งมาเก็บรักษาดีเนี่ยต้องใช้เวลาคัดเลือกยาวนานมากโดยภาษาที่คงที่เหมือนสัจธรรมคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะผ่านยุคผ่านสมัยแล้วก็คัดได้ภาษาบาลีที่เอามาเก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เพราะผู้ที่จะมาเรียนภาษาบาลีนี้ต้องมีบุญมาก
1: บาลีเนี่ยมันเป็นภาษาหลัก

0: ดังนั้นการที่เราได้มาศึกษาภาษาบาลีจึงจะทำให้เราได้เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริง
1: สำนักศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม

0: มโนปนิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่ตั้งใจให้ธรรมะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงใจของคนทั้งโลก
1: แต่จากการที่เราเป็นผู้นำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าแล้วเราสร้างกระแสก็ทำให้ทุกสำนักเรียนเกิดการตื่นตัวพอตื่นตัวเราจะเห็นว่าเกิดสำนักเรียนใหม่ๆที่เป็นแชมป์ต่อมาโตขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็เกิดจากการที่หลวงพ่อท่านเป็นต้นบุญในการจุดกระแสนี้ขึ้นเพื่อให้ทุกองค์ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาบาลี
0: ปีพุทธศักราช2568วัดพระธรรมกายได้จัดสนามสอบบาลีสนามหลวงขึ้นภายในวัด

0: ผลพลอยได้ผลพลอยดีจากการที่ทุกคนตื่นตัวมาเพื่อที่จะมาเรียนบาลีพุทธเจ้าถึงไม่ได้ฝากภาษาบาลีไม่ได้ฝากคำสอนไม่ได้ฝากพระศาสนาไว้กับพระกับเนรอย่างเดียวนี่ท่านฝากไว้กับอุบาสกอุบาสิกาด้วยนั่นหมายความว่าพระศาสนาอยู่ได้ด้วยสี่เสาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฉะนั้นเสาใดเสาหนึ่งถ้ามันผุก่อนไปมันก็คือความไม่มั่นคงของพระศาสนาฉะนั้นถ้าทั้งสี่เสาเนี่ยรู้ธรรมะพุทธเจ้าได้เท่าเทียมหรือไม่ด้อยไปกว่ากันมากมันก็ทำให้พระศาสนาเข้มแข็งเมื่อปริยัติศึกษาถูกต้องปฏิบัติมันก็ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องผลการปฏิบัติก็คือปฏิเวทมันก็ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยพระอรหันต์ก็จะไม่สิ้นไปจากโลกนี้เพราะการที่เรียนรู้มาจากคำสอนที่ถูกต้องตรงนี้ต่างหาก
1: ภาษาบาลีคือภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้แสดงธรรมเป็นประตูที่เปิดสู่พระไตรปิฎกต้นฉบับของคำสอนอันบริสุทธิ์การเรียนบาลีไม่ใช่เพียงการท่องจำแต่คือการเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะเมื่อเข้าใจบาลีเราจะเห็นความหมายที่ลึกซึ้งของพระพุทธพจน์เป็นเครื่องสืบทอดพระศาสนาให้คงอยู่ไม่เสื่อมสูญและเป็นแสงนำทางให้เรารู้จักชีวิตเข้าใจทุกข์และพ้นทุกข์ได้จริงบาลีจึงไม่ใช่เพียงภาษาเก่าแก่แต่คือภาษาที่ปลุกปัญญาและความสงบในใจเรา
0: บางองค์ในเรียน20ปีทุ่มเทแล้วก็สามารถสอบได้หลวงพ่อท่านก็จัดงานมุทิตาประโยค9คือหลวงพ่อท่านต้องการที่จะยกย่องแล้วก็จัดงานนี้ให้ดีที่สุดให้เกียรติอย่างเต็มที่ท่ามกลางมหาสมาคมให้ญาติโยมมาร่วมงานกันแล้วก็ได้เห็นเป็นความตั้งใจของพุทธบริษัทที่อยากจะยกย่องเป็นความสำเร็จว่าท่านเป็นวีรบุรุษของพระธรรมเมื่อจบไปแล้วไม่ใช่ว่าจบไปเฉยยังมีหน้าที่ต่อในการที่ต้องขยายงานพระศาสนาทำให้พระศาสนาเนี่ยเข้มแข็ง
1: ทุกความพยายามของนักศึกษาภาษาบาลีไม่ว่าจะเป็นการท่องจำทุกตัวอักษรการฝึกแปลหรือทำความเข้าใจพระธรรมล้วนเป็นการเดินตามเส้นทางแห่งความเพียรและศรัทธาการสอบผ่านจึงไม่ใช่เพียงวุฒิบัตรหรือความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นการร่วมสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตามมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่ตั้งใจให้ทุกคนเข้าถึงธรรมะอันบริสุทธิ์เพื่อสร้างคนดีและรักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงความสำเร็จของนักศึกษาภาษาบาลีทุกคนคืออีกหนึ่งก้าวที่ทำให้แสงสว่างแห่งพระพุทธธรรมส่องไกลออกไปอย่างไม่สิ้นสุดตราบใดที่ภาษาบาลียังอยู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงอยู่ไม่สูญสิ้น

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้ยังติดตามรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่เว็บไซต์ www.dmc.tv และทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าอย่าคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นโน่นเห็นนี่หรือเห็นอะไรอย่างที่เราเคยได้ฟังมาตอนนี้ในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นเสียก่อนให้ได้ปีติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้เสียก่อนแล้วสิ่งที่เราจะเห็นภายในก็จะเป็นขึ้นมาเองเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่แล้วในตัวเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรเพียงแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้ค่ะก็ให้เรามันสั่งสมบุญทุกบุญนะคะโดยเฉพาะการนั่งสมาธิค่ะนั่งไปด้วยใจสบายๆนะคะแล้วทุกอย่างก็จะมาเองค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวสารงานบุญนะคะไปเริ่มกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครจัดพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินและประกอบพิธีถวายประทีปโคมไฟเพื่อใช้ในอาคารปฏิบัติธรรมสายไหมค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมได้จัดพิธีทอดพระป่าเพื่อสมทบกฐินประจำปี2569เริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญและผู้มีจิตศรัทธาเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปิติในการสร้างมหาทานบารมีสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในส่วนของคณะประธานพระป่าสมทบกฐินครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรสายยันกัลยาณมิตรสุนันท์บุญช่วยชีพและกัลยาณมิตรโสพลกัลยาณมิตรพัชราพรแสงรุ่งเรืองได้อัญเชิญผ่านพระตรายเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีวางบนแท่นเบื้องหน้าคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญก่อนที่กัลยาณมิตรสายันบุญช่วยชีพเป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นท่านประธานสงฆ์คือพระมหาบุญเอื้อนปุญญสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้นำบูชาพระรัตนตรัยนำอาราธนาศีลก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันทำใจหยุดนิ่งเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดพระป่าตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดพระป่าเพื่อสมทบกฐินโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์บุญช่วยชีพและกัลยาณมิตรพัชราพรแสงรุ่งเรืองนำกล่าวคำถวายพระป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่าโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟพิธีกล่าวคำถวายกองทุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพิธีกล่าวคำถวายพระไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมจากนั้นคณะประธานบุญพิธีน้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมและถวายหลอดไฟแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะประธานรองได้ถวายจตุปัจจัยบุญพระป่าสมทบกฐินและหลอดไฟแสงสว่างสำหรับใช้ในอาคารปฏิบัติธรรมสายไหมคณะที่หนึ่งได้แก่กัลยาณมิตรสุพจน์แย้มสิริและกัลยาณมิตรทวีวัฒยากรพร้อมครอบครัวคณะที่สอง

0: ัลยาณมิตรชลอรัตน์เรขารุจิกัลยาณมิตรวิภานันท์พัฒนทองกัลยาณมิตรสุภทินันท์แดงอ่อนและกัลยาณมิตรสิรินันท์อ้นถาวรคณะที่3กัลยาณมิตรปวีณาวชิราวุฒิชัยและกัลยาณมิตรสีเรือนแซ่เล้าคณะที่4กัลยาณมิตรอรุณฉัตรวัฒนารัศมีสุกุลกัลยาณมิตรสิริรัติยานนท์กัลยาณมิตรนันทิกรเตาะไทยสงฆ์และกัลยาณมิตรหนูพาโกลสไตน์นอกจากนี้ท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายหลอดไฟแด่คณะสงฆ์ซึ่งการถวายหลอดไฟเพื่อเป็นแสงสว่างให้แก่วัดและพระพุทธศาสนาถือเป็นการถวายประทีปเป็นพุทธบูชามีอานิสงส์มากมายอาทิการถวายแสงสว่างเปรียบเสมือนปัญญาทำให้ผู้ถวายเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดส่งผลให้เป็นผู้มีดวงตาสดใสบริสุทธิ์หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายยานพาหนะโดยประธานสงฆ์กล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งเป็นผังสำเร็จทั้งนี้การอธิษฐานจิตถือเป็นหนึ่งในบารมีสิบทัศน์ที่เรียกว่าอธิษฐานบารมีพร้อมกันนี้ตัวแทนเจ้าภาพก็ได้ถวายพวงกุญแจเจ้าภาพถวายรูปหล่อหลวงปู่เพื่อประดิษฐานหน้ารถและเจ้าภาพถวายพวงมาลัยเพื่อสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ประดิษฐานหน้ารถนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีตัดริบบิ้นเพื่อส่งมอบถวายยานพาหนะให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมซึ่งการถวายยานพาหนะถือเป็นการถวายความสะดวกสบายให้แก่คณะสงฆ์และส่วนรวมเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนายังความปราบปลื้มปิติใจให้แก่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ค่ะ
1: วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมทอดพระป่าสามัคคีสมทบกฐินเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแต่สมุนปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมเป็นความที่ปลื้มใจมากเพราะป้าก็ร่วมทอดกฐินมา11ปีปีนี้แล้วค่ะมีความดีใจมากตั้งใจที่ได้ทำบุญก็ดีใจได้มาร่วมพิธีถวายรถตู้ป้าได้ถวายรถมาส่วนตัวเองแล้วคันนึงแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้ก็มาร่วมถวายร่วมปัจจัยถวายรถตู้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมปลื้มใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยที่ได้มาทำบุญป้าก็อยากได้บุญเยอะๆนะป้าก็เลยมาร่วมพิธีด้วยป้าคิดว่าทางนี้คือบุญเยอะๆที่จะติดตัวป้าไปตลอดไปทุกภพทุกชาติแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ต่อไปอีกนานแค่ไหนเรามีโอกาสได้มาร่วมทอดพระป่าสมทบกฐินก็ดีใจมากค่ะเพื่อจะได้เอาไว้ธนุบำรุงพระศาสนาสืบต่อไป
2: ปลื้มใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวันนี้ก็จะมี2บุญเลยค่ะได้ถวายยานพาหนะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมแล้วก็ถวายหลอดไฟเพื่องานพระพุทธศาสนาช่วงเข้าพรรษาค่ะถวายยานพาหนะนะคือเป็นความตั้งใจตั้งแต่ทีแรกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเห็นที่ศูนย์เราไม่มีรถก็จะไปเช่ารถอะไรเงี้ยค่ะแต่ใจยังคิดอยู่ตลอดเลยค่ะว่าถ้าเรามีเมื่อไหร่นะเราจะมีปัจจัยเพื่อที่จะซื้อรถตู้ถวายศูนย์พอดีน้องมนก็มีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วยิ่งปลื้มเข้าไปใหญ่เลยค่ะหลวงพี่อ่ะท่านเป็นตัวแทนของสายใหม่ท่านก็จะไปงานไปจิตนิมนต์เราก็เป็นผู้ที่ได้ร่วมบุญแล้วก็ได้บุญทุกครั้งที่หลวงพี่ออกไปอะค่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราปลื้มตลอดพอล้อหมุนบุญก็เกิดเหมือนพระอาจารย์ท่านพูดอะค่ะก็จะปลื้มตลอดเวลา
0: อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากพระสงฆ์นะคะจากรัชฌานได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธทั้งสองประเทศและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากลค่ะพระสงฆ์ชาวเมียนมาจากรัชฌานจำนวน3รูปซึ่งบวชตั้งแต่เป็นสามเณรและบวชอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยทั้ง3รูปกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1ใน3รูปคือพระกรเคยเรียนคอร์สสั้นของ DOU มาก่อน

และครั้งนี้ได้มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทของ DOU ท่านเคยมาเยี่ยมชมวัดแล้วครั้งหนึ่งและเคยร่วมโครงการนั่งสมาธิทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์เมื่อหลายปีก่อนส่วนอีก2รูปเป็นการมาเยือนวัดพระธรรมกายครั้งแรกภายหลังชมสื่อแนะนำทางคณะได้นั่งสมาธิต่อโดยขอให้นำนั่งเป็นภาษาไทยเป็นเวลา10นาทีจากนั้นได้เข้าชมนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงโดยตั้งใจรับฟังและสอบถามเพื่อความเข้าใจทำให้ท่านรู้จักครูบาอาจารย์ของวัดพระธรรมกายและเข้าใจที่มาของวัดมากยิ่งขึ้นส่วนโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายทางคณะได้สักการะพระประธานด้วยความสงบสำรวมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่สื่อถึงพระไตรปิฎกซึ่งท่านได้สอบถามเกี่ยวกับอาคารต่างๆจำนวนพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาพร้อมชื่นชมระบบการจัดการความสะอาดความเป็นระเบียบของวัดส่วนที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ทางคณะได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเจดีย์และองค์พระอย่างตั้งใจซึ่งในโอกาสนี้ทั้ง3รูปได้รับนิมนต์ให้มาร่วมงานวันมาฆบูชาในวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งท่านตอบรับว่าจะมาร่วมงานอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันเดินเวียนประทักษิณ1รอบและกราบสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ก่อนจะเดินทางกลับทางคณะได้ร่วมทำบุญและให้พรแก่เจ้าหน้าที่เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการต้อนรับและดูแลอย่างดีตลอดการเยี่ยมชมค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกและอบรมหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมประจำปีการศึกษา2569ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกและอบรมหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมประจำปีการศึกษา2569ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1และ2จำนวน80โรงเรียนณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีตัวได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศทองพูนสร้อยดอกจิกผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1และเป็นประธานกล่าวเปิดงานส่วนผู้อำนวยการปนพัฒน์ปัทมาธนาโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐเป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีจากนั้นศึกษานิเทศทองพูนสร้อยดอกจิกได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันพัฒนาสมาธิของผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรประจำปี2568ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1และ2ได้แก่โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีโรงเรียนบ้านหนองตายอดโรงเรียนตลาดสำรองและโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคารนอกจากนี้พระมหาวีรชัยวีรชโยยังได้เมตตามอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาในโครงการบรรพชาสามเณรช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาโดยโรงเรียนที่มียอดบรรพชาสูงสุดคือโรงเรียนตลาดสำรองและโรงเรียนที่มียอดนักเรียนบรรพชาผ่านเกณฑ์ได้แก่โรงเรียนบ้านท่าหวีโรงเรียนบ้านวังด้งและโรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีจากนั้นทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมโดยวิทยากรคือคุณอนุสรหนองนาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Cap Vision และคุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศิลธรรมโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลซึ่งรวมยอดสื่อการเรียนรู้จากโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกในทุกเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีชมรมพุทธศาสตร์

0: สากลได้มอบสมุดบันทึกความดี V-Star ทั้งหมดรวมจำนวน 17,400 เล่มค่ะ
1: ประเทศไทยมีข้อสอบอยู่ใบหนึ่งที่ถ้าสอบผ่านตอนอายุยังไม่ถึง20พระมหากษัตริย์จะทรงรับเป็นเจ้าภาพในการบวชให้ค่ะวันนี้นะจังจะพาไปหาคำตอบค่ะว่าธรรมเนียมนี้มีที่มาอย่างไรและเหตุใดจึงต้องมีลองนึกภาพตามนะจังนะคะเวลาที่เราไปวัดไปใส่บาตรตอนเช้าหรือไปร่วม งานบุญเราจะเห็นพระภิกษุหลายรูปและบางรูปเมื่อท่านแนะนำตัวหรือเมื่อเราเห็นชื่อท่านบนป้ายจะมีคำว่าพระมหานำหน้าค่ะคำนี้เป็นคำที่คนไทยได้ยินจนคุ้นเคยแต่น้อยคนจะทราบความหมายที่แท้จริงมหาไม่ได้หมายถึงความอาวุโสและไม่ได้หมายถึงตำแหน่งปกครองแต่อย่างใดค่ะแต่เป็นคำนำหน้าพระภิกษุผู้สอบบาลีได้ตั้งแต่เรียนธรรม3ประโยคขึ้นไปกล่าวคือเป็นเครื่องหมายว่าพระภิกษุรูปนั้นผ่านการศึกษามาแล้วและคำนี้ไม่ใช่คำที่กำหนดกันขึ้นเองด้วยค่ะแต่เป็นคำที่พระราชทานให้ใช้นำหน้าชื่อของผู้ที่ได้รับการทรงตั้งเปลี่ยนแล้วส่วนการศึกษาบาลีของคณะสงฆ์ไทยนั้นมีทั้งหมด9ชั้นค่ะเริ่มจากประโยค1ถึง2แล้วไล่ระดับขึ้นไปทีละชั้นจนถึงประเรียนธรรม9ประโยคซึ่งเป็นชั้นสูงสุดไม่มีระดับใดสูงกว่านี้อีกและนี่คือจุดที่น่าสนใจค่ะลองนึกดูนะคะว่าหากมีผู้ใดผู้หนึ่งไต่ครบทั้ง9ชั้นตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นสามเณรอยู่คือยังไม่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุด้วยซ้ำในปีนี้มีสามเณรที่ทำได้29รูปเมื่ออายุครบอุปสมบทจะได้บวชณพระอุโบสถวัดภาษีรัตนศาสดารามหรือที่เราเรียกกันว่าวัดพระแก้วโดยพระมหากษัตริย์จะทรงเป็นเจ้าภาพคำถามคือข้อสอบเพียงใบเดียวเปิดประตูนั้นได้อย่างไรคะการบวชในลักษณะที่นาจังกล่าวถึงนั้นเรียกว่านาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทที่1คือพระบรมสารวงศ์หรือข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งต้องกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนประเภทที่2เรียกว่านาคหลวงสายเปลี่ยนธรรมคือผู้สอบบาลีได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคขณะยังเป็นสามเณรอายุไม่เกิน21ปีจะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะคะประเภท1มาจากการกราบบังคมทูลขออีกประเภท1มาจากผลการศึกษาล้วนๆธรรมเนียมนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อใดคะต้องย้อนกลับไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครั้งนั้นมีสามเณรรูปหนึ่งนามว่าสามเณรปลดกิตติโสภโนแห่งวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามท่านเข้าสอบบาลีครั้งแรกเมื่ออายุ12ปีวันแรกแปลได้1ประโยควันที่2 2ประโยคและวันที่3 3ประโยคจากนั้นท่านศึกษาต่อเนื่องเรื่อยมาจนสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคเมื่ออายุเกือบ20พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านเป็นนาคหลวงอุปสมบทณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและรายละเอียดที่นาจังเห็นว่าสำคัญที่สุดคือภายหลังเสร็จพิธีค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดรถม้าหลวงไปส่งท่านถึงวัดที่จำพรรษาจากนั้นจึงโปรดให้ถือเป็นราชประเพณีสืบมาว่าหากสามเณรรูปใดสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคเมื่ออายุครบอุปสมบทจะโปรดให้เป็นนาคหลวงและจัดรถยนต์หลวงไปส่งถึงวัดราชประเพณีนี้ปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันค่ะส่วนสามเณรปลดรูปนั้นต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชมาถึงคำถามที่นาจังอยากชวนพิจารณาค่ะเหตุใดจึงต้องเป็นสามเณรและเหตุใดจึงต้องมีเพดานอายุชั้นประโยค1ถึง2ซึ่งเป็นชั้นแรกสุดมีผู้เข้าสอบ 18,333 รูปสอบได้973รูปนั่นหมายความว่ากว่าจะถึงประโยคที่9จะต้องผ่านมาแล้ว8ชั้นและการทำได้ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรย่อมหมายถึงการเริ่มศึกษาตั้งแต่เยาว์วัยและไม่หยุดกลางทางค่ะพระราชานุเคราะห์ในการอุปสมบทจึงมีได้เป็นเพียงรางวัลแก่ผู้มีผลการศึกษาดีหากแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าความรู้ที่สามเณรรูปนั้นสั่งสมมากว่า10ปีมีผู้เห็นคุณค่า กล่าวอีกในยะหนึ่งนี่คือกลไกรักษาศาสนทายาทที่ทำหน้าที่มากกว่า100ปี

0: ดยที่หลักการไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ะกลับมาที่ปีนี้ค่ะผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี2569ชั้นปริญญาธรรม9ประโยคมีผู้สอบได้ทั้งสิ้น121รูปเป็นพระภิกษุ92รูปและสามเณร29รูปค่ะนับเป็นจำนวนสูงสุดตั้งแต่มีการจัดสอบบาลีสนามหลวงมาสามเณร29รูปนั้นคือผู้ที่จะได้เป็นนาคหลวงสายปริญญาธรรมและในวันอาสาฬหบูชาปีนี้ซึ่งตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมมีพิธีอุปสมบทสามเณรประโยค9นาคในพระบรมชานุเคราะห์ณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะข้อสอบใบนั้นมีได้วัดเพียงว่าผู้ใดแปลบาลีได้ดีหากแต่วัดว่าเด็กคนหนึ่งอยู่กับการศึกษานี้มานานเพียงใดโดยไม่หันหลังกลับและคำตอบของคำถามในวันนี้ก็เรียบง่ายกว่าที่คิดค่ะสามเณรเหล่านั้นไม่ต้องกราบบังคมทูลขอเพราะมีผู้ขอไว้ให้แล้วเมื่อกว่า100ปีก่อนหากท่านใดเคยได้เห็นพิธีอุปสมบทนาคหลวงหรือรู้จักพระภิกษุที่เคยเป็นนาคหลวงสายปริญญาธรรมเชิญเล่าให้นาจังฟังในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ
1: อนุโมทนาบุญนะคะกับบุญการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนต้นแบบด้วยค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างนะคะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม One Day Retreat ณเมืองฟรินตันค่ะคณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรนำโดยพระครูวิเทศสุตาคมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนพระสุมิตรสุหัตโชและพระครูสมุพิสิทธิ์จิตตสุทโธได้เดินทางไปจัดปฏิบัติธรรม1วัน One Day Retreat ให้กับชาวท้องถิ่นณเมืองฟรินตันซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน52ท่านโดยก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเจ้าหน้าที่ได้นำชาวท้องถิ่นทุกท่านได้ยืดเหยียดร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พระอาจารย์จะนำปฏิบัติธรรมโดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การตรึกระลึกนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระอย่างเบาสบายและการปล่อยวางภารกิจเครื่องกังวลทั้งปวงซึ่งช่วยกลั่นใจของผู้ปฏิบัติธรรมให้ใสบริสุทธิ์และเข้าถึงความสงบณจุดศูนย์กลางกายได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมโดยชี้ให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่ไม่ว่าใครก็ตามปฏิบัติและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเชื้อชาติศาสนาหรือวัยก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยโดยพระอาจารย์ได้เมตตาไขข้อข้องใจและแนะนำเทคนิคการประคองใจเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวันอย่างเป็นกันเองด้านผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างสะท้อนความประทับใจตรงกันว่าสามารถสัมผัสถึงความเบาสกายเบาใจและความสงบภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมตั้งใจจะนำทักษะสมาธิที่ได้รับในวันนี้ไปฝึกฝนต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสมดุลในชีวิตประจำวันค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับบุญจากการสอนให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าถึงความสุขภายในค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบุพพาเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดบทธรรมนิยามสาธุชนได้ทอดผ้าบังสุกุลร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตหารโดยมีกัลยาณมิตรอมราบรรจงสิริกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยและกัลยาณมิตรวิญญายศสมแสนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมมีกัลยาณมิตรชูลักษ์ฟิลกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรวีรพินอินแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคถาและนำคณะสงฆ์ให้พรสำหรับการจัดพิธีบุพพเปตพลีในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนและตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีในปัจจุบันเพราะความ

ความดีของบรรพชนและตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีในปัจจุบันเพราะความกตัญญูถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่หล่อหลอมจิตใจให้เกิดความอ่อนโยนมีเมตตาและรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้อื่นเมื่อจิตใจเปี่ยมด้วยคุณธรรมดังกล่าวย่อมส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขและสามัคคีอีกทั้งเป็นการสืบต่อและทำรงรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไปซึ่งการที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีด้วยความเลื่อมใสศรัทธานั้นไม่เพียงแต่เป็นการสั่งสมบุญส่วนตนเท่านั้นยังเป็นการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวบุญจากวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาค่ะสำหรับกิจกรรมงานบุญในช่วงเช้าทุกท่านได้รวมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ก่อนจะเข้าสู่พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนและกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันสั่งสมทานบารมีด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ตามพุทธประเพณีอันดีงามช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรอโดจันทวิชัยและกัลยาณมิตรภัทราอูเพชรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคสีอเลนกล่าวคำอธิษฐานจิตนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรดวงฤดีชีดแดมและกัลยาณมิตรสิริพรกาญจนเรขาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรไคสีอเลนกล่าวคำอธิษฐานจิตโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตเมตตาแสดงธรรมในหัวข้อวันเข้าพรรษาโดยย้อนรอยไปสู่เหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่เป็นต้นกำเนิดของประเพณีอันดีงามโดยในช่วงต้นของการเผยแผ่พระธรรมภิกษุสงฆ์ยังคงจาริกเผยแผ่ธรรมตลอดทั้งปีไม่มีการหยุดพักแม้ในช่วงฤดูฝนการเดินทางในฤดู

ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งพระอาจารย์ยังได้เล่าเรื่องราวอันงดงามของนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้ใจบุญผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลวันหนึ่งในฤดูฝนนางวิสาขาให้หญิงรับใช้เดินทางมายังวัดและหญิงรับใช้นั้นเห็นพระภิกษุส่งน้ำฝนกลางแจ้งโดยไม่มีผ้าอาบน้ำด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคณะสงฆ์นางวิสาขาจึงขอพระอนุญาตจากพระพุทธเจ้าเพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงรับและอนุโมทนานับตั้งแต่นั้นมาการถวายผ้าอาบน้ำฝนจึง

ดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยได้นำชาวท้องถิ่นฝึกสมาธิโดยให้ทุกท่านได้เรียนรู้การวางใจอย่างอ่อนโยนไว้ที่ศูนย์กลางกายพร้อมผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันผ่านการฝึกสมาธิอย่างค่อยเป็นค่อยไปจึงเหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้เคยฝึกสมาธิมาก่อนนอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันหลักธรรมและข้อคิดที่เรียบง่ายแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพในแต่ละวันได้อย่างเป็นรูปธรรมภายหลังจบคลาสผู้เข้าร่วมโครงการหลายท่านแบ่งปันความประทับใจว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบลึกซึ้งความผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและมีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นพร้อมทั้งตั้งใจจะรักษาความต่อเนื่องด้วยการนำทักษะสมาธินี้ไปฝึกฝนต่อที่บ้านซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลในการขับเคลื่อนการสร้างสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในสู่ใจของชาวโลกอย่างยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดศรีสะเกษอันดับ2จังหวัดหนองคายอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดขอนแก่นอันดับ5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ6จังหวัดสุรินทร์อันดับ7จังหวัดยโสธรอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดปทุมธานีและอันดับ10จังหวัดกำแพงเพชรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับ7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ8วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับ9วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์และอันดับที่10วัดพระธรรมกายบอกโดขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่ทุกท่านได้ร่วมกันสวดกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบซึ่งตรงกับวันพระอัสสัปดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกตรงกับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับบุญใหญ่5บิ๊กบุญประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000 ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะในช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัปปิชตาอัตถายะสังวัตติการรู้จักพอมีแต่ประโยชน์ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่า

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบบูชามหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านโอ้วันนี้มาเยอะเนี่ยเยอะเป็นประวัติการเลยมาจากจังเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศก็มีมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีนะโอ้วันนี้นะเดี๋ยวหลวงพี่จะมาเล่าต่อเรื่องของกษัตริย์กรีกเจ้าปัญหาหรือที่รู้จักกันในชื่อของพระเจ้ามิลินนะซึ่งโอ้วันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าก่อนที่จะถึงตอนนั้นเรามาฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่กันก่อนนะ
2: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
3: ยิ้มแล้วครับ
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลกแล้วครับ
2: ใครยิ้มขอให้รวย
3: สาธุ
2: ยิ้มแล้วรวยจ้า
3: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2 นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ

0: หยุดนิ่งเฉยๆครับ
1: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
0: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
1: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
0: ทำได้ครับ
1: ถ้า
0: ได้ทำ
1: ไม่ได้เพราะ
0: ไม่ได้ทำครับ
1: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ

0: ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
1: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

วันนี้นักเรียนอนุบาลเคยนั่งสมาธิครบ2ชั่วโมงบ้างจ๊ะใครนั่งสมาธิแล้วนึกถึงดวงได้บ้างจ๊ะใครนึกถึงองค์พระได้บ้างจ๊ะใครนึกถึงหลวงปู่ได้บ้างจ๊ะใครนึกถึงดวงได้ก็นึกถึงอะไรได้ก็นึกแต่นึกไม่ได้ก็ช่างมันแล้วใครนึกถึงองค์พระได้บ้างจ๊ะถ้าเรานึกถึงองค์พระแล้วนึกแล้วไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะไม่สวยก็ตามใจท่านไปก่อนเนาะไม่ชัดก็ไม่เป็นไรนั่งแล้วรู้สึกตัวหายก็เฉยเฉยนิ่งเฉยคว้างกลางอาวกาศนี่จะทำไปเรื่อยๆสบายสบายใครสามารถใจไว้ในท้องได้แล้วดวงเกิดแล้วก็ดูเท่าที่มีให้ดูนะจ๊ะอย่าไปเล่นยังพิพิธีอย่าไปเค้นภาพปล่อยมันเป็นไปงั้นไปก่อนเดี๋ยวมันก็จะชัดขึ้นมาเองเมื่อใจเราสบายนะจ๊ะละชัดขึ้นมาแล้วเราก็ดูธรรมดาสบายสบายนะจ๊ะละท่านจะสีอะไรทำด้วยอะไรก็ตามก็ดูเฉยเฉยดูโดยไม่มีอารมณ์ร่วมเรียกว่าดูไปงั้นงั้นสักแต่ว่าดูเดี๋ยวเราจะเห็นความอัศจรรย์ของคำว่าสักแต่ว่าคือพระท่านก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองนะจ๊ะภาพภายในต่างๆที่เราเห็นนั้นต้องสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ามองไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรก็ตามนะจ๊ะให้ดูไปอย่างนั้นไปก่อนอย่าลืมคันนี้นะจ๊ะว่าดูไปอย่างดูไปเรื่อยๆสบายๆนี่นะจ๊ะดูไปเรื่อยๆสบายๆโดยไม่ได้คิดอะไรจะทำให้ใจของเราหยุดนิ่งได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าเรามุ่งไปที่การหยุดของใจไม่ได้มุ่งไปที่ภาพนะจ๊ะพระเดชพระคุณท่านย้ำเสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเพราะนั้นเราก็ต้องมุ่งไปที่การหยุดเป็นเรื่องหลักเรื่องสำคัญนะจ๊ะถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยท่านบอกว่าหยุดสำคัญก็ต้องหยุดใจให้ได้ไม่ว่าจะหยุดในกลางความมืดหรือหยุดในกลางความสว่างหรือหยุดในกลางดวงกลางกายภายในหรือหยุดในกลางองค์พระนะจ๊ะเมื่อเราเห็นแสงสว่างแล้วก็เห็นดวงธรรมแล้วเห็นกายภายในเห็นองค์พระแล้วเพราะความที่เราไม่ได้มุ่งต่อภาพเห็นสักแต่ว่าเห็นแล้วมอง

อย่างนั้นเองนะจ๊ะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูเรื่อยๆยิ่งขึ้นไปเลยนะจ๊ะจำคำนี้สักแต่ว่าณลูกเอ๋ยจะเปิดเผยสิ่งล้ำค่าให้ลูกเห็นเห็นความมืดติดตาอย่าล้ำเค็งสักแต่ว่าฉันเห็นก็เป็นพอนึกเบาๆต่อไปใจนิ่งๆเดี๋ยวก็ปิ้งใสแจ๋วจนร้องอ๋อเพิ่งกระจายสักแต่ว่าวันนี้หนอช่วยบอกต่อสักแต่ว่าข้าล้ำจริง

0: จดหมายจากพระลูกชายถึงครูไม่ใหญ่จ๊ะตอนต้นกล้าใต้แสงตะวันธรรม
1: จ้า
0: พอจะเพลงเดินตามพ่อจ้า

จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหลดแล้วหลวงพ่อสุดหัวใจนะนี่ตอนต้นกล้าใต้แสงตะวันธรรมแล้วจ้ะกราบกราบหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบกับผมพระกล้าจิตรักโขไหนองไหนจ้ะนี่องค์นี้จ้ะปัจจุบันเป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนนทบุรีและประธานสงศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีครับ

หลวงพ่อครับต้นกล้าเมื่อมีรากจึงเติบโตยิ่งรากอย่างลึกเพียงใดก็เติบโตได้อย่างมั่นคงเพียงนั้นและที่สำคัญไม่อาจขาดแสงตะวันได้ครับ

0: ตะวันธรรมครับ
1: สา
0: โอ้โหคมคม
1: คมครับ
0: ในวัยเด็กมีบางคนมองว่าผมเป็นเด็กแปลกเพราะสนใจเรื่องศาสนาต่างจากเด็กวัยเดียวกันเมื่อผมเรียนชั้นประถมก็เริ่มหัดรักษาศีลห้าเองโอ้โหนี่พระเก่าเนาะจนรักษามาได้ตลอดโอ้โหนี่รักษาศีลห้าตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมน่ะพอโตขึ้นอีกหน่อยโยมแม่ก็หาหนังสือธรรมะมาให้อ่าน
1: โ
0: อ้สุดยอดคุณแม่เลยนะจ๊ะซึ่งผมอ่านแล้วก็ชอบยิ่งกว่าหนังสือเรียนซะอีกครับ
1: โ
0: อ้ตอนอยู่ชั้นมัธยมต้นในขณะที่เพื่อนๆกำลังค้นหาความฝันของตนเองผมกลับเริ่มค้นหาความสงบของใจโดยลองฝึกนั่งสมาธิด้วยตนเอง
1: โอ้สาธุ
0: โอ้ข้ามชาติเลยเนอะทั้งที่ไม่มีครูและไม่รู้เลยว่ากำลังเดินมาถูกทางหรือไม่ต่อมาช่วงเย็นหลังเลิกเรียนบางวันก็แวะไปสวดมนต์และนั่งสมาธิที่วัดใกล้บ้าน
1: สาธ
0: ุโอ้โหนี่วิญญาณพระเก่าเลยแต่ทุกครั้งที่มองไปบนศาลากลับพบแต่พระแม่ชีและผู้สูงอายุไม่มีคนวัยเดียวกันเลยจนอดถามตัวเองไม่ได้ว่าเอ๊ะหรือเราจะแปลกจริงๆไม่จะอัศจรรย์เลยละมันเกินกับคำว่าแปลกการไม่มีต้นแบบแท้ผมเคยคิดว่าสุดท้ายชีวิตคงต้องเดินไปตามทางโลกเหมือนคนอื่นครับ
1: โ
0: อ้จะเพิ่งไปสรุปอย่างนั้นนะจ๊ะโอ้นี่จ้าภาพไปเด็กผมจากการรักษาศีลห้าสู่การฝึกสมาธิด้วยตนเองชั้นประถมเริ่มรักษาศีลห้ามัธยมต้นเริ่มนั่งสมาธิเองทูเจ้ามัธยมปลายนั่งสมาธิหลังเลิกเรียนโอ้โหนี่เนาะสามสี่ห้า

0: แต่แล้วมาปี2540กรมิตรได้ชักชวนให้มาวัดพระธรรมกายหลวงพ่อครับเพียงครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาผมก็ผมตกหลุมรักที่นี่ทันทีครับดังอึกเลยโอ้โหหลุมรักนี่แรงคือผู้คนมากมายแต่ไม่มีความวุ่นวายเลยรอยยิ้มมีอยู่ทุกแห่งความเบิกบานมีอยู่ในทุกดวงตาโอ้โหคมคมและท่ามกลางผู้คนเยอะๆที่มานั่งสมาธิรวมกันหัวใจของผมกลับสงบที่สุดที่นี่แหละครับเส้นทางที่ใช่ของชีวิตที่ผมตามหามาตลอดโอ้โหด้วยความประทับใจวัดผมจึงอยากมาวัดอีกเรื่อยๆจากเดิมที่เคยมาแค่อาทิตย์ต้นเดือนก็อยากมาให้บ่อยกว่านี
1: ้
0: ครับจ้าและมาเป็นอาสาสมัครที่วัดแผนกอธิษฐานธรรมซึ่งต้องมาวัดตั้งแต่วันเสาร์เพื่อเตรียมงานพอได้มาวัดทุกเสาร์ที่ก็ยิ่งทำให้อยากมามากกว่านี้อีกวันจันทร์ในวันศุกร์ก็ยังนึกถึงวัดไม่ใช่นึกถึงเฉพาะเสาร์อาทิตย
1: ์อ
0: ยากมาวัดทุกวันเลยครับนี่โอ้โหขนาดนี้เลยเหรอโอ้สุดยอดฟังเพลงนี้บ้านของหัวใจ

0: ตอนเป็นนักศึกษามหาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์ผมใช้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ของชีวิตอยู่กับชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีครับเราที่นั่นทำให้ทุกวันของการไปเรียนหนังสือคล้ายกับได้ไปวัดพวกเราสวดมนต์นั่งสมาธิสนทนาธรรมและทำกิจการบุญอีกนับไม่ถ้วนเจนตักบาตรในมหาลัยที่ลานปรีดีทุกสัปดาห
1: ์สาธุ
0: จัดค่ายคุณธรรมงานไหว้ครูจนถึงบริจาคโลหิตครับ
1: สาธุ
0: นี่จ้าห้องเล็กๆของชมรมพุทธคือสถานที่ที่ผมฝึกหยุดใจทุกวันกระทั่งการนั่งสมาธิก็ค่อยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับนี่และที่ชมรมพุทธนั่นเองที่วิสุทธิ์ที่ผมรู้ว่าสิ่งที่คนอื่นเรียกว่าความแปลกนั้นแท้จริงแล้วคือความกล้ากล้าที่จะไม่เดินตามใครกล้าที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองและมีพี่ๆน้องๆที่เดินไปในทิศทางเดียวกันคือทิศเข้าวัดทิศเข้าวัดครับหลวงพ่ออ๋อทิศเดียวกันเน
1: า
0: ะอ๋อทิศเข้าวัดแต่นั้นจะเป็นนักศึกษานิติศาสตร์คนหนึ่งจึงไม่ได้มีเพียงตำราเรียนปิดเทอมใหญ่เพื่อนๆกลับบ้านแต่ผมกลับมาวัดรับบุญจัดงานบวชทุกสัปดาห์รุ่นยุวะรุ่นมัชชิมรุ่นอุดมศึกษารุ่นบูชาธรรมหลวงพ
1: ่
0: อตลอดทั้งเดือนแทบไม่ได้ไปไหนเลยครับทั้งตัวและใจอยู่ที่วัดนี่นะทั้งตัวและหัวใจเนาะปิดเทอมเล็กก็ไปช่วยกิจกรรมทางก้าวหน้าลงพื้นที่ตามจังหวัดต่าง
1: ๆ
0: โอ้โหมีแต่กิจการงานสร้างบารมีนั่นนะทำให้ทุกช่วงเวลาของชีวิตเต็มไปด้วยการสร้างบารมีแม้จะหยุดปิดเทอมแต่ผมไม่หยุดสร้างบารมีครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่จ้าช่วงปิดเทอมคือโอกาสในการสั่งสมประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดครับสาธุผมจึงรู้ว่าความสุขที่สุดในชีวิตนักศึกษาคือการได้ทำหน้าที่เพื่อพระพุทธศาสนากระทั่งวันหนึ่งก็ถามตัวเองว่าถ้าแค่มาวัดช่วงปิดเทอมยังมีความสุขขนาดนี้แล้วถ้าอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตล่ะจะสุขและดีขนาดไหนครับหลวงพ
1: ่อ
0: โอ้เยอะเลยจ้ะนี่เจอแล้ววัดพระธรรมกาย

0: หลวงพ่อครับหลังจากผมเรียนจบจากคณะนิติศาสตร์ผมก็ไม่รีรอไม่ลังเลมาบวชในโครงการอบสมบทหมู่รุ่นกรรมศาปีพ.ศ.2544ทันที
1: สาธ
0: ุและเป็นการบวชอุทิศชีวิตเพื่อเดินบนเส้นทางการสร้างบารมีตลอดไปครับ
1: สาธุ
0: อ๋อบวชกันสองพี่น้องเลยเหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้สองพี่น้องผู้มีบุญมาบวชเป็นพระลูกชายหลวงพ่อพระน้องชายชื่อพระมหานักรบขันติมโน
1: โ
0: ไหนจ๊ะ
1: สาธุ
0: นี่สาธุโอ้นี่บวชทั้งพี่ทั้งน้องเลยเนาะตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาผมเป็นแฟนคลับขั้นเทพของใครนะเออฮะรู้ได้ไงอ่ะเอ๊ะถูกป่ะจ๊ะ
2: ถูกครับ
0: โอ้ที่เฝ้ารอฟังทุกคำสอนเลยเนาะโดยเฉพาะเทปนำนั่งสมาธิหลวงพ่อซึ่งจะวางแผงออกใหม่เดือนละหนึ่งม้วน
1: แล้วก่อนจะออกเดือนละม้วนเดือนละม้วน
0: เลยเดือนละหนึ่งม้วนถึงว่าที่ต้นเดือนเมื่อไรผมจะรีบไปหามาฟังทันทีและใช้เทปม้วนนั้นนั่งสมาธิทุกวันตลอดทั้งเดือนนั่งไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียว

0: แต่งเก่งอย่างเลยเนี่ยทุกครั้งที่เปิดเทปหลวงพ่อเหมือนแสงตะวันธรรมมาหล่อเลี้ยงหัวใจยิ่งผมนั่งสมาธิใจก็ยิ่งละเอียดความสุขก็ยิ่งลุ่มลึกเป็นความสุขที่ชุ่มเย็นสงบและเปี่ยมคุณค่าแตกต่างจากความสุขที่โลกภายนอกมอบให้โดยสิ้นเชิงเลยครับและก็เป็นเกราะแก้วที่แข็งแกร่งที่สุดทำให้ผมและครอบครัวตัวเองให้อยู่ในร่มผ้ากาสาวพัดมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับหลังจากบวชแล้วภารกิจแรกที่ผมได้รับก็คือรับบุญจัดงานสลายร่างคุณยายอาจารย์มองไปถึงไหนทั้งวัดมีแต่การเตรียมงานทั้งวันทั้งคืนพระเนรและญาติโยมต่างช่วยกันทำเพื่อบูชาธรรมคุณยายช่วงนั้นในใจผมมีอยู่แค่สองคำคือบุญกับคุณยายไม่มีความพิเศษอื่นแทรกเลยครับและบุญพิเศษที่นึกถึงทีไรก็ปลื้มทุกทีก็คือการที่ผมได้เดินอยู่ในขบวนคณะสงฆ์นำหน้ามยุรนาวากาศอัญเชิญเรือนทองของคุณยายอาจารย์เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ครับซึ่งผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีโอกาสนี้งานวันนั้นยิ่งใหญ่งดงามและศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยครับสาธุเจ้าต่อมาปี2557ผมได้รับภารกิจบุกเบิกศูนย์อบรมเยาวชนที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีบนเนื้อที่49ไร่ที่ได้รับบริจาคจากเจ้าภาพใจบุญและใจใหญ่คือคุณอธิราชคุณพรพัฒราพันธเสนพอไปถึงวันที่ผมก็ยืนงงคือนึกถึงเรื่องงานอยู่กลางทุ่งนาล่องกว้างที่เงียบงันที่ยืนงงคือเงียบงันไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีอาคารมีแค่ดินแดดแล้วหัวใจที่เต้นระรัวแล้วความคิดก็ผุดขึ้นมาทันทีว่านี่มันก็เหมือนจุดเริ่มต้นของวัดพระธรรมกายเลยจ้าอย่างนั้นล่ะจ้าผมเคยฟังตำนานการบุกเบิกสร้างวัดและนึกเสียดายที่มาช้าไปแต่วันนี้บุญจัดสรรให้แล้วนี่แต่เปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเองนี่โอ้โหมีที่ดินก่อนบุกเบิกปรับหน้าดินขุดสะถมดินนี่ทุกอย่างเลยเนาะเปลี่ยนเป็นแผ่นดินการสร้างบารมีจ้ะโอ้นี่จ้าตอนนี้มีพระกี่องค์จ้า
1: 9รูปครับ
0: 9รูปทีมงานที่มาช่วยกันสร้างศูนย์ในวันแรกๆก็คือนักศึกษาอาสาสมัครทุกคนไม่มีประสบการณ์งานก่อสร้างแม้แต่น้อยในชาตินี้แต่คงจะมีข้ามชาติมามั้งวันหนึ่งช่างคนหนึ่งเดินมาดูเห็นน้องๆนักศึกษาช่วยกันทำงานอย่างทุ่มเทช่างเขาก็ถามว่าได้ค่าจ้างคนละเท่าไหร่น้องหนึ่งในทีมหันมาตอบสั้นๆว่าผมเอาบุญครับช่างฟังแล้วปลื้มมากพูดขึ้นว่าเงินผมมาบุญด้วยไม่เอาค่าจ้างถ้าผมได้ทีมงานเพิ่มขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายงานสร้างศูนย์ในวันแรกๆกับเพื่อนหัวใจนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครครับ

0: โอ้โหสุดยอดเลยก็คล้ายๆวัดพระธรรมกายเลยจ้ะเนี่ยเออเห็นภาพอย่างนี้น่าปลื้มเนาะ
1: ปลื้มคร
0: ับ แล้วพ่อครับสนามบุญอย่างนี้มีบททดสอบรออยู่คือกลางวันแดดแผดเผาไม่แดดเผาจนทีมงานกลับวัดใหญ่ทีไรคนที่รู้จักกันถึงกับตกใจหมดเลยผิวกลายเป็นสีโอนตีนกันทุกคนพอตกเย็นก็พากันสวดมนต์นั่งมาที่กลางทุ่งนา
1: ส
0: าธุองค์นี้ถูกหลักวิชาเลยนี่นะเมื่ออาทิตย์อัสดงทุกคนจะพร้อมใจกันสวดมนต์และนั่งสมาธิกลางทุ่งนาครับนี่คือประวัติศาสตร์ชีวิตการสร้างบารมีเนี่ยจะจดจำไม่มีวันลืมเลือนเลยกลางคืนไม่มีไฟแม้แต่ดวงเดียวท้องทุ่งมืดสนิทแต่งานยังไม่เสร็จเราก็แก้ปัญหาด้วยการขอต่อไฟจากบ้านใกล้เคียงบางครั้งก็เปิดไฟหน้ารถส่องสว่างแล้วรับบุญกันใต้แสงไฟกลางทุ่งนา

0: นี่จะประวัติศาสตร์ชีวิตการสร้างบารมีนี่นะเมื่อฤดูฝนมาถึงลมพัดเต็นท์พังดินเหนียวกลายเป็นโคลนใส่รองเท้าเดินไม่ได้เพราะรองเท้าจะจมหายไปต้องเดินเท้าเปล่าครับจิตใจแม้พายุพัดทำให้สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวเสียหายแต่ใจนักสร้างบารมีไม่เคยย่อท้อฟื้นฟูทุกอย่างแล้วก็เดินหน้าสร้างศูนย์ต่อไปครับสาธุจ้าเปิดอบรมธรรมทานญาติปีแรกผู้สมัครเข้าอบรมมากกว่า30คนโอ้มากกว่าวัดพระธรรมกายอีกนี่ปีแรกแต่เนี่ยแต่พอเห็นสถานที่จริงก็เริ่มทยอยหายไปทีละคน
1: กดย่อกดย่อ
0: จนเหลือ10คนก็ยังดียังเหลือเนี่ยแต่10คนที่เหลือล้วนเป็นเพชรแท้ครับมีคนหนึ่งบอกผมว่าจากเดิมไม่เคยยอมใครในชีวิตพอมานี่ต้องยอมหมดทุกอย่างโอ้โหและพูดต่อว่าที่นี่ท้ายผมจากเสือกลายเป็นแมวไอ้คนหนึ่งเป็นหัวหน้าวิศวกรคอยคุมคนงานมาทั้งชีวิตเพราะว่าเคยฝึกสมาธิมาก่อนแต่นั่งไม่ได้เลยแล้วไม่ฝึกไงวะนั่งไม่ได้ก็ต้องเดินฝึกเนาะพอผ่านการอบรม1เดือนจากคนที่คอยคุยเสียงดังเสนอไอเดียตลอดเวลากลายเป็นคนนิ่งสงบแล้วบอกว่าที่นี่ถ้าผมนั่งสมาธิเป็นครับนอกจากสร้างคนไปในศูนย์แล้วงานชุมชนคือบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดบทหนึ่งผมเป็นคนไม่ค่อยชอบคุกคลีกับผู้คนมากมายแต่งานนี้ต้องทำให้ต้องปรับตนเองต้องประสานผู้ใหญ่บ้านจ้ามันก็จำเป็นนะเนาะผู้นำชุมชนหน่วยงานราชการทุกฝ่ายและบางครั้งแต่ละฝ่ายก็ต้องการสิ่งที่ขัดกันทั้งคู่มองมาที่ผมพร้อมกันพระช่วยคุยให้ทีคืออะไรจ๊ะอ๋อให้พระ
2: คือคนกลาง
0: คือท่านนี้ไหม

0: ได้ครับเป็นกรรมการครับ
1: วันหนึ่งโทรศัพท์ดังขึ้นผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งโทรมาวีนเต็มๆจากความเข้าใจผิดผมรับฟังยันจบเก่งเนื้อฟังยันจบเลยวางสายแล้วก็ยังสตันอยู่อีกหลายนาทีนั่งนิ่งสักพักแล้วนึกถึงว่าหลวงพ่อกันมาว่าไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยค่อยๆสบายความจริงใจแล้วงานก็สำเร็จด้วยความเข้าใจและทุกคนได้บุญกันหมดเลย
0: สาธ
1: ุโอ้สุดยอดนี่จะประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์หน่วยงานราชการและชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานพุทธศาสนาเกิดประโยชน์แก่สังคมงานด้านเยาวชนที่จัดกิจกรรมในโรงเรียนนำธรรมะเข้าสู่โรงเรียนปลูกฝังศีลธรรมและสร้างเยาวชนต้นแบบให้เติบโตด้วยความรู้คู่ความดีโอ้สุดยอดเลยนี่จ้ะโครงการบรรจาสามเณรบรรจาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจุดเริ่มต้นการปลูกฝังศีลธรรมและสร้างเยาวชนต้นแบบให้แก่สังคมนี่จ้าก่อนที่ผมจะมาสร้างศูนย์นี้หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีวัดไม่มีพระเดินบิณฑบาตชาวบ้านหลายคนแก่แล้วก็ไม่มีโอกาสใส่บาตรเลยเราไม่มีพระเดินมาบิณฑบาตมีชาวบ้านคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเคยมีพระทํานายว่าทํานายโยมคนนั้นนะอายุมากแล้วจะได้เข้าวัดฟังธรรมทายแม่นเนาะ
0: ไม่
1: ตอนนั้นเขาก็นึกในใจว่าจะเข้าวัดได้อย่างไรวัดอยู่ไกลไกลเดินทางก็ลำบากแต่วันนี้วัดอยู่ข้างบ้านแล้วพระออกบิณฑบาตทุกเช้าชาวบ้านออกมาใส่บาตรเพิ่มขึ้นทุกปีจากทุ่งนาที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นศูนย์รองรับการสร้างบุญบารมีของชาวจังหวัดนนทบุรีโอ้สุดยอดนี่จ้าท่านไปเป็นผู้ให้แสงสว่างนี่เนาะโอ้บรรยากาศดีนี่จากหมู่บ้านที่ไม่เคยมีวัดไม่มีพระเดินบิณฑบาตวันนี้ชาวบ้านได้ใส่บาตรทุกเช้าและได้มีโอกาสสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องครับสาธุจ้าศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีสู่ศูนย์รวมจากชุมชนครับจ้าโอ้สุดยอดเนาะ
0: คร
1: ับ น่าปลื้มอย่างเห็นอย่างนี้และยังมีเรื่องเหนือธรรมชาติที่ชาวบ้านเล่าต่อกันมาคุณแม่ของผู้ใหญ่บ้านตื่นขึ้นกลางดึกเห็นดวงสว่างลอยอยู่กลางสระน้ำภายในศูนย์ดวงสว่างลอยกลางสระน้ำเนาะไม่รู้มันเป็นอะไรแต่รู้ว่าไม่ธรรมดาโอ้เดี๋ยวนี้ยังรออยู่ไหมจ๊ะ
2: ไม่เห็นแล้วครับ
1: ไม่เห็นแล้วเนาะนี่สระน้ำภายในศูนย์สระนี้โอ้นี่สระนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยดวงสว่างลอยมาเนาะเคยหนึ่งระหว่างบว

0: หลังคาศาลาปฏิบัติธรรม
1: พ
0: ระและสามเณรหลายรูปเห็นพร้อมกันวิ่งตามดวงจะดูนั้นลอยหายไปเลยมันไม่วัดศูนย์กลางกายนะนี่เนาะทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าไม่มี

แรงบันดาลใจในการทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปช่วงหนึ่งที่ภารกิจหนักสุดปัญหารุมเร้าหลายด้านพร้อมกันโยมแม่ถามผมด้วยความเป็นห่วงว่าพระลำบากมากไหมโยมแม่ก็เป็นห่วงเนาะผมก็ตอบสั้นๆเพื่อไม่ให้ท่านเป็นห่วงว่าพระมีความสุขทุกวันหลังจากนั้นโยมแม่ไม่ถามอีกเลยเพราะพระมีความสุขแล้วโยมแม่รู้แล้วว่าพระก้ากำลังเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่ร่มเงาให้ผู้อื่นครับโอ้แผ่ร่มธรรมจ้า

0: เอ้ยมีกี่ไร่นะจ๊ะ
1: 49ครับ
2: 49
1: ไร่
0: โอ้ก็ไม่เล็กเนาะหลวงพ่อครับผมกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาเหล่าเลี้ยงหัวใจของลูกมาตั้งแต่วันที่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาจนเติบโตเป็นพระราชาของหลวงพ่อในวันนี
2: ้สาธ
0: ุแล้วพ่อกระดวงตะวันธรรมที่ส่องแสงสว่างทำให้ต้นกล้าต้นนี้เติบโตได้อย่างมั่นคงครับ
2: สาธ
0: ุ Thank you จ้าด้วยความรักและความกตัญญูที่ลูกมีต่อหลวงพ่อเราขอสนองงานหลวงพ่อในทุกโครงการ
2: สาธ
0: ุและขอติดตามตามติดหลวงพ่อจนถึงที่สุดแห่งธรรมกลา
2: สาธุ
0: หลวงพ่อครับลูกรักหลวงพ่อล้นใจ
2: สาธุ

เป็นไงปลื้มไหมโอ้หลวงพี่รู้จักท่านเลยนะทั้งสองพี่น้องหลวงพี่กล้ากับหลวงพี่นักรบมีบุญมากเลยงามทั้งคู่เลยทั้งพี่ทั้งน้องเรียบร้อยโอ้โหคนละม้วนกับหลวงพี่เลยบุญเยอะท่านเรียนจบปุ๊บบวชเลยเนี่ยหลวงพี่อายุทั้งโลกมากกว่าท่านเยอะแต่ว่ามาบวชเป็นอาวุโสครับอาวุโสในทางพระก็คือมาบวชทีหลังนั่นยังจำได้เนาะก็ปลื้มดีเออคราวนี้มาถึงเรื่องที่หลวงพี่จะมาเทศต่อนะก็คือเรื่องกษัตริย์กรีกเจ้าปัญหาถ้าภาษาทั่วๆไปก็จะเรียกว่ามิลินทปัญหาคือพระเจ้ามิลินนะเป็นกษัตริย์กรีกเชื้อสายของอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งบุกรุกยกทัพไปโจมตีอินเดียแล้วก็ถอยกลับไปเพียงแต่ว่าทิ้งแม่ทัพนายกองเอาไว้จนกระทั่งผ่านไปเป็นร้อยๆปีก็ปกครองอยู่แถวๆเนี่ยอัฟกานิสถานปากีสถานแล้วก็เป็นผู้มีปัญญามาก

ความเบื้องหลังเป็นอย่างไรพวกเราไปตามฟังกันดูเนาะวันนี้มาถึงตอนที่3หลวงพี่คนเยอะเลยนะเรื่องกว่าจะมาเทศได้เพราะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งส่วนใหญ่จะเป็นธรรมะระดับปรมัตถ์ปรมัตถ์ก็คือบางทีก็เข้าใจยากเนาะก็ลองมาดูกันในเรื่องตอนที่3นะก็คือคำถามนี้คำถามที่ว่าลักษณะของสมาธิพระเจ้ามิลินถามพระนาคเสนว่าสมาธิมีลักษณะเป็นอย่างไรนะนี่คือคำตอบเนาะคำตอบของพระนาคเสนคือสมาธิมีความเป็นประมุขเป็นลักษณะเป็นประมุขเป็นประธานกุศลธรรมทั้งหลายเราใดเราหนึ่งกุศลธรรมทั้งหมดเหล่านั้นล้วนมีสมาธิเป็นประมุขน้อมไปสู่สมาธิโอนไปสู่สมาธิเงื้อมไปสู่สมาธินั่นคือหมายความว่าเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงเลยขอถวายพระพรเปรียบเสมือนกับไม้กลอนหลังคากรรมจันทันทั้งหลายไม้กลอนหลังคาถ้าหลวงพี่ เรียนมาสายไฟฟ้าแต่ตอนหลังมาสร้างวัดก็จะรู้จักนั่นก็คือโครงสร้างหลังคานะเรือนยอดเราได้เราหนึ่งไม้กลอนหลังคาทั้งหมดเหล่านั้นล้วนมีอันไปสู่ยอดน้อมไปสู่ยอดรวมกันอยู่ที่ยอดบรรดาไม้กลอนหลังคาเหล่านั้นยอดเรือนกล่าวได้ว่ายอดเยี่ยมชั้นใดขอทุกคนกุศลธรรมทั้งหลายก็เช่นนั้นนะย่อมมีสมาธิเป็นประมุขน้อมไปสู่สมาธิเงื้อมไปสู่สมาธิฉะนั้นนะเปรียบเหมือนพระราชาพระองค์หนึ่งทรงหยั่งสู่สงครามพร้อมกับกองทัพสี่เหล่ากองทัพเหล่านั้นมีอะไรบ้างล่ะก็มีพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าล้วนมีพระราชาองค์นั้นเป็นประมุขน้อมไปยังพระราชาพระองค์นั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นสมาธิก็เป็นลักษณะนั้นคือเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงนะคือถ้าเราสวดธรรมจักรกันมักมีองค์8ในขึ้นโดยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาไปจบที่ไหนสัมมาสมาธินะนั่นคือเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงเลยนี่คือลักษณะของสมาธิคราวนี้มาถึงปัญหาข้อต่อไปปัญญาพระเจ้ามิลินก็ถามว่าแล้วปัญญาล่ะลักษณะของปัญญาเป็นอย่างไรพระนาคเสนตอบว่าเคยตอบไปแล้วทีนึงนะตอนที่หนึ่งไปฟังดูว่าปัญญาตอนนั้นมีลักษณะการตัดเป็นลักษณะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปัญญามีความส่องสว่างเป็นลักษณะตัดจำได้ไหมที่หลวงพี่บอกว่ามันมีโยนิโสมนสิการกับปัญญานะโยนิโสมนสิการก็เปรียบเหมือนกับการกำเอาไว้นะเหมือนกับชาวนาเนี่ยนะเขาจะเกี่ยวข้าวนะเขาก็เอามือซ้ายกำนะก่อข้าวแล้วก็มือขวาถือเขียวตัดตึ้งมือซ้ายที่กลับไว้กำไว้นั่นคือโยนิโสมนสิการการทำใจไว้ในใจไว้อย่างแยบคายส่วนมือขวาที่ถือเคียวนี่คือปัญญาตัดจุ๊บตัดอะไรตัดกิเลสปัญญาตอนนั้นบอกว่ามีลักษณะเป็นลักษณะแต่ญาณนั่นก็คือมีความส่องสว่างเป็นลักษณะนะก็ถามว่าอ้าวแล้วปัญญาชื่อว่ามีความส่องสว่างเป็นลักษณะอย่างไรหรือนะก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรปัญญาเมื่อเกิดขึ้นย่อมกำจัดความมืดคืออวิชชาย่อมทำความสว่างคือวิชชาให้เกิดขึ้นย่อมส่องแสงสว่างคือญาณนะย่อมกระทำอริยสัจทั้งหลายให้ปรากฏเพราะลักษณะที่ส่องสว่างนั้นนะพระผู้ทำสมาธิจึงเห็นได้ด้วยปัญญาชอบว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนนะนั่งสมาธิไปแล้วปัญญามันจะเกิดนะคือถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นตัวเด่นแห่งความทุกข์แต่พอนั่งสมาธิไปใจมันคลายมันปล่อยวางได้แสงสว่างเกิดขึ้นในใจจนทั้งเห็นเลยนี่จะไปยึดมั่นกับมันมากนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะนี่คือลักษณะของปัญญาเนี่ยที่หลวงพี่ไปคัดลอกมาจากบททั้งภาษาบาลีบ้างภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างมานำมาแปลให้ฟังเปรียบเสมือนว่าบุคคลพึงนำประทีปเข้าไปในเรือนที่มีแต่ความมืดประทีปที่นำเข้าไปนั้นย่อมกำจัดความมืดย่อมทำความสว่างให้เกิดขึ้นย่อมส่องแสง

สว่างให้ปรากฏเนี่ยคือถ้าบ้านไหนไฟดับไฟดับสนิทเลยเราก็ไม่รู้มันอะไรมีตรงไหนมันมีตู้เย็นมีทีวีมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรอยู่เราก็ไม่รู้แต่ทันทีที่เราถือไฟเข้าไปสว่างคราวนี้มันก็ไม่ต้องเดาเลยว่ามีอะไรอยู่ชัดเหมือนกับมืดในใจของเรามันมืดบอดบางคนเนี่ยคือไม่มีปัญญาเลยแล้วก็ไม่เคยฟังธรรมเนี่ยนะมันเหมือนกับถ้ำโบราณอยู่อย่างนั้นมาแสนปีล้านปีแต่ทันทีที่มีใครสักคนมีไฟแล้วก็เอาไฟสว่างส่องเข้าไปในถ้ำนะไอ้ความมืดที่มีอยู่ในนั้นนับหมื่นนับแสนนับล้านปีมันก็ถูกทำลายไปเราก็เห็นชัดเลยไม่ต้องเดาว่าในถ้ำมีอะไรไหมพอเอาไฟส่องปุ๊บเห็นชัดเจนเหมือนกันพอเรานั่งสมาธิไปมากๆก็เกิดปัญญาปุ๊บมันจะมองเห็นนะเห็นใจตัวเองด้วยอันนี้จำครูบาอาจารย์ท่านนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่บางทีก็รอให้คนอื่นก็ไม่เห็นใจตัวเองถามว่าแล้วตัวเองเห็นใจตัวเองยังนะแต่พอมีปัญญาก็มันเห็นพอเห็นแล้วก็หมดทุกข์นะพอเข้าใจสิ่งทั้งหลายไปตามความเป็นจริงนะนี่คือลักษณะของปัญญาถัดมานะปัญหานะว่าด้วยทำทั้งหลายให้สำเร็จกิจอย่างเดียวกันนะคำถามคือทำทั้งหลายมีอย่างต่างๆกันเหล่านี้ย่อมให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันหรือนะหัวข้อธรรมะมีตั้งเยอะแยะเนี่ยนะไม่รู้กี่บทต่อกี่บทนะสัจจะธรรมะขันติจาคะนู่นนี่นั่นนะทั้งสมาธิทั้งสติทั้งปัญญาทั้งศรัทธาทั้งให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันหรือคำตอบก็คือว่าขอถวายพระพรมหาบุพิตรทำทั้งหลายอันมีอย่างต่างๆกันเหล่านี้ย่อมให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันคือกำจัดกิเลสทั้งหลายได้เนี่ยตอนเข้าวัดใหม่ๆหลายสิบปีแล้วเนี่ยเคยฟังหลวงพ่อทัตตะสันเทศท่านบอกว่าชอบใจธรรมะบทไหนนะเอาให้มันสุดไปเลยฝึกอย่างนั้นนะเนี่ยสมมติว่าชอบเรื่องสัจจะเอามันให้สุดไปเลยเป็นคนมีสัจจะต่อเวลาต่อบุคคลต่อสถานที่ต่อบทบาทหน้าที่เอาให้มันสุดไปเลยและในที่สุดอย่างอื่นตามมาเองหรือชอบปิ๊งเรื่องอดทนรู้จักป้าคนหนึ่งนั้นที่ทับสแกป้าโอ้เป็นบุคคลนักสู้เคยคุยกับลูกของป้าลูกชายคนนั้นบอกว่าตั้งแต่เกิดมาแม่สอนอย่างเดียวเลยแม่สอนว่าอดทนนะลูกนะแม่สอนเพียงเดียวสอนให้อดทนป้าเมาเนี่ยเพื่อนป้าเอื้อนอยู่ตรงนี้ป้าเมาสอนลูกอดทนนะแล้วแกก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างจริงๆนะเป็นบุคคลสุดยอดในความอดทนเลยหลวงพี่ไปเห็นแล้วทึ่งเลยเรียกว่าใครไปเจอป้าเมาแล้วท้อไม่เป็นเพราะว่าป้าก็ทำให้ดูอายุยังเยอะ70-80แล้วยังสู้ไม่ถอยเลยเนี่ยนะเพราะนั้นเจอคุณธรรมข้อไหนที่ชอบใจนะเอาตรงนั้นเอาให้มั่นคั้นให้ตายชอบสัจจะฝึกสัจจะชอบอดทนฝึกอดทนชอบวินัยฝึกวินัยเดี๋ยวไปที่สุดแล้วรวมกันมาเองนะคุณธรรมข้ออื่นมันตามเองแล้วก็บรรลุกิจเดียวกันก็คือกำจัดกิเลสได้นะเปรียบเสมือนว่ากองทัพทั้งหลายอันมีอย่างต่างๆกันคือกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพพลเดินเท้าย่อมให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันคือชนะกองทัพฝ่ายอื่นในการทำสงครามได้เห็นไหมเพราะฉะนั้น

The one who arises or is reborn, is he exactly the same person or is he someone else? เนี่ยคนที่กำลังจะเกิดใหม่เนี่ยเป็นคนเดิมหรือเป็นคนใหม่เออนะสมมติชาติเนี้ยเกิดเราเกิดเราเป็นคนเนี้ยแล้วชาติเราไปเกิดใหม่ตัวเราเองใช่ไหมที่ไปเกิดใหม่หรือคนอื่นคืออย่างนี้มันมีลัทธิที่เชื่อกันสมัยอินเดียโบราณสมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าอัตตาตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะต้องเที่ยวไปในวัฏสงสารก็คือเนี้ย

คือเกิดขึ้นมาลอยๆแล้วก็ไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยมันสุดโต่งสองอย่างคำตอบของพระนาคเสนก็คือผู้นั้นเกิดก็ไม่ใช่จะเป็นคนอื่นก็ไม่เชิงตอบกักกักกักเงี้ยคือขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์จะทำความสำคัญข้อนั้นเป็นชะไหนพระองค์ทรงเคยเกิดเป็นเด็กแบเบาะมาก่อนแล้วตอนนี้ก็เติบโตมาถามว่าเด็กคนนั้นอะตอนที่พระองค์เป็นเด็กกับตอนนี้พระองค์เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นกษัตริย์เนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าเออคนเดียวกันหรือเปล่านะก็พระเจ้ามิรินบอกว่าคนละคนไอเด็กคนนั้นก็เด็กคนนั้นมันหลายสิบปีมันแล้วคนนี้กับคนนี้พระนาคเสนว่าอ้าวถ้าคนละคนกันอย่างนั้นอ้าวอย่างนี้ตอนที่เราเป็นเด็กแม่ของเราก็เป็นแม่ของเด็กคนนั้นพอมาถึงตอนนี้ก็แสดงว่าเราเป็นคนอื่นก็แสดงว่าแม่ก็ไม่ใช่แม่ของเราถ้าอย่างนี้ครูที่สอนเราตอนเด็กพอผ่าน

ใช่แล้วพระคุณเจ้าว่ายังไงเออเอาถามใหม่ถามใหม่พระนาคเสนบอกว่าถ้าเราจุดเทียนเอาไว้เนี่ยสมมติเทียนเล่มใหญ่ๆเลยนะซึ่งมันเราจุดไว้ตอนหัวค่ำแล้วผ่านมาตอน4 ทุ่มมันก็ยังติดอยู่เออนะตอนเที่ยงคืนยังติดอยู่ถามว่าไอ้เปลวเทียนที่เราจุดตอนหัวค่ำกับเทียนที่มันยังสว่างอยู่ตอน4 ทุ่มกับไอ้เทียนที่มันสว่างอยู่ตอนเที่ยงคืนน่ะถ้าตอบแบบที่มหาพุทธตอบตะกี้นี่ก็แสดงว่าเป็นเทียนคนละดวงกันอย่างนั้นเหรอเออมหาพุทธก็บอกเออมันก็ไม่ใช่แต่มันก็น่าจะจะบอกว่าเป็นดวงเดียวกันมันก็ไม่ใช่นี่เรื่องมันลึกซึ้งตรงนี้ศาสนาพูดลึกซึ้งตรงนี้บอกว่าจริงๆมันเป็นเหตุที่ต่อเนื่องกันไอ้เปลวเทียนที่เราจุดเอาไว้ตอนหัวค่ำอ่ะมันก็เป็นเหตุให้เกิด

เหตุให้เกิดเปลวเทียนต่อๆๆๆกันมาถึงเปลวเทียนที่ตอน 4 ทุ่มถึงเปลวเทียนที่ตอนเที่ยงคืนเป็นไงฟังละเก็ตมั้ยเนี่ยมันลึกซึ้งนะเรื่องมันลึกซึ้งนะแล้วก็ท่านก็อุปมาเนี่ยตั้งแต่เด็กทารกเติบโตขึ้นอย่างที่ว่าเรื่องของเปลวประทีปนะแล้วก็มาเรื่องของนมมหาบพิตรนะลองดูนะนมเนี่ยตอนที่รีดออกมาจากท้องวัวใหม่ๆก็เป็นนมสดพอเราทิ้งเอาไว้สักหน่อยหนึ่งมันกลายเป็นอะไรนมเปรี้ยวใช่ไหมพอทิ้งไปอีกหน่อยหนึ่งมันกลายเป็นเนยใสแล้วพอปล่อยนานๆเข้าไปมันกลายเป็นเปรียงภาษาพระไตรปิฎกหลวงพี่อาร์ตก็งงต้องไปค้นก็ปรากฏว่าภาษาอังกฤษก็ใช้ว่ากีนั่นก็คือภาษาบาลีใช้คำว่าสัปปิภาษาไทยแปลว่าเปรียงนั่นก็คือไอเนยนี่แหละมันค่อยๆกลั่นขึ้นจนกระทั่งมันกลายเป็นเนยใสเป็นหัวของเนยใสอีกทีนึงถามว่ามันเป็นอย่างเดียวกันไหมมันเป็นของเดิม

มาเล่าให้ฟังเรื่องต่อๆไปโอ้สงสัยถ้าอย่างนี้นะสบายเลยคุณครูไม่ใหญ่ทบทวนคุณครูไม่ใหญ่หลวงพี่มาเล่าวันละหนึ่งคำถามหนึ่งคำถามเนี่ยลากได้ห้าปีเลย อ้าวเรามาดูกันบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทุ่งแสงธรรมก็เอาคนนี้มาให้ดูกันแล้วกันวันนี้เป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะเธอชื่ออีเมอร์เดี๋ยวต้องออกเสียงดีๆนะเดี๋ยวคนไทยออกเสียงแบบยังไงเนยๆนิดๆน่ารักน่ารักบอกอีเมอร์ไม่ใช่เอาอีเมอร์ก็แล้วกันนี่เห็นไหมเรามีเปรยวนเนี่ยก็มาปฏิบัติธรรมที่ทุ่งแสงธรรมแล้วก็ชอบแล้วก็เขียนโอ้เขียนลงไอ้ Google Maps นะโอ้ที่บอกก็ชอบมากเลยเนี่ยบอก What an amazing place we have only been here for a few days but it has already made such a big impact on me โอ้เนี่ยมาอยู่ที่ทุ่งแสงธรรมได้แค่ 2-3 วันเองเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตของฉันอย่างมากมายเลยเนี่ยเนี่ยเอาเฉพาะตัวสีน้ำตาลนะเขาบอกว่าที่พักเกิดสะอาดมากนะแล้วก็อยู่สบายมากเลยแล้วก็อะไรนะแล้วก็ไอสิ่งที่ Amazing มากๆเลยก็คือหลวงพิสดาเอ๊ะใครวะ ท่านเชื่อในทุกๆคนมีความเชื่อมั่นในทุกๆคนท่านมองเห็นคุณสมบัติท่านมองเห็นศักยภาพของทุกคนและท่านก็มีความจริงใจในการที่จะให้กำลังใจที่จะสอนธรรมะให้นะบอกว่ามันนะมีต้นมะพร้าวสวยงามมากอาหารก็ดีนะมีแม้กระทั่งกาแฟ นะแล้วท่านก็บอกว่าคุณอีเมอร์ก็บอกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ money cannot buy เป็นประสบการณ์ที่เป็นไงเงินซื้อไม่ได้โอ้โหso grateful ขอบคุณมากนี่อีเมอร์นะนี่ให้ดูรูปนี่เข้ามากันเพื่อนจากเนเธอร์แลนด์มากัน2คนอีก2คนนี่เป็นแฟนกันมาจากเยอรมนีรุ่นนั้นมากัน4คนเนาะก็มีเนี่ยคือหลวงพี่ให้เขากรอกไงให้เขากรอกผลการมาอยู่กับเราเขารู้สึกยังไงเนี่ยเขาบอก the accommodation is perfectที่พักอาศัยมันสมบูรณ์แบบซูเปอร์คลีนโหสะอาดขนาดนั้นเลยสะอาดแบบซูเปอร์คลีนคลีนมากฮะ and it's a private room นะเป็นห้องส่วนตัวมีกุญแจล็อกรู้สึกปลอดภัยมั่นคงถ้าเห็นลายมือยุ่งๆอย่างนี้นะให้เดาไว้มี2อาชีพไม่หมอก็วิศวกร นะโอเคเวลาก็กระชั้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงคุณคนนี้นี่ก็ฝรั่งเศสเหมือนกันเนี่ยคนนี้ชื่อโซฟีอันวันที่มาถึงเป็นแบบนี้นะหลวงพี่ก็จับแปลงร่างเลยพอวันรุ่งขึ้นก็กลายเป็นแบบนี้ พาไปบิณฑบาตก็เลยเอาไป2ปิ่นโตอาย่ามไป2ใบหลวงพี่เลยสบายเลยว่าปกติหลวงพี่เดินคนเดียว ก็มีย่าม1ใบปิ่นโต2ใบแล้วก็สะพายย่ามด้วยพอมีลูกศิษย์ฝรั่งหลงมาแล้วเอามาทำหน้าที่ลูกศิษย์ซะดีๆนะแล้วคุณโซฟีอันก็เขียนอะไรว่าเยอะๆเลยเนี่ยโอ้ไม่มีเวลาอ่านให้แปลแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าใช่ไหมดีเขียนดีๆนะแล้วก็ในที่สุดก็สรุปว่าถามว่าจะไปเชียร์คนอื่นไหมให้มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะเขาบอกว่า yes absolutely I would definitely recommend this retreat to others.แน่นอนนะขอแนะนำแน่นอนแล้วให้คะแนน5เต็ม คือหลวงพี่ให้กรอกกี่คนส่วนใหญ่ก็จะ5เต็มลองไปเข้าที่ Google Maps ของศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมมีคนรีวิวไว้71คนคะแนนเฉลี่ย 5.0 เพราะว่าใน71ท่านนี้70คนให้5มีท่านเดียวให้4นะหลวงพี่ต้องไปตามตัวนะว่าใครใจร้ายจังคนอื่นให้5หมดมีคนหนึ่งให้4นะแล้วก็นี่อีกคณะหนึ่งเนี่ยเป็นต้นนะไปเร็วๆเลยนะนี่คณะนี้มีทั้งกัวเตมาลานะมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งบราซิลเหมือนเดิมใครมาถึงจับไปลูกศิษย์ไปเดินตามบิณฑบาตหมดนะมานี่เลยตัดตอนวันนี้หลวงพี่ไปทำหน้าที่ศิษย์เก่าที่ดีเออ

จะให้ดูสถาบันของหลวงพี่นะที่ทำให้หลวงพี่มีพื้นฐานทางด้านช่างนะจนกระทั่งมาสามารถสร้างวัดสร้างวาได้เพราะที่นี่เลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าพวกเรารู้จักกันไหมนี่ใครรู้จักมั่งช่างกลปทุมวันโยมพ่อของหลวงพี่จบช่างกลปทุมวันตอนที่หลวงพี่ยังเป็นเด็กชายทาดาอยู่อายุ14ปีเศษๆมาเงินไปสอบเทียบได้ม.ศ.3คุณพ่อจูงมือเลยมานี่มานี่พาไปไหนพาไปช่างกลปทุมวันไปหาเพื่อนของท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นบอกฝากลูกชายหน่อย ให้เรียนช่างไฟฟ้านะหลวงพี่ก็เลยกลายเป็นเด็กนักเรียนช่างกลปทุมวันตั้งแต่ยังเป็นเด็กชายอยู่ไปเรียนได้3เดือนจึงได้เป็นนาย ไปอายุครบ15ปีตอนที่เรียนไปได้ 2-3 เดือนเพราะหลวงพี่เกิดเนี่ยเดือนกรกฎาคมเดือนเนี้ยได้เดือนที่แล้วที่เพิ่งผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นวันเกิดของหลวงพี่มันดูวันพระศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันโอ้โหเราไปเยี่ยมนี่โอ้โหนี่อึ๊บเดียวกันเดียวกันนี่นี่เลยเนี่ย พระอาจารย์ดนธนาพระอาจารย์สมชายพระอาจารย์ทรงตะกลหลวงพี่เองแล้วก็พระอาจารย์มณวีโรพระอาจารย์สุพจน์เนี่ยใครจะเชื่อนะเนี่ยเด็กช่างกลทั้งนั้นเนี่ยเราไปเยี่ยมสถาบันกันก็ทะเลาะกันมาใครก็รู้ช่างกลปทุมวันกับอุเทนถวายแต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วมาดูภาพต่อไปนี้หลวงพี่นี่บุคคลที่ใส่แว่นดำคนนี้คือใครจบอุเทนถวายแทนที่เราจะทะเลาะกันไม่ใช่เลยนี่เขาพาครอบครัวมาถวายเทียนพรรษาแล้วก็มานั่งสมาธิกับหลวงพี่ด้วยนะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้อุเทนถวายมานั่งสมาธิกับพระที่จบช่างกลปทุมวัน ปุ๊บปรากฏว่าเป็นไงนี่โหนี่ทางอธิการบดีเนาะอธิการบดีรองอธิการบดีแล้วก็ผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยปทุมวันพอรู้ว่าพระศิษย์เก่ามาโหนี่เลยเรียกเข้าไปห้องประชุมเลยบอกพระคุณเจ้ามาเป็นเนื้อนาบุญก็เลยคุยกันแลกเปลี่ยนโน้ตฮาวนะหลวงพี่ก็บอกว่าเนี่ยนะได้วิชาความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยก็ได้มาจากช่างกลปทุมวันนี่แหละรักสถาบันแห่งนี้มากเลยนะได้ข่าวว่ารุ่นน้องผ่านไป50ปีแล้วมันยังตีกันอยู่อีก พระศิษย์เก่าเป็นห่วงน้องๆก็เลยดูอยู่เนี่ยว่าเมื่อไหร่ทางสถาบันจะเชิญหรือนิมนต์มาจะได้เอาความรู้มาแบ่งปันกันเพราะว่าสมัยที่หลวงพี่เรียนช่างกลนี่ก็พอตัวนะไปสูบบุหรี่เป็นกะทินันไปกินเหล้าเป็นกะทินันไปเล่นการพนันเป็นกะทินันแหละนะแต่มันเคยมาได้ว่าพระธรรมกายพลิกชีวิตมาถึงว่าพระธรรมกายครั้งแรกวันอาทิตย์วันจันทร์ปุ๊บเลิกเหล้าได้เลยโหอาจารย์ท่านฟังท่านหูพึงเลยขนาดนั้นเลยหลวงพี่โอ้ใช่เลยเนี่ยได้พลิกชีวิตมาจากวัดพระธรรมกายนี่แหละก็เลยอยากจะเอาโนฮาพวกนี้มาแบ่งปันกับน้องๆรุ่นจริงๆรุ่นหลานถามแล้วตกใจเลยถามมันน้องพาไปเข้าห้องน้ำถามรุ่นเท่าไหร่เนี่ยท่านบอกว่ารุ่น93เฮ้ยพูดเป็นเล่นหลวงพี่รุ่น48นี่มันห่างกันเท่าไหร่นั้น47รุ่นเลยเหรอห่างกัน40กว่ารุ่นนี่มันรุ่นหลานแล้ว นั่นก็เลยบอกกับคณะท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีท่านผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยบอกว่ายินดีมาช่วยเนี่ยเนี่ยพระศิษย์เก่าทั้งหมดเลยเนี่ยพระอาจารย์มณวีโรพระอาจารย์สุพจน์เนี่ยมานั่งเทศอยู่ในช่องของท่านเนี่ยพระอาจารย์มณวีโรหลวงพี่สุพจน์เนี่ยพระอาจารย์ดนธนาพระอาจารย์สมชายเนี่ยบอกยินดีมาช่วยหมดเลยนะผลปรากฏว่าเป็นยังไงตกลงนะเดี๋ยววันที่1ถึง5กุมภาพันธ์นี้ท่านจองเอาไว้แล้วจะพานักศึกษาช่างกลปทุมวันไปทุ่งแสงธรรมนะละปลื้มเลยหลวงพี่ละปลื้มเลยนะก็จะได้ตอบแทนสถาบันที่ท่านทำให้เรามีวิชาชีพติดตัวมาได้ประกอบสัมมาชีพทำมาหากินแล้วก็เนี่ยจะชวนนี่เลยเนี่ยชวนเสียที่เป็นอดีตอุเทนถวายเนี่ยมาไปพานักเรียนอุเทนมาด้วยไปเอาช่างกลปทุมวันมาด้วยเนี่ยพระวัดเราวัดธรรมกายนี่กระจบอุเทนถวายหลายท่านเดี๋ยวนิมนต์ไปด้วยกันแล้วก็ไปแสดง

งความสามัคคีไปแสดงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้น้องๆฟังน้องเอ้ยนะไอ้ความเชื่อผิดๆว่ากูแน่ข้าแน่สถาบันข้าแน่ข้าเป็นพ่อเองไอ้นั่นเป็นเรื่องล้าสมัยแล้วนะสมัยนี้มันต้องเข้าใจโลกและชีวิตตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเราจะมีความสุขความสุขนะยิ่งๆขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นนะก็เดี๋ยวให้ดูแวบๆไม่ให้ดูนานนี่วิหารหลวงปู่ปุ๊บให้ดูแค่นั้นพอปีนี้หลวงพี่จะสร้างวิหารหลวงปู่ตรงนี้เลยเนี่ยนะตรงนี้เป็นถนนเพชรเกษมเนาะเนี่ยพอลงจากถนนเพชรเกษมมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีนี่มีวงเวียนตรงนี้แล้วก็สร้างวิหารหลวงปู่อยู่ตรงนี้เนี่ยที่วงอยู่เนี่ยมาเล็กหนึ่งเนี่ยนะให้ดูอีกแวบหนึ่งปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไม่ให้ดูละเพราะอะไรเพราะแบบยังไม่ได้ไฟแนลเดี๋ยวก็จะไปคุยกับพระสถาปนิกที่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวให้แบบไฟแนลแล้วถึงจะมาบอกแต่เอาเป็นว่านะจะสร้างวิหารหลวงปู่แล้วก็ปีนี้จะทอดกฐินวันที่7เสาร์ที่7พฤศจิกายนนะทำตัวให้ว่างพอทอดกฐินวัดพระธรรมกายวันที่1พฤศจิกายนปุ๊บวันเสาร์ถัดมาเลยเสาร์ที่7ทอดกฐินทุ่งแสงธรรมเพื่อสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีที่นั้นสวยนะมีญาติโยมหลายคนเขาเห็นแล้วแบบที่ละเอียดกว่านี้นะบอกโอ้โหสวยสวยมากเลยเนี่ยวันก่อนนั้นทอดพระป่าที่ห้องถัดไปเนี่ยห้อง SPD 6เนี่ยก็มีญาติโยมมาเห็นบอกโอ้หลวงพี่ก็เอาผ้าไตรมาเนาะเอาผ้าไตรมาให้ญาติโยมได้ดูให้อัญเชิญไปบอกว่าใครปวารณาเป็นรองประธานกฐิน 1S เอาผ้าไตรไปอธิษฐานจิตได้เลยใน 1S นะเอาผ้าไตรไปฐานจิตก็มีโยมก็ปลื้มนะออกมา3ท่านเลยนะนะวันนั้นแค่ได้เห็นแบบที่ละเอียดกว่าตะกี้เนี่ยนะปุ๊บใจเปิดเลยนะ3กองแล้วก็พอทอดพระป่าเสร็จวันที่25วันที่26เราก็กลับไปที่ทุ่งแสงธรรมจัดปฏิบัติธรรมแล้วก็บวชพระอีก3รูปนะหลวงพี่เดิมทีมีอยู่3รูปบวชอยู่3รูปก็เลยพรรษานี้มีพระจำพรรษา6รูปด้วยกันนายโยมก็ไปปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่28วันพระราชสมภพก็อุปสมบทอีก3รูปแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันเนาะมีความสุขมากเลยแล้วก็โยมก็ไปภาวนากันอีก1นะ1พระไตรเพราะฉะนั้นนะประกาศข่าวไปเลยว่าใครอยากจะร่วมบุญนะสร้างมหาวิหารหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีโอ้ทำเลดีๆนะเนี่ยดูให้ดีขยายให้ดูอีกทีนะเนี่ยถนนเพชรเกษมมันอยู่นี่ไงพอคนเขาเดินทางสัญจรไปมาเขามองเขามันหน้าซ้ายเอ๊ะเห็นอะไรสวยงามนะธรรมชาติคลาสสิกโอ้มองเข้าไปข้างในมีอะไรทองๆแล้วก็ดูป้ายอ๋อนี่คือมหาวิหารของนะหลวงปู่สดวัดภาษีเจริญหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยเขาก็จะเข้ามากราบมาสักการะแล้วเขาก็จะถามโน่นนี่นั่นแล้วก็แสดงธรรมนะชักชวนกันมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมหาพระในตัวเนาะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยหลวงพี่ก็เผยแผ่เดี๋ยวไฮซีซั่นก็ชาวต่างชาติมาชาวสแกนดิเนเวียมาเดี๋ยวกุมภาพันธ์ได้รับสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันช่างคนปทุมวันไปแล้วก็ไปสอนเผลอๆพวกอุเทนถวายก็จะมาด้วยก็คนกันเองกันทั้งนั้นแหละนะโดนมารเขาชักนำให้ตีกันทะเลาะกันนะเดี๋ยวเราก็มารู้จักกันว่าตัวจริงเราคือใครมันต้องรักกันเนี่ยสถานที่แห่งนี้นะโอ้จะสนุกกันใหญ่ละโอเคเพราะฉะนั้นอ้าวสแกนเอาไว้นะไม่เคยอัปเดตเลยแต่จะอัปเดตนะเดี๋ยวจะเอารุ่นน้องช่างกลเนี่ยแหละมาช่วยทำนู่นนี่นั่นอาจารย์นั่นสัญญาเราเดี๋ยวจะพาสิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยมาช่วยพระอาจารย์สร้างวัดทำนู่นทำนี่นะแล้วก็พรุ่งนี้หรือทุกอาทิตย์ต้นเดือนพบหลวงพี่ได้ที่เสาโอ11หลังภาคนครหลวง1นะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะที่ตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพนะให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็ว

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหม

หลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้

กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายรักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบา

เบาเบาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็น

สบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆ

ความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ

题。ให้ลูกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นและก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ

อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้เลยจ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรโรคาสุขิตาโหตสหสัพ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพลงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: ติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธัง

0: ปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาเวระมณี

0: Brahmani Sikkhapatang Samadhiyami
1: กามีสุมิจฉาจาราเวรมณี

0: ระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นไอ้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจาก

จ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญก็เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงจะเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นชั้นบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากวิบาก

มีภพภูมิรองรับทางกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้นนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไหลลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นใหม่จึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คุกคีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายและก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์เข้าไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศ
อย่างกลางกระดาษพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้

สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีลสิบอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี่ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมี6ดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันก็จะซ่อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้น

ชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะกายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมากระทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมเท่านี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจก็เร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึก

ก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆ เวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเนี่ยไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นคือความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่ประสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต